0: ไทยแต่พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชัยนาทและปทุมธานีอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับลุ่มน้ำแม่กลองที่ยังคงควบคุมปริมาณการระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ถึง 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกสระแก้วและระยองปัจจุบันสถานการณ์เป็นไปในทิศทางบวกอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำเริ่มลดลงและทยอยไหลลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำแล้วแม้จะมีผลกระทบในพื้นที่รับน้ำท้ายน้ำบ้างแต่ภาพรวมน้ำส่วนใหญ่กำลังไหลลงสู่พื้นที่ส่วนล่างและเริ่มคลี่คลายโดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการพร้อมเน้นย้ำถึงการแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าและเตรียมรับสถานการณ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
1: รัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการว่าการบริหารจัดการต้องหนึ่งบูรณาการและก็ต้องดูในมิติเรื่องระดับน้ำด้านท้ายด้วยนะครับต้องแจ้งเตือนเป็นเรื่องสำคัญนะครับต้องให้ประชาชนทราบล่วงหน้าในการที่จะต้องเตรียมตัวนะครับตรงนี้คิดว่าถ้าเกิดไม่มีการตกสะสมอยู่ข้างหน้าเขื่อนมากก็น่าจะบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพได้มากที่สุดตอนนี้ 2,300 ลูกบาศก์เมตรแต่ว่าโดยรวมถึง 2,500 นะครับเราพยายามที่จะตั้งรับที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับเพื่อจะลดการระบายน้ำเพื่อลดการสะสมของน้ำเหนือเขื่อนนะครับก็คงค่อยๆปรับทยอยเป็นขั้นบันไดนะครับเราจะเชื่อมงละ10เซน20เซนประมาณนี้ครับ
0: ด้านนายฐานะโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ประเมินว่าน้ำเหนือที่เข้าเขื่อนเจ้าพระยาจะส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นช่วง 1-2 วันนี้ก่อนจะไหลต่อเนื่องลงสู่พื้นที่ภาคกลางตอนล่างส่วนลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะเริ่มระบายน้ำโดยมวลน้ำจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันถึงเขื่อนแม่กลองจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
2: เพราะฉะนั้นในส่วนปริมาณน้ำณขณะนี้นะครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับก็จะคงอยู่นะครับในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในอัตราวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลของการดำเนินการนั้นนะครับก็จะส่งผลให้ในส่วนของปริมาณน้ำหรือระดับน้ำทางด้านเหนือเขื่อนนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะไม่สูงกว่าแนวป้องกันจังหวัดนะครับที่ได้มีการดำเนินการนะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนแล้วนะครับจากนี้ไปน้ำจะถึงเขื่อนในวันที่2จากวันที่2นะครับก็จะถึงวันที่3ถึงพระนครศรีอยุธยา
0: สำหรับการรับมือฝนช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินว่าฝนจะตกบริเวณใดและจะส่งผลต่อการบริหารจัดการน้ำอย่างไรซึ่งหากไม่มีฝนตกสะสมเพิ่มเติมบริเวณเหนือเขื่อนก็น่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้เตรียมมาตรการรองรับไว้แล้ววาสนาตระเกตรายงาน
3: โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองผู้ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทแล้วเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที
4: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เป็นอีกก้าวที่สำคัญของประเทศไทยในการยกระดับการดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติด้วยการสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าผ่านโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570ถือเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนจะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างรวดเร็ว
5: รัฐบาลจึงได้ดำเนินโครงการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนนะครับเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชน โดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติเราให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทซึ่งได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยความสูญเสียต่อชีวิตและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรโดยเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ก็คือวันนี้เป็นต้นไปนะครับครอบคลุมครัวเรือนทั้งสิ้น30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
4: ด้านนายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านระบบประกันภัยพิบัติว่าโครงการนี้จะเริ่มนับระยะเวลาคุ้มครองอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือจังหวัดต้องมีการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติและเป็นผู้ประสบภัยพิบัติจริงหากบ้านเรือนถูกน้ำท่วมหลังจากนี้จะเข้าสู่ระบบคุ้มครองของประกันภัยทันทีซึ่งประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อนำไปวางแผนจัดซื้อสิ่งของจำเป็นส่วนการจ่ายเงินเยียวยาค่าซ่อมแซมบ้านเรือนจะเริ่มใช้ระบบเหมาจ่ายแบบอิงตามระดับน้ำตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปเช่นหากระดับน้ำสูงถึง50เซนติเมตรจะได้รับเงินเหมาจ่ายทันที 10,000 บาทโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของประตูหรือผนังบ้านเพื่อเป็นการลดขั้นตอนทางราชการและทำให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนเร็วที่สุด
6: บ้านหลังไหนมีน้ำเข้าท่วมหลังจากวันที่1ตุลาคมก็ถือว่าเข้าในการคุ้มครองของประกันภัยเมื่อวานนี้เราถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมตัวเจสต้าเรียบร้อยแล้วเราตีเส้นเรียบร้อยแล้วว่าที่ท่วมปัจจุบันนี้เนี่ยจะเป็นการเยียวยาจากทางรัฐแต่หลังจากถ้ามีสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรือนไหนอันนี้จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยครับผมพี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมตัวได้เลยว่าได้รับเงิน 10,000 บาทแน่ๆ 10,000 บาทเนี้ยไปวางแผนได้ว่าเราจะซื้อที่นอนเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไรอะไรที่มีความจำเป็นส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนก็จะใช้ระบบเหมาโดยจะใช้ข้อมูลเป็นพาราเมตริกก็คือระดับน้ำนะครับจะเริ่มนับจากวันที่1พฤศจิกายน
4: ขณะที่นายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าการประกันภัยพิบัตินี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำเท่านั้นรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกเช่นรั้วและต้นไม้โดยไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจำกัดสิทธิเฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.thainetcat.org line@thainetcat ศูนย์บริการลูกค้า02-012-5555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านไทย ID ระบุข้อมูลบ้านและอัปโหลดภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได้ซึ่งระบบประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศเกินกว่านี้ภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิมผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาวันนี้ครอบคลุม 65 จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เวลา 8 นาฬิกาเป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยา และที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้ประสบอุทกภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร
3: ด้านนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้ปรับลดขั้นตอนกระบวนการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์เพียงแนบหลักฐานความเสียหายภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและบัญชีธนาคารซึ่งคาดว่าจะเปิดระบบได้ภายในวันนี้ส่วนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่สะดวกสามารถเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตได้ตามปกติด้านการช่วยเหลือได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมบัญชีกลางปรับเพิ่มเพดานวงเงินช่วยเหลือตามความเสียหายจริงได้แก่ค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนกรณีเสียหายทั้งหลังปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายและค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือบางส่วนประมาณ 1,900 ถึง 3,800 บาทโดยขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งจัดทำเกณฑ์ประเมินความเสียหายร่วมกับสำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมเตรียมบุคลากรลงพื้นที่สำรวจเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วที่สุด
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลพิจารณาแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2569ถึง2572เพื่อเตรียมรับมือความผันผวนด้านพลังงานและรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไทยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองในต่างประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพจะช่วยทดแทนการใช้น้ำมันจากต่างประเทศบางส่วนลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังช่วยเชื่อมโยงภาคพลังงานกับผลผลิตทางการเกษตรของไทยแผนนี้จึงเป็นกรอบให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลทั้งเสถียรภาพราคาพลังงานในช่วงวิกฤตและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เชื้อเพลิงที่ไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ขณะนี้เวลา 7:16 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสกอตต์แบทเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรในยุโรปเร่งระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมระบุว่ายุโรปควรเร่งส่งมอบน้ำมันตามที่เคยตกลงไว้และเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนขณะที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีกำหนดพบหารือกับคณะกรรมการยุโรปในวันนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาราคาเชื้อเพลิงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังพิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยในสหรัฐเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ70นับตั้งแต่สงครามกับอิหร่านปะทุขึ้นโดยมาอยู่ที่แกลลอนละ 6.39 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณลิตรละ57บาททำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นก่อนจะถึงการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้
3: หน่วยข่าวกรองภายในประเทศของอังกฤษเตือนว่านักวิชาการของสถาบันการศึกษาในอังกฤษกว่า100คนอาจมีส่วนช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการจารกรรมข้อมูลให้กับจีนโดยไม่รู้ตัวผ่านโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีทั่วไปแห่งประเทศจีนโดยกล่าวหาว่าสถาบันดังกล่าวเป็นหน่วยงานบังหน้าที่ให้ทุนวิจัยทั้งด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่หน่วยข่าวกรองจีนสามารถนำไปใช้ลวงข้อมูลลับซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอังกฤษและประเทศพันธมิตรด้านสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำอังกฤษปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอังกฤษเป็นไปโดยสมัครใจและถูกต้องตามกฎหมายจึงเรียกร้องให้อังกฤษหยุดเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่บ่อนทำลายความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยระหว่างกัน
7: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดที่ระบุว่าหน่วยงานความมั่นคงและข่าวกรองของตุรกีเชิญเจ้าหน้าที่รัฐบาลซีเรียและตัวแทนกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนร่วมหารือเป็นการลับในตุรกีอย่างน้อยหนึ่งครั้งเมื่อเดือนที่ผ่านมาเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างกันโดยซีเรียให้คำมั่นว่าจะไม่ส่งทหารเข้าเลบานอนเพื่อปลดอาวุธกลุ่มฮิซบอลเลาะห์พร้อมขอให้ยุติการลักลอบขนอาวุธและยุบเครือข่ายในซีเรียขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยืนยันว่าจะไม่แทรกแซงกิจการของซีเรียอย่างไรก็ตามทางการตุรกีและซีเรียออกแถลงการปฏิเสธรายงานดังกล่าว
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงโดยกีฬาเทควันโดประเภทท่าลำพุมเซ่รอบชิงชนะเลิศประเภทเดี่ยวชายนาวินปินทสูตรโชว์ลีลาท่าลำได้อย่างยอดเยี่ยมแข็งแกร่งทำผลงานได้ 9.28 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของยุนคยูซองจากเกาหลีใต้ 9.38 คะแนนด้านท่าลำเดี่ยวหญิงทิตาเรแก้วโอรานวัสุโชว์ลีลาได้ดีเช่นกันทำผลงานได้ 9.04 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จจูจิสุรุ่น48กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงมิยูซูซูกินักกีฬายูจิสุสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัยเพียง16ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเฟืองที่หัวจอมเก๋าวัย33ปีจากเวียดนาม6-4คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเรือแคนูสลาลอมเดี่ยวชายปิยนัทเกิดสุขโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาได้ 121.68 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงส่วนเหรียญทองเป็นของจางจื้อเฉิงจากจีน 98.09 วินาทีวอลเลย์บอลชายหาดประเภทหญิงรอบรองชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสุรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโปรเจลล่าไคลเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินจากฟิลิปปินส์2-0เซต23-21 21-18 ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับเซียนซินยี่กับหยานซู่คู่มือวางอันดับ2จากจีนรองแชมป์เอเชียล่าสุดแข่งขันในวันนี้เวลา 11:00 นและประเภทชายรอบรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตคู่นักตบหนุ่มไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้คู่จากกาตาร์0-2เซต21-23 12-21ส่งผลให้คู่หนุ่มไทยต้องไปชิงเหรียญทองแดงเจอกับคู่จากญี่ปุ่นในวันที่3ตุลาคมเวลา10:00จักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายชิงเหรียญทองแดงจายอังสุธาสาวิทเจอกับอาวังโมฮัมหมัดอาซิดซุนฮัตนี่นักปั่นอดีตแชมป์โลกคีรินจากมาเลเซียซึ่งในเที่ยวแรกจายเสียหลักล้มในช่วงชิงจังหวะกันบริเวณโค้งผู้ตัดสินพิจารณาให้แพ้ไปในเที่ยวนี้แม้ไทยจะประท้วงให้เริ่มต้นใหม่แต่ก็ไม่เป็นผลก่อนเที่ยวที่2จายปั่นสู้ไม่ไหวแพ้ไปอีกได้อันดับ4ขณะที่เหรียญทองตกเป็นของคาอิยะโอตะนักปั่นเจ้าถิ่นญี่ปุ่นสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ในวันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองจากรายการออมเนียมหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์และรายการคีรินชายจายอังสุธาสาวิทกับนรเศรษฐาดาบุญมาเริ่มเวลา 8:00 พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณสนามวอลเลย์บอลหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยส่งผลให้ไม่สามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่5ระหว่างวันที่9-11ตุลาคมนี้ได้ตามกำหนดสมาคมกีฬาจักรยานจะเร่งฟื้นฟูสนามให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วและจะกำหนดวันแข่งขันใหม่เมื่อสนามมีความพร้อมผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสมาคมกีฬาจักรยาน Thailand Cycling Association พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2 ในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรและเวลา 20:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:07 นาที
14: 1นาทีกับกปท. สภาพถนนขณะฝนตกหรือหลังฝนหยุดใหม่ๆจะลื่นมากผู้ขับรถควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและควรชะลอความเร็วรถให้ช้าลงกว่าปกติยิ่งถ้าเป็นทางโค้งต้องเพิ่มความระมัดระวังและลดความเร็วของรถลงอีกและควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้ห่างมากกว่าขับรถบนถนนปกติเพื่อป้องกันการเบรกกระทันหันบนถนนเปียกซึ่งอาจทำให้รถลื่นถลายควรจะเบรกอย่างนิ่มนวลและระมัดระวังไม่เหยียบเบรกกระทันหันเพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวลื่นถลายออกนอกเส้นทางได้ง่ายนอกจากนี้ผู้ขับรถควรจะเลือกใช้รองเท้าที่รัดกุมและไม่ควรใส่รองเท้าที่ไม่มีดอกยางเหยียบเบรกในกรณีฉุกเฉินเพราะอาจจะทำให้รองเท้าลื่นออกจากแป้นเหยียบเบรกทำให้เกิดอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามเปิดไฟสูงอย่างเด็ดขาดเพราะแสงจะสะท้อนกับน้ำฝนทำให้คนขับรถที่สวนทางมาเกิดตาพร่ามัวได้ควรต้องเช็ดล้างทำความสะอาดกระจกรถเพื่อให้สามารถมองทัศนวิสัยโดยรอบได้อย่างชัดเจนค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนมหัศหรือสินส่วนตัวของเจ้าสาวในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมจะต้องมีการจัดวางมหัศหรือสินส่วนตัวของเจ้าสาวไว้ตรงหน้าเจ้าบ่าวโดยจะห่อไว้หรือเปิดเผยแก่ผู้ร่วมพิธีก็ได้หากมหัศเป็นทรัพย์สินที่ต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ควรจัดการให้เรียบร้อยหรือหากฝ่ายหญิงไม่ได้เรียกร้องมหัศฝ่ายชายควรจัดหาให้อย่างเหมาะสมเพื่อมอบเป็นของขวัญแก่เจ้าสาวในการแต่งงานมิฉะนั้นพิธีแต่งงานจะไม่สมบูรณ
18: ์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
19: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
20: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
21: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
22: ได้เลยเช็คมา
21: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
22: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
21: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
22: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
19: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทางด้านพืชผลทางการเกษตรและปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดติดตามรายละเอียดจากนางสาวพรชาตาบุญสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักงานแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขครับ
23: สวัสดีค่ะคุณพรชาตาผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
24: ์สวัสดีค่ะ
23: จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดทั่วประเทศขณะนี้ค่ะมีเกษตรกรได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดรวมถึงมีผลผลิตทางการเกษตรประเภทใดได้รับความเสียหายบ้างคะ
24: ค่ะต้องนำเรียนในฐานะผู้ช่วยศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรนะคะของกระทรวงเกษตรก็ขออนุญาตรายงานว่าสถานการณ์ตัวกระภัยณตอนนี้ค่ะด้านพืชก็ได้รับผลกระทบไป54จังหวัดเกษตรกรเนี่ยที่เราประเมินไว้มีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบประมาณเกือบ 150,000 รายนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ย 1.4 ล้านรายส่วนใหญ่เนี่ยพืชที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็จะเป็นข้าวนะคะประมาณ 1.1 ล้านกว่ารายนะคะ 82% ละค่ะรองลงมาก็จะเป็นพืช พืชไร่พืชผักแล้วก็ไม้ผลไม้ยืนต้นส่วนการสำรวจหลังจากที่พบความเสียหายแล้วก็สำรวจแล้วพบพื้นที่เสียหายจริงเนี่ยประมาณ107ณตอนนี้แล้วก็เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบความเสียหายจริงๆเนี่ยก็ 20,000 กว่ารายซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแล้วเกษตรกรประมาณ600รายได้รับการช่วยเหลือแล้วนะรวมเป็นพื้นที่ประมาณ 2,000 กว่าไร่วงเงินก็ประมาณ 3.6 ล้านบาทแต่ต้องบอกว่าความเสียหายพวกนี้เรายังดำเนินการต่อเนื่องในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะคะมันต้องผลักกระบวนการนิดหนึ่งค่ะ
23: ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการกำชับให้หน่วยงานในสังกัดดำ

0: พื้นที่ออกโดยเร็วด้วยซึ่งท่านก็พยายามกำชับให้สำนักงานชลประทานที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยค่ะดำเนินการทั้งในเรื่องของกักเก็บน้ำเหนือเขื่อนถ้าสามารถจับเก็บได้นะคะกับอีกอันนึงก็คือระบายน้ำเพื่อไม่ให้เกินกำลังหรือเกินประสิทธิภาพของเขื่อนอันนี้คือท่านได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญต้องไปประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเข้าใจในเรื่องของสถานการณ์น้ำทำอย่างไรให้เขาเข้าใจได้ง่ายว่าสถานการณ์น้ำขนาดนี้จะเกิดผลกระทบอย่างไรในพื้นที่อะไรบ้างอันไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงอันนี้กรมชลประทานเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดว่าเกษตรกรหรือผู้ฟังผ่านทางสถานีมันก็ฝากด้วยว่าติดตามในเรื่องของเฟซบุ๊กของกรมชลประทานอันนี้เขาจะบอกในเรื่องของพื้นที่เสี่ยงนะคะ
1: ค่ะสำหรับเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายด้านพืชอะค่ะปัจจุบันเนี่ยมีหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชฉบับปรับปรุงใหม่ปี2569อะค่ะตรงนี้มีการกำหนดอัตราการช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาอย่างไรบ้างอะค่ะ
0: ถ้าด้านพืชเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเป็นความร่วมมือกับหลายหน่วยงานเสร็จแล้วทางเราก็มีการกำหนดในหลักเกณฑ์แล้วซึ่งกระทรวงการคลังก็เห็นชอบเรียบร้อยแล้วนะคะด้านพืชเนี่ยถ้าเกิดว่ากรณีพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้เราก็จะช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริงนะคะไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราช่วยในอัตราไร่ละ 2,240 บาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วนะคะในส่วนของพืชไร่หรือพืชผักเนี่ยจะช่วยไร่ละประมาณ 3,180 บาทนะคะส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือไร่ละ 6,800 บาทค่ะซึ่งอันนี้เป็นอัตราใหม่นะคะภายใต้หลักเกณฑ์พ.ศ. 2569นะคะส่วนกรณีไม้ผลไม้ยืนต้นที่ได้รับผลกระทบค่ะและทำให้พืชชะงักงันแต่ไม่ตายอยู่ในสภาพที่ฟื้นฟูกลับมาได้เนี่ยอันเนี้ยเราก็ให้ความช่วยเหลือตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่เช่นกันในอัตรา 3,400 บาทนะคะประมาณนี
1: ้ค่ะนอกจากพืชผลทางการเกษตรแล้วอะค่ะสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ยังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มากน้อยเพียงใดอะคะแล้วก็ทางกระทรวงเกษตรมีหลักเกณฑ์อัตราการเยียวยาในด้านปศุสัตว์อย่างไรบ้างอะคะ
0: ก็ต้องขอนำเรียนว่าณตอนนี้ค่ะด้านปศุสัตว์เนี่ยเราได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบก็จะประมาณ 35,000 รายแล้วก็สัตว์ที่ได้รับผลกระทบประมาณ 3.9 ล้านตัวนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโคเกือบ 40,000 ตัวนอกนั้นก็จะเป็นกระบือสุกรแพะแกะก็ขอเนี้ยสรุปแล้วกันนะคะว่าถ้าโคเนี่ยอัตราการให้ความช่วยเหลือเนี่ยค่อนข้างถ้าอายุน้อยกว่า6เดือนเราให้ตัวละไม่เกิน 13,000 บาทเกณฑ์ในการช่วยเหลือคือไม่เกินรายละ5ตัวนะคะถ้าเป็นอายุ6เดือนถึง1ปีก็จะประมาณ 22,000 อันนะคะอันนี้คือเรทที่เราลดหลั่นกันไปตามอายุและเงื่อนไขของการเลี้ยงนะคะในส่วนของกระบือก็ถ้าอายุน้อยกว่า6เดือนก็จะประมาณ 15,000 ไม่เกินรายละ5ตัวเหมือนกันค่ะส่วนสุกรเนี่ยก็ 1,500 ถึง 3,000 บาทไม่เกินรายละ10ตัวถ้าแพะแกะก็ประมาณ 1,500 ถึง 3,000 เหมือนกันนะคะไม่เกินรายละ10ตัวประมาณนี้นะคะส่วนไก่เนื้อเป็ดหรือว่านกกระทาก็มีตามอัตราที่อยู่ในหลักเกณฑ์แล้วนะคะ
1: ค่ะแล้วเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ค่ะจะสามารถขอความช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาจะต้องดำเนินการอย่างไรแล้วก็สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทางไหนได้บ้างอะคะ
0: คือจริงๆถ้าเมื่อไหร่ที่มีการประกาศเขตภัยพิบัติในพื้นที่นั้นเกษตรกรที่ประสบภัยเนี่ยสามารถแจ้งความเสียหายได้นะคะโดยกรอกแบบฟอร์มมันจะมีแบบกส.01นะคะแล้วก็ไปแจ้งที่สมมติถ้าเป็นสัตว์ก็เป็นที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอถ้าเป็นประมงก็สำนักงานประมงของอำเภอนั้นๆนะคะถ้าเป็นพืชก็ไปสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือเกษตรอำเภอนะคะหรือที่อยู่ใกล้บ้านสามารถไปแจ้งความเสียหายได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันอบจในพื้นที่ก็จะมาตรวจสอบและรับรองความเสียหายตามกระบวนการจากนั้นก็จะทำประชาคมไม่เกิน3วันนี้ก็สามารถสรุปเสนอเข้าคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอในพื้นที่นั้นๆจะต้องเป็นผู้พิจารณาค่
1: ะ
0: ซึ่งกระบวนการพิจารณาทั้งหมดจะมีการจัดทำรายละเอียดเสนอเข้าคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอนะคะถ้าไม่เกินภายใต้กรอบวงเงินเนี่ยสามารถดำเนินการได้ทันทีค่ะผู้ว่าก็สามารถจ่ายเงินทดลองราชการให้ได้ทันทีแต่ถ้าเกินอำนาจของอำเภอเมื่อไหร่ก็จะมาที่จังหวัดนะคะพอจังหวัดเนี่ยมันก็จะเข้าเกษตรจังหวัดประมงจังหวัดปศุสัตว์จังหวัดก็จะไปทำรายละเอียดนำเสนอกชปจนะคะก็คือคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของจังหวัดนั้นๆนะคะแล้วก็ผ่านมาที่สำนักงานเกษตรแล้วก็ประมงแล้วก็ปศุสัตว์จังหวัดในแต่ละที่และแต่หน่วยงานที่สังกัดทั้งหมดกระบวนการตรงนี้ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ60วันนะ
1: คะ
0: แล้วถ้ามันเกินวงเงินหรือเกินอำนาจช่วยเหลือในระดับในพื้นที่แล้วจะขึ้นมาที่กระทรวงมาที่กระทรวงก็จะมาแต่ละกรมถ้าพืชก็มากรมส่วนการเกษตรถ้าประมงก็จะมากรมประมงแล้วก็ถ้าสัตว์ก็จะเป็นกรมปศุสัตว์ อันนี้พอมีการต

0: ประกอบเอกสารเสร็จแล้วก็ส่งมาที่สำนักงานปลัดเป็นคนกลั่นกรองแล้วก็นำเสนอในกรณีที่เงินทดลองไม่เพียงพอจะต้องไปขออนุมัติขยายวงเงินนะคะกระบวนการก็เป็นประมาณนี
1: ้ค่ะหลังน้ำรถอะค่ะเราจะมีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรหรือไม่คะเพื่อที่จะนำไปประกอบอาชีพอะค่ะ
0: จริงๆเรามีการเตรียมการอยู่แล้วนะคะจริงๆก่อนที่เราจะเผชิญกับปัญหาอุทกภัยเนี่ยเรามีการประชุมในเรื่องของคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาของเรานะคะโดยที่ท่านรองปลัดนั่งเป็นประธานแล้วก็มีการทำแผนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นข้าวนะคะเราเตรียมพร้อมไว้สำหรับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์เนี่ย1 ล้านตันนะคะคือเราก็มีการทำแผนไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้มันมีการดำเนินการที่จะให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วค่ะในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ค่ะ
1: แล้วในอนาคตค่ะทางกระทรวงเกษตรมีแนวทางที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแจ้งเตือนหรือว่ารับมือสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยลดความเสียหายของเกษตรกรอย่างไรบ้างคะ
0: จริงๆกระบวนการในเรื่องของการแจ้งเตือนต้องนำเรียนอย่างนี้ว่าเรามีการคุยกันในหลายๆเวทีนะคะซึ่งถ้าเป็นในเรื่องของภัยพวกนี้มันจะผ่านในเรื่องของปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดังนั้นการแจ้งเตือนเนี่ยไม่ควรจะกระจัดกระจายเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนซึ่งเทคโนโลยีที่แต่ละหน่วยงานนำมาใช้เนี่ยจริงๆก้าวหน้าไปกว่าเดิมเยอะแล้วเราสามารถดูพยากรณ์อากาศได้เราสามารถจะรู้ล่วงหน้าว่าสถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรกระทรวงเกษตรของเราทำได้ประชาสัมพันธ์กรณีที่จะใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์นั่นหมายถึงว่าเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนกับเราแล้วเราสามารถประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างนั้นน่ะได
1: ้สุดท้ายนี้นะคะอยากให้ฝากอะไรเพิ่มเติมไปถึงประชาชนที่เราฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะ
0: ค่ะจริงๆต้องบอกว่าแต่ละคนก็น่าจะประสบปัญหาหนักพอสมควรเราจะเห็นว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างถี่มากขึ้นและการเตรียมความพร้อมเนี่ยเราได้มีการปรับในส่วนของภาครัฐเราได้มีการปรับตัวเนี่ยมากพอสมควรนะคะแล้วเราไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือต้องบอกว่าทั้งผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยลงพื้นที่แทบทุกวันเพราะฉะนั้นต้องขอให้กำลังใจกับประชาชนที่รับความเดือดร้อนส่วนภาครัฐไม่ใช่ว่ากระทรวงเกษตรอย่างเดียวหลายหน่วยงานก็พยายามเข้าไปให้ความช่วยเหลือส่วนที่แจ้งเตือนในเรื่องของการเฝ้าระวังระดับน้ำอันนี้ก็ต้องนำเรียนว่าขอให้เชื่อในสิ่งที่ภาครัฐดำเนินการเพราะมีการวิเคราะห์กลั่นกรองมาอย่างดีแล้วนะคะก็ต้องขอความร่วมมือของประชาชนด้วยถ้ากรณีที่แจ้งเตือนว่าน้ำจะขึ้นมาน้ำจะหนุนเตรียมย้ายออกจากพื้นที่ขออนุญาตให้เชื่อฟังละกันนะคะแล้วก็ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดถ้าติดตามข่าวสารทาง Facebook ได้ติดตามของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นะ
1: คะ
0: อันนี้มันจะมีความเคลื่อนไหวอยู่ทั้งของกรมชลของทุกหน่วยงานที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือเราจะเห็นเต็มฟีดอยู่พอสมควรว่าแต่ละหน่วยงานลงไปช่วยเหลือในพื้นที่ใดบ้างนะคะก็ให้กำลังใจประชาชนทุกท่านค่ะแล้วก็บางทีก็ต้องเฝ้าระวังด้วยว่าตอนนี้เหมือนกับเขตสายไหมน้ำท่วมเยอะๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเริ่มมีกลิ่นเหม็นแล้วเพราะฉะนั้นการเยียวยาการรักษาตัวเองหรือการป้องกันก็ต้องให้ความสำคัญพอสมควรนะ
1: คะ
0: ก็ฝากด้วยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพรชาตาบุตรสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเร่งบริหารจัดการและแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยพร้อมประสานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนควบคู่การเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: การบริหารจัดการและแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ขณะนี้เป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดที่รัฐบาลดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจังโดยบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อร่วมกันคลี่คลายวิกฤตการณ์ให้ลุล่วงโดยเร็วที่สุดแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็มองเห็นความจำเป็นในการจัดสรรผู้รับผิดชอบดูแลและแก้ไขสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านการบริหารจัดการซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในการจัดสรรให้รองนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีหลายท่านดำเนินการบริหารประสานงานเพื่อแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดข้างเคียงที่สถานการณ์บางพื้นที่ยังคงวิกฤตและจำเป็นต้องระดมความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนในการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
5: คณะรัฐมนตรีได้มีมติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับมอบหมายให้การดำเนินการบริหารสถานการณ์ประสานงานแก้ไขสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเราได้แบ่งเป็นภาคซึ่งจะมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแต่ละท่านกำกับและเนื่องจากมีสถานการณ์ในกทม.ที่จะต้องใช้การระดมความช่วยเหลือและการสนับสนุนต่างๆเข้าไปตามสภาวะการเป็นเขตประสบภัยนะครับทางรัฐมนตรีก็ได้แต่งตั้งให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทดุลธรรมเจริญเป็นผู้รับผิดชอบนะครับ
4: โดยที่การแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะนี้จำเป็นต้องบริหารจัดการโดยที่ทุกหน่วยงานเห็นภาพรวมของปัญหาเดียวกันซึ่งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการกำกับติดตามประสานงานและแก้ไขปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานครเล่าว่าการบริหารจัดการในขณะนี้ต้องปฏิบัติการเป็นแบบองค์รวมทั้งระหว่างหน่วยงานต่างๆและระหว่างรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลพื้นที่อื่นๆเพื่อแก้ไขภาวะอุทกภัยที่ยังคงวิกฤตอยู่ในหลายเขตให้บรรเทาลงย้ำว่ารัฐบาลเข้าใจถึงอารมณ์ของประชาชนที่ประสบภัยอยู่ในขณะนี้จึงต้องวางแผนล่วงหน้าไปถึงการฟื้นฟูทั้งในด้านจิตใจและด้านทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้
6: ท่านนายกในมอบผมที่กรุงเทพและก็มอบรองนายกอีก 3-4 ท่านเนี่ยเป็นรับผิดชอบในปริมณฑลมันจะได้มีการพูดคุยกันเราต้องใช้การบริหารจัดการแบบองค์รวมต้องมาช่วยกันทหารก็มีหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานหลักทุกเขตมีน้องๆผู้คับหน่วยไปประจำอยู่ทั้ง50เขตของกทม.โดยเฉพาะเขตที่มีภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นที่สายไหมก็ดีคลองจันก็ดีหรือที่ชุมชนร่มเกล้าก็ดีผมเข้าใจเรื่องของอารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเราก็ต้องอดทนแล้วก็เข้าไปทำงานเพื่อให้วิกฤตมันผ่านไปได้ดีในลักษณะขององค์รวมของการทำงานผมยืนยันว่าไม่ได้มีใครเก่งกว่าใครไม่ได้มีใครเป็นฮีโร่ทุกคนต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรเทาวิกฤตไปได้หลังจากนี้ไม่ได้จบแค่น้ำหมดเราก็ต้องไปทำความสะอาดบำบัดฟื้นฟูโดยเฉพาะจิตใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทรัพยากรของพี่น้องที่สูญเสียไปอันนี้คือต้องทำงานร่วมกันอีกยาวนะครับ
4: จะเห็นว่ารัฐบาลได้เน้นย้ำความสำคัญของการทำงานแบบบูรณาการกันเป็นหนึ่งเดียวโดยที่ไม่ได้ละเลยความทุกข์หรือความไม่พอใจของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นโดยได้วางแนวทางการฟื้นฟูหลังจากน้ำลดลงไว้แล้วขณะเดียวกันความร่วมมือจากภาคประชาชนก็เป็นหนึ่งในองค์รวมของการแก้ไขปัญหาเช่นกันเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆสามารถแก้ไขสถานการณ์ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะการติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานต่างๆเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเราทุกคนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
7: ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและล้ำสมัยมากขึ้นจึงถูกนำมาใช้ประโยชน์ในหลากหลายด้านอย่างนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงภาครัฐได้นำมาประยุกต์ใช้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการยกระดับภารกิจพิทักษ์ป่าเพื่อบูรณาการเทคโนโลยีความมั่นคงมาใช้ในการเฝ้าระวังป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าอย่างเป็นระบบซึ่งเทคโนโลยีทางทหารที่ใช้ในการลาดตระเวนและตรวจจับข้าศึกจะถูกนำมาดัดแปลงเพื่อตรวจจับภัยคุกคามผืนป่ารวมถึงใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงผสานกับระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจจับจุดความร้อนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงกลาโหมได้ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการป้องกันการบุกรุกและการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศอย่างยั่งยืน นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าป่าอนุรักษ์มีความสำคัญอย่างมากต่อการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสำคัญของประเทศดังนั้นการประสานความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเทคโนโลยีของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเข้ากับประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ของกรมอุทยานเพราะจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานการณ์และรับมือกับปัญหาได้อย่างแม่นยำทันท่วงทีแล้วยังช่วยยกระดับความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติต่อไปโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับพร้อมด้วยคนขับมาใช้งานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุมการศึกษาวิจัยพัฒนาทดสอบประเมินผลเทคโนโลยีบริหารจัดการป่าไม้และการบริหารจัดการไฟป่าโดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สำรวจตรวจตราติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติประเมินความเสียหายและสนับสนุนการตัดสินใจเชิงบริหารในพื้นที่ห่างไกลเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและร่างกายของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
8: เมื่อสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีศักยภาพผลิตยุทโธปกรณ์หรืออะไรต่างๆที่เรามีความจำเป็นในการที่เราจะต้องซื้อเนี่ยเราก็ควรที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีในประเทศเราอุดปืนยาวที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องประจำกายในตอนที่เข้าตรวจเดินป่าสมาร์ทพาโทหรือต่างๆเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่เราต้องปะทะกับพวกที่เข้ามาตัดไม้ทำลายป่าหรือมายิงล่าสัตว์ป่ามันก็จะมีการปะทะกันบางครั้งอาวุธที่เรามีอยู่นะมันหลายสิบปีการที่เจ้าที่เราที่ถืออาวุธเข้าไปเวลาเจออาวุธของผู้ที่ทำผิดกฎหมายซึ่งมีความทันสมัยกว่าเนี่ยมันก็สู้เขาไม่ได้เหมือนกันบางทีปะทะแล้วก็สูญเสียชีวิตมันก็มีผลกระทบกับครอบครัวของเขาที่อยู่ข้างหลังบ้านนะครับ
7: ขณะที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านความมั่นคงโดยจะร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมีระยะเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันที่11กันยายน2569ถึง10กันยายน2574โดยทั้ง2หน่วยงานจะจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อกำหนดแผนงานและโครงการความร่วมมือเป็นรายกรณีให้สอดคล้องกับภารกิจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ประเทศไทยจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14พ.ศ. 2571ถึง2575กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศมุ่งปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสที่ดีขึ้นให้กับประชาชนติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
9: ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายหลายด้านทั้งเศรษฐกิจที่เติบโตต่ำกว่าศักยภาพการเข้าสู่สังคมสูงวัยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีรวมถึงภัยพิบัติและปัญหาสภาพภูมิอากาศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวรัฐบาลเตรียมกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วง5ปีข้างหน้าผ่านร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14พุทธศักราช2571ถึง2575เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสที่ดีขึ้นให้ประชาชนโดยสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จัดประชุมประจำปี2569ภายใต้หัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิม Thailand's Next Agenda เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศโอกาสนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแผนฉบับที่14ต้องไม่เป็นเพียงกำหนดเป้าหมายในอีก5ปีข้างหน้าแต่ต้องชี้ให้เห็นข้อจำกัดที่ทำให้ประเทศไทยยังไปได้ไม่เต็มศักยภาพพร้อมกำหนดแนวทางปลดล็อกที่เป็นรูปธรรมซึ่งไทยมีศักยภาพทั้งด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารการบริการการแพทย์และการท่องเที่ยวแต่ยังมีข้อจำกัดด้านผลิตภาพการเข้าถึงเงินทุนและเทคโนโลยีของธุรกิจขนาดเล็กรวมถึงกฎระเบียบและระบบราชการ ขณะเดียวกันการเข้าสู่สังคมสูงวัยและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังส่งผลต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานดังนั้นแนวทางสำคัญจึงต้องปรับรูปแบบการแข่งขันการพึ่งพาแรงงานและทรัพยากรราคาถูกไปสู่การสร้างมูลค่าด้วยคุณภาพเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์มาตรฐานและทักษะของคนไทยพร้อมใช้ประโยชน์จากทำเลและระบบโลจิสติกเพื่อดึงดูดการลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างงานที่มีมูลค่าสูงขึ้นขณะเดียวกันภาครัฐต้องปรับวิธีทำงานเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นระบบและตอบโจทย์ประชาชน
10: เหตุผลที่เสาหลักทั้ง5ด้านของแผน14ต้องไม่ถูกมองเป็นงาน5ชุดที่ต่างหน่วยงานต่างทำแต่ต้องเป็นระบบเดียวกันที่มีเป้าหมายเดียวกันก็คือทำให้ประเทศไทยสร้างมูลค่าได้สูงขึ้นทำให้มูลค่าเพิ่มได้เพิ่มขึ้นกลับไปเป็นรายได้เป็นโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนของเราและผมขอย้ำนะครับว่าจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของการเปลี่ยนประเทศไทยก็คือภาครัฐต้องพร้อมที่จะปรับและเปลี่ยนตัวเอง
9: สำหรับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14กำหนดเสาหลักไว้5ด้านได้แก่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการปฏิรูปภาครัฐการพัฒนาทุนมนุษย์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการลงทุนถ่ายทอดและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเป้าหมายสำคัญคือการให้การพัฒนาประเทศนำไปสู่รายได้โอกาสทักษะและความมั่นคงของประชาชนพร้อมยกระดับความสามารถของไทยในการรับมือความเปลี่ยนแปลงและวิกฤตต่างๆเพื่อให้การพัฒนาประเทศเดินหน้าอย่างต่อเนื่องและทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นควบคู่กับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
11: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
12: หายจัดจากคาตาเลยพี่
13: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
15: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
16: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
15: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
17: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
18: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
19: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอากตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ต่อไปเป็นข่าวประกวดราคาครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Panel สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณกฟผ.ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองวันที่14ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360342การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจ้างเหมาทำความสะอาดและงานด้านช่างจำนวน1งานในวันที่26ตุลาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่5ถึง16ตุลาคม2569ติดต่อที่หมวดพัสดุและจัดหาโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงงานไฟฟ้าบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโทรศัพท์03271-9185-6-2530-2531สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการประสงค์อื่นๆจะคัดเลือกเอกชนให้เช่าอาคารราชพัสดุอาคารพาณิชย์เลขที่151วงเล็บ678และ153วงเล็บ676จำนวน2คูหาเนื้อที่ปลูกสร้างประมาณ 20.82 ตารางวาพื้นที่ใช้สอยประมาณ 267.84 ตารางเมตรเพื่อที่อยู่อาศัยหรือประกอบการค้าซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่สป.987ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นเวลา10ปีซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่16พฤศจิกายน2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโทรศัพท์023891257ต่อ203แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายทอดตลาดอื่นๆวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการขูดสายผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกามีปริมาณโดยประมาณ 4,500,000 ตันโดยประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่21ตุลาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02360-7954-5ต่อ170หรือ270หรือ370การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆเสนอราคาค่าเช่าสิทธิ์ให้บริการห้องสุขาที่สถานีชุมทางบ้านภาชีเป็นการชั่วคราวมีกำหนด3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22ตุลาคม2569ชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ประสงค์ยื่นซองในวันที่14ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่30ตุลาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโทรศัพท์022204277การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆเสนอราคาค่าเช่าพื้นที่ภายในอาคารสถานีเพื่อใช้ประโยชน์เป็นตู้เติมเงินมือถือตู้ออนไลน์ตู้เติมเงินหยอดเหรียญและอื่นๆที่มีลักษณะการใช้ประโยชน์เช่นเดียวกันที่สถานีชุมทางหาดใหญ่เลขที่รอฟอจุด
ดรจุด1000/2986/2569มีกำหนดอายุสัญญาเช่า3ปีแบ่งพื้นที่ออกเป็น3แปลงซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19ตุลาคม2569ยื่นซอง22ตุลาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโทรศัพท์022204841การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Panel สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณกฟผ.ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองวันที่14ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360342การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจ้างเหมาทำความสะอาดและงานด้านช่างจำนวน1งานในวันที่26ตุลาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่5ถึง16ตุลาคม2569ติดต่อที่หมวดพัสดุและจัดหาโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงงานไฟฟ้าบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโทรศัพท์03271-9185-6ต่อ2530-2531สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการประสงค์อื่นๆจะคัดเลือกเอกชนให้เช่าอาคารราชพัสดุอาคารพาณิชย์เลขที่151วงเล็บ678และ153วงเล็บ676จำนวน2คูหาเนื้อที่ปลูกสร้างประมาณ 20.82 ตารางวาพื้นที่ใช้สอยประมาณ 267.84 ตารางเมตรเพื่อที่อยู่อาศัยหรือประกอบการค้าซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่สป.987ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นเวลา10ปีซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่16พฤศจิกายน2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโทรศัพท์023891257ต่อ203แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายทอดตลาดอื่นๆวัสดุแอลฟันคอนกรีตที่ได้จากการขูดสายผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกามีปริมาณโดยประมาณ 4,500,000 ตันโดยประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่21ตุลาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02360-7954-5ต่อ170หรือ270หรือ370การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆเสนอราคาค่าเช่าสิทธิ์ให้บริการห้องสุขาที่สถานีชุมทางบ้านภาชีเป็นการชั่วคราวมีกำหนด3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22ตุลาคม2569ชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ประสงค์ยื่นซองในวันที่14ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่30ตุลาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโทรศัพท์
02-2220-4277การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆเสนอราคาค่าเช่าพื้นที่ภายในอาคารสถานีเพื่อใช้ประโยชน์เป็นตู้เติมเงินมือถือตู้ออนไลน์ตู้เติมเงินหยอดเหรียญและอื่นๆที่มีลักษณะการใช้ประโยชน์เช่นเดียวกันที่สถานีชุมทางหาดใหญ่เลขที่รอฟอจุดดอรอจุด1000/2986/2569มีกำหนดอายุสัญญาเช่า3ปีแบ่งพื้นที่ออกเป็น3แปลงซึ่งเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19ตุลาคม2569ยื่นซอง22ตุลาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02220-4841การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Panel สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณกฟผ.ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองวันที่14ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์02-2436-0342การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจ้างเหมาทำความสะอาดและงานด้านช่างจำนวน1งานในวันที่26ตุลาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่5ถึง16ตุลาคม2569ติดต่อที่หมวดพัสดุและจัดหาโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงงานไฟฟ้าบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโทรศัพท์02-3271-9185-6-2530-2531สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการประสงค์อื่นๆจะคัดเลือกเอกชนให้เช่าอาคารราชพัสดุอาคารพาณิชย์เลขที่151วงเล็บ678และ153วงเล็บ676จำนวน2คูหาเนื้อที่ปลูกสร้างประมาณ 20.82 ตารางวาพื้นที่ใช้สอยประมาณ 267.84 ตารางเมตรเพื่อที่อยู่อาศัยหรือประกอบการค้าซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่สป.987ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นเวลา10ปีซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่16พฤศจิกายน2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโทรศัพท์02389-1257ต่อ203แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายทอดตลาดอื่นๆวัสดุแอลฟันคอนกรีตที่ได้จากการขูดสายผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกามีปริมาณโดยประมาณ4,500,000 ตันโดยประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่21ตุลาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02360-7954-5ต่อ170หรือ270หรือ370การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆเสนอราคาค่าเช่าสิทธิ์ให้บริการห้องสุขาที่สถานีชุมทางบ้านภาชีเป็นการชั่วคราว
มีกำหนด3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22ตุลาคม2569ชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ประสงค์ยื่นซองในวันที่14ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่30ตุลาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโทรศัพท์022204277การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆเสนอราคาค่าเช่าพื้นที่ภายในอาคารสถานีเพื่อใช้ประโยชน์เป็นตู้เติมเงินมือถือตู้ออนไลน์ตู้เติมเงินหยอดเหรียญและอื่นๆที่มีลักษณะการใช้ประโยชน์เช่นเดียวกันที่สถานีชุมทางหาดใหญ่เลขที่รอฟอจุดดอรอจุด1000/2986/2569มีกำหนดอายุสัญญาเช่า3ปีแบ่งพื้นที่ออกเป็น3แปลงซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19ตุลาคม2569ยื่นซอง22ตุลาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโทรศัพท์022204841การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Panel สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณกฟผ.ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองวันที่14ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360342การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจ้างเหมาทำความสะอาดและงานด้านช่างจำนวน1งานในวันที่26ตุลาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่5ถึง16ตุลาคม2569ติดต่อที่หมวดพัสดุและจัดหาโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงงานไฟฟ้าบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโทรศัพท์03271-9185-6ต่อ2530-2531สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการประสงค์อื่นๆจะคัดเลือกเอกชนให้เช่าอาคารราชพัสดุอาคารพาณิชย์เลขที่151/678และ153/676จำนวน2คูหาเนื้อที่ปลูกสร้างประมาณ 20.82 ตารางวาพื้นที่ใช้สอยประมาณ 267.84 ตารางเมตรเพื่อที่อยู่อาศัยหรือประกอบการค้าซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่สป .987 ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นเวลา10ปีซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่16พฤศจิกายน2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโทรศัพท์023891257ต่อ203แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายทอดตลาดอื่นๆวัสดุแอลฟันคอนกรีตที่ได้จากการขูดสายผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกามีปริมาณโดยประมาณ4,500,000 ตัน
โดยประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่21ตุลาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02360-7954-5ต่อ170หรือ270หรือ370การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆเสนอราคาค่าเช่าสิทธิ์ให้บริการห้องสุขาที่สถานีชุมทางบ้านภาชีเป็นการชั่วคราวมีกำหนด3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22ตุลาคม2569ชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ประสงค์ยื่นซองในวันที่14ตุลาคม2569ยื่นซองวันที่30ตุลาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02220-4277การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆเสนอราคาค่าเช่าพื้นที่ภายในอาคารสถานีเพื่อใช้ประโยชน์เป็นตู้เติมเงินมือถือตู้ออนไลน์ตู้เติมเงินหยอดเหรียญและอื่นๆที่มีลักษณะการใช้ประโยชน์เช่นเดียวกันที่สถานีชุมทางหาดใหญ่เลขที่รอฟอจุดดอรอจุด1000/2986/2569มีกำหนดอายุสัญญาเช่า3ปีแบ่งพื้นที่ออกเป็น3แปลงซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19ตุลาคม2569ยื่นซอง22ตุลาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญากองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02220-4841จบข่าวประกวดราคาอรรถพรปานกลัดอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยพื้นที่54จังหวัดพร้อมกำหนดอัตราเยียวยาใหม่ปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยพื้นที่54จังหวัดพร้อมกำหนดอัตราเยียวยาใหม่ปี2569และเตรียมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังน้ำลด
7: นางสาวพรชาตาบุตรสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่าขณะนี้ด้านพืชได้รับผลกระทบ54จังหวัดพื้นที่ประมาณ 1.4 แสนไร่เกษตรกรได้รับผลกระทบประมาณ 150,000 รายส่วนใหญ่เป็นนาข้าวโดยสำรวจพื้นที่เสียหายจริงประมาณ 170,000 ไร่เกษตรกรกว่า 20,000 รายและให้ความช่วยเหลือแล้วกว่า600รายวงเงินประมาณ 3.6 ล้านบาททั้งนี้นายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานเร่งติดตามสถานการณ์และช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงบริหารจัดการน้ำเตรียมเครื่องมือเร่งระบายน้ำและแจ้งเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงโดยอัตราช่วยเหลือด้านพืชได้แก่ข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและผลไม้ไม้ยืนต้นไร่ละ 6,800 บาทส่วนด้านปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรประมาณ 35,000 รายสัตว์ได้รับผลกระทบประมาณ 3,900,000 ตัวขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวมอบให้เกษตรกรเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดวาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดตรังเร่งตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยพร้อมเร่งเปิดทางน้ำเพื่อเตรียมรองรับน้ำฝนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
8: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เร่งตรวจสอบพื้นที่เขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจในเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนักพร้อมเร่งเปิดทางด้วยการดูดเลนขุดลอกท่อระบายน้ำทำความสะอาดร่องน้ำเพื่อเตรียมรองรับน้ำฝนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำลงสู่ทะเลนอกจากนี้พื้นที่คูคลองและแหล่งน้ำต่างๆซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำและเส้นทางระบายน้ำลงสู่ทะเลได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่เร่งกำจัดวัชพืชขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำอื่นๆเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้สามารถรองรับน้ำฝนและน้ำจากท่อระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อใช้ในการเผชิญเหตุให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากพื้นที่จังหวัดตรังยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กำชับทุกอำเภอเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิการชดเชยเยียวยาตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติลดความกังวลประชาชนเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติน
9: างอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.จังหวัดสรุปรายละเอียดหลักเกณฑ์ของกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติพร้อมเชิญนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกันเพื่อชี้แจงให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันก่อนนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกรมธรรม์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบรวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์สาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีผลคุ้มครองแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ให้ความคุ้มครอง3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการค้นหามาเล่าวันนี้เราสองคนมาพร้อมกันเช่นเคยนะครับเอกพงศ์นพสกุลและก็ภูมิรัตน์มีลักษณะนะครับวันศุกร์แล้วใช่ไหมครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคม2569ค่ะ
1: ขึ้นเดือนใหม่มาแล้วก็วันนี้เป็นวันที่2แล้วท่านผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างรายการค้นหามาเล่าเราก็ยังคงกลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจค้นหามาเล่าเริ่มต้นด้วยเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาทักทายกับท่านผู้ฟังเหมือนเดิมนะครับส่วนเรื่องราวข่าวสารก็ยังคงมีมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับก็คงจะเริ่มกันด้วยเรื่องของน้ำท่วมแหละพอน้ำลดลงไปหลายคนก็เริ่มทำความสะอาดบ้านขัดนะฮะล้างแล้วก็ยกของที่อาจจะเทินขึ้นไปไว้สูงๆหรือเอาไว้ชั้น2เนี่ยลงมาแต่คนกรุงเทพบางคนที่อยู่ริมคลองริมแม่น้ำเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงเผื่อน้ำมันมาอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ป้องกันไว้ก่อนแต่ว่ายังไงก็ตามก็ให้กำลังใจแต่เรื่องของการเยียวยานะครับคุณผู้ฟังครับก็ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับพูดถึงน้ำท่วมในภาพรวมนะไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือจังหวัดต่างๆในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ดูแลเรื่องนี้อยู่ด้วยใช่ไหมครับ
0: ค่ะในเรื่องนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะคะได้แจ้งข่าวสำคัญถึงผู้ที่ประสบน้ำท่วมทั่วประเทศนะคะในเรื่องของการระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำก็คือเงินเยียวยาน้ำท่วมนะคะซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วง15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ซึ่งจะครอบคลุมทั้ง65จังหวัดทั่วประเทศไทยและก็กรุงเทพมหานครด้วยค่ะตามมติคณะรัฐมนตรีค่ะเพื่อยกระดับการช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนนะคะโดยเริ่มเปิดระบบให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ค่ะ2ตุลาคมเวลาก็คือตั้งแต่เมื่อเช้านะคะ8โมงเช้าที่ผ่านมาการช่วยเหลือในครั้งนี้ค่ะเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ลดขั้นตอนการยื่นเอกสารช่วยให้การกระจายเงินเยียวยาเข้าถึงมือผู้ประสบภัยอย่างถูกต้องรวดเร็วแล้วก็โปร่งใสนะคะประชาชนสามารถดำเนินการขอรับสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์บนแอปพลิเคชันทางรัฐหรือเลือกที่จะยื่นคำร้องด้วยตนเองที่หน่วยงานราชการในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ได้ค่ะ
1: ครับ
0: สำหรับหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม2,569นะคะก็จะครอบคลุม4กรณีด้วยกันค่ะ
1: ใช่ครับซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับ4กรณีหลักที่ว่าเนี่ยก็คืออย่างกรณีแรกเป็นเรื่องของกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังต้องมีทรัพย์สินได้รับความเสียหายครัวเรือนที่โดนน้ำท่วมขังในระยะสั้นแต่ส่งผลให้สิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าโครงสร้างบ้านเรือนเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับกรณีที่สองครับกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปผู้ประสบภัยที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมขังยาวนานซึ่งอันนี้จะสร้างความยากลำบากแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการอยู่อาศัยอย่างมากนะครับกรณีที่3ครับกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันได้เกิน7วันขึ้นไปแม้ตัวบ้านอาจจะไม่ถูกน้ำท่วมถึงด้านในแต่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเนื่องจากว่าถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถเดินทางออกไปประกอบอาชีพหรือซื้อหาอาหารได้ตามปกติครับและสุดท้ายกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปครอบคลุมผู้ที่พักอาศัยในคอนโดอพาร์ตเมนต์หรือว่าอาคารสูงซึ่งอันนี้เนี่ยแม้ห้องพักจะไม่โดนน้ำท่วมแต่ได้รับผลกระทบจากการตัดระบบไฟฟ้าน้ำประปาหรือไม่สามารถสัญจรเข้าออกอาคารได้เกินกว่า7วันก็ยกตัวอย่างอย่างแฟลตคลองจันใช่ไหมฮะ
0: เ
1: คหะร่มเกล้าหรือว่าคนที่อยู่คอนโดสูงๆแถวถนนรามคำแหงที่ไม่สามารถที่จะไปไหนได้หรืออะไร
0: ค
1: ือนอกเหนือจากถนนเนี่ยก็ หลายๆที่ที่มันไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้7วันนะครับคุณผู้ฟัง
0: ค่ะซึ่งเงื่อนไขสำคัญที่สุดนะคะคือผู้ขอรับความช่วยเหลือจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยรับสิทธิการรับเงินช่วยเหลือค่ะจะให้1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนเท่านั้นครอบคลุมทั้งบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่านะคะสิทธิการรับเงินจะเป็นของผู้เช่ารวมถึงที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆนะคะแม้ว่าจะไม่มีทะเบียนบ้านก็ตามเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่เดือดร้อนจริงจะได้รับเงินเยียวยาอย่างทั่วถึงค่ะสำหรับรายชื่อ65จังหวัดนะคะและกทมที่ได้รับสิทธิเยียวยาน้ำท่วมก็มีดังนี้ค่ะภาคเหนือนะคะจะมีจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ตากน่านพะเยาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์ค่ะส่วนพังภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าอีสานนะคะก็คือจะมีจังหวัดขอนแก่นชัยภูมินครพนมราชสีมาบึงกาฬบุรีรัมย์มุกดาหารยโสธรร้อยเอ็ดเลยศรีสะเกษสกลนครสุรินทร์หนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอุดรธานีอุบลราชธานีส่วนภาคกลางและภาคตะวันตกค่ะจะมีจังหวัดกำแพงเพชรกาญจนบุรีชัยนาทนครปฐมนครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์พระนครศรีอยุธยาราชบุรีลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองและอุทัยธานีค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนภาคตะวันออก
1: ก็มีจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีตราดนะครับนครนายกปราจีนบุรีระยองสระแก้วนะครับภาคใต้มีกระบี่ตรังพังงา ภูเก็ตระนองสตูล นะครับสุราษฎร์ธานีนะฮะนอกจากนี้ยังมีพื้นที่พิเศษด้วยใช่ไหมครับ
0: ค่ะพื้นที่พิเศษก็คือกรุงเทพมหานครนะคะช่องทางของการลงทะเบียนยื่นคำร้องนะคะในการรับเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภัยที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์นะคะก็สามารถเลือกยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินผ่าน2ช่องทางหลักนะคะได้ตามความสะดวกดังนี้ก็คือเลือกที่จะลงทะเบียนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะซึ่งก็จะเป็นการลงทะเบียนที่เราแนะนำมากที่สุดเพราะว่าระบบทำงานเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรโดยตรงตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคคลได้ทันทีแล้วก็ลดความซ้ำซ้อนลดระยะเวลาของการอนุมัติด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังสามารถเดินทางเข้าไปติดตามสถานะนะคะเข้าแบบเรียลไทม์ได้นะคะในแอปพลิเคชันทางรัฐตลอด24ชั่วโมงระบบก็จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่างที่ได้บอกส่วนอีกช่องทางนึงนะคะก็คือการไปยื่นเอกสารด้วยตนเองที่หน่วยปกครองในพื้นที่นะคะสำหรับใครที่ไม่สะดวกใช้งานแอปพลิเคชันนะคะหรือว่าไม่มีอุปกรณ์สมาร์ทโฟนสามารถเดินทางไปยื่นเอกสารขอรับคำร้องได้ด้วยตนเองค่ะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะคะเทศบาลอบต.หรือที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตสำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกปรับแบบฟอร์มคำร้องแล้วก็นำข้อมูลของผู้ประสบภัยเข้าสู่ระบบดิจิทัลกลางเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบแล้วก็อนุมัติจ่ายเงินตามขั้นตอนต่อไปข้อควรระวังและก็ขั้นตอนการเตรียมพร้อมก่อนที่จะลงทะเบียนนะคะเพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างราบรื่นรับเงินช่วยเหลือได้โดยเร็วนะคะก็ขอให้ผู้ประสบภัยเตรียมความพร้อมล่วงหน้าโดยการดาวน์โหลดแล้วก็ยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS นะคะลงทะเบียนยืนยันตัวตนไว้ล่วงหน้าหรือถ้าใครไปยื่นด้วยตนเองนะคะก็เตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับผู้ที่จะยื่นนะคะที่หน่วยงานท้องถิ่นหรือผู้ที่เช่าบ้านพักอาศัยนะคะก็ขอให้เตรียมบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะถ้ามีสัญญาเช่าบ้านหรือหนังสือรับรองการเช่ารวมถึงภาพถ่ายความเสียหายของที่อยู่อาศัยแล้วก็ทรัพย์สินไว้เป็นหลักฐานประกอบนะคะการตรวจสอบการประกาศเขตนะคะก็พื้นที่ตำบลอำเภอหรือว่าเขตที่ท่านอยู่อาศัยนะคะที่ได้รับประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยก็สามารถตรวจสอบได้นะคะจากประกาศกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็ได้เร่งประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดการตรวจสอบข้อมูลคำร้องของทุกครัวเรือนให้ครอบคลุมแล้วก็เพื่อให้เงินช่วยเหลือถูกโอนเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ครับส่วนท่านผู้ฟังที่อาจจะไปยื่นคำร้องด้วยตนเองก็เตรียมเอกสารหลักฐานสำคัญให้พร้อมเลยนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ดู เอกสารอะไรมากมายก็เหมือนที่เราได้เรียนไปแล้วนะครับทางรัฐเนี่ยอย่างที่แก้วบอกเมื่อสักครู่นี้จะง่ายนะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยเราก็ดาวน์โหลดไว้ได้เลยทั้งคนที่ใช้สมาร์ทโฟนที่เป็น App Store แล้วก็ Play Store เนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นก็เชื่อมโยงข้อมูลส่วนตัวกับเราเขาจะให้เรายืนยันตัวตนให้กรอกข้อมูลต่างๆหลังจากนั้นเราก็จะใช้บริการได้เลยซึ่งมันสามารถที่จะใช้แล้วก็เชื่อมโยงทะเบียนราษฎรได้กับทุกแอปพลิเคชันทุกไม่ว่าจะทางทะเบียนราษฎรนะครับไทยดีอันนี้ก็ใช้ได้นะครับคุณผู้ฟังครับก็ง่ายที่สุดเลยสำหรับทางรัฐนะครับ
0: ค่ะในส่วนของกทม.นะคะก็ได้ปรับกระบวนการเยียวยานะคะเปิดให้ยื่น2ช่องทางออนไลน์แล้วก็เป็นการลดภาระของประชาชนไม่ต้องแจ้งความค่ะ
1: คร
0: ับ นางสาวทวิดากมลเวชค่ะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากทม.ค่ะได้ปรับกระบวนการยื่นขอรับความช่วยเหลือโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนะคะสามารถดำเนินการยื่นคำร้องตามเอกสารหลักฐานที่กำหนดได้โดยตรงทั้งที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์นะคะโดยสำหรับระบบออนไลน์ของกทม.นะคะก็เตรียมเปิดให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องกรอกรายละเอียดความเสียหายแนบภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและข้อมูลบัญชีธนาคารค่ะรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปยื่นเอกสารที่สำนักงานเขตนะคะก็คาดว่าเปิดระบบได้ในช่วงเย็นของวันศุกร์นี้เช่นกันค่ะแล้วก็จะมีการประกาศรายละเอียดเอกสารที่ต้องให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจนอีกครั้งนะคะส่วนในกรณีที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะทางกทม.จะประสานประชาชนผ่านทางช่องทาง SMS ค่ะเพื่อลดภาระการเดินทางและการจัดเตรียมเอกสารขณะที่ประชาชนที่ไม่สะดวกใช้งานระบบออนไลน์นะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุสามารถเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตได้ตามปกติและถ้าหากว่าเดินทางไปยื่นเรื่องที่เขตไว้แล้วนะคะทางสำนักงานเขตก็สามารถรับเรื่องไว้ดำเนินการได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับเกณฑ์การช่วยเหลือนะคะทางกทม.ก็มีการปรับเพดานเงินช่วยเหลือในหลายรายการด้วยกันเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเสียหายค่ะโดยเป็นการดำเนินการภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังแล้วก็หลักเกณฑ์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็จะมีอย่างเช่นค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านค่ะกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังนะคะเดิมจ่ายตามความเสียหายจริงไม่เกิน49,500 บาทนะคะก็มีการปรับเพดานเป็น 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวค่ะกรณีที่ผู้ประสบภัยต้องย้ายออกไปพักอาศัยที่อื่นนะคะจากเดิมก็คือจ่ายไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนนะคะไม่เกิน2เดือนอันนี้ก็จะต้องมีหลักฐานประกอบตามเกณฑ์ด้วยค่ะและค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและเงินทุนนะคะจ่ายตามความเสียหายจริงเดิมไม่เกิน 11,900 บาทนะคะก็ปรับเป็นไม่เกิน 1,300 ไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่ะส่วนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกนะคะจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อรายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในจ่ายตามจริงไม่เกิน 4,000 บาทต่อรายเงินปลอบขวัญกรณีบาดเจ็บนะคะจำนวน 2,300 บาทต่อรายก็ตามหลักฐานค่ะส่วนค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตนะคะปรับเพดานขึ้นไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายค่าดำรงชีพเบื้องต้นสำหรับกรณีที่บ้านเสียหายทั้งหลังหรือว่าเสียหายบางส่วนนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 1,900 บาทถึง 3,800 บาทตามระดับของความเสียหายแล้วก็ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะการจ่ายเงินช่วยเหลือนะคะก็จะพิจารณาความเสียหายหลักฐานแล้วก็หลักเกณฑ์ของทางราชการโดยในส่วนของค่าซ่อมแซมบ้านนะคะจะเกี่ยวข้องกับเจ้าของบ้านขณะที่ผู้เช่าสามารถขอรับความช่วยเหลือในส่วนของความเสียหายอื่นนะคะที่อยู่ในหลักเกณฑ์ได้โดยจะต้องมีหลักฐานการแสดงการเช่าหรือว่าการอยู่อาศัยตามที่กำหนดค่ะ
1: อันนี้ในส่วนของเกณฑ์ของกรุงเทพมหานครนะครับก็มีการปรับแล้วแล้วก็ดูแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนเองก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของการขอรับการเยียวยาแน่นอนว่าจะต้องมีคนได้รับความเสียหายซึ่งก็แตกต่างกันไปบางคนก็มากบ้างน้อยบ้างนะครับเรามีเรื่องทิ้งท้ายอีกไหมครับก่อนที่เราจะเบรกกันในช่วงแรกนี
0: ้ค่ะก็ในส่วนของที่คลองราชกระบังนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะพร้อมด้วย นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ต่อเนื่องกัน3จุดติดตามสถานการณ์จริงรับฟังปัญหาจากประชาชนและเจ้าหน้าที่รวมถึงสำรวจข้อจำกัดในการปฏิบัติงานเพื่อประสานทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆเข้าไปเสริมการปฏิบัติในส่วนที่ยังมีความต้องการอยู่ค่ะจุดแรกนะคะที่บริเวณคลองลาดกระบังก็มีคณะติดตามสถานการณ์แล้วก็เรื่องของการระบายน้ำค่ะตรวจสอบการทำงานของเรือผลักดันน้ำพร้อมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางของการไหลของน้ำจุดที่ติดขัดแล้วก็ข้อจำกัดในการระบายน้ำเพื่อประเมินว่ามีส่วนใดที่กระทรวงกลาโหมและกองทัพสามารถสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือหรือทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อเสริมการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่จุดที่สองนะคะจะเป็นบริเวณศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนศรีพฤกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะก็ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมติดตามการบริหารจัดการภายในศูนย์พักพิงค่ะโดยมีทหารจิตอาสาพระราชทานจากกองพันทหารช่างที่1นะคะร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดูแลประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องและในจุดที่3นะคะก็คือที่โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชนะคะในพื้นที่เคหะร่มเกล้า33รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะก็ได้เข้าติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือนะคะโดยได้พบกันกับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐและนายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะค่ะก็มีการลงพื้นที่ติดตามบริหารจัดการสถานการณ์ด้วยตนเองเช่นกันก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อประสานการทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครแล้วก็กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สนับสนุนซึ่งกันและกันได้อย่างรวดเร็วที่สุดนะคะก็ในเรื่องของการใช้เรือผลักดันน้ำด้วยนะคะที่คลองลาดกระบังเพื่อบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะ
1: ครับยังมีอีกหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูกันต่อตอนนี้ขอพักกันก่อนสักครู่เดียวกับค้นหามาเล่าวันนี้ครับ
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: ทั่วทุกภูมิภาคที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรพระองค์ทอดพระเนตรเห็นปัญหาป่าไม้ถูกทำลายพระองค์จึงทรงตั้งพระราชหฤทัยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ในปีพุทธศักราช2525ณบ้านถ้ำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครพระองค์ทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกของประเทศไทยจากต้นกล้าแห่งพระราชปณิธานได้แผ่ขยายไปทั่วพื้นแผ่นดินโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีถึง5โครงการสำคัญในจังหวัดสกลนครพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำรัสที่ยังคงก้องอยู่ในใจคนไทยตราบวันนี้ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงนับเป็นโครงการที่ปลูกต้นไม้ไว้ในผืนแผ่นดินและปลูกความรักความร่วมแรงและความจงรักภักดีไว้ในหัวใจของพระสกลนิกรไทยทุกคน
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลก ผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ9นาฬิกา35นาทีนะครับคุณผู้ฟังครับมีคนแถวภูเก็ตกับเชียงรายในฟังเราอยู่ด้วยนะทักไลน์ส่วนตัวมาขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับก็มาถึงช่วงนี้เรื่องของฝนวันนี้กันหน่อยของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยเขาบอกว่ากรุงเทพกับปริมณฑล160ของพื้นที่มีฝนตกอยู่ในกรุงเทพนะครับก็ไม่แน่ใจว่าไอ้160เนี่ยตกที่ไหนบ้างพี่น้องประชาชนก็ระมัดระวังเรื่องของฝนตกในอาจจะเป็นช่วงบ่ายเลยครับอย่างเมื่อวานเนี่ยตกมาฟ้าแรงนะเมื่อวานเนี่ยนะหลายพื้นที่รถติดนะเดินทางไปไหนมาไหนยากเลยทีเดียวนะครับมีฝนฟ้าคะนองก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับถ้าดูพยากรณ์อากาศนะครับพยากรณ์อากาศในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยเนี่ยนะครับปริมณฑลด้วยฝนก็เพิ่มขึ้นอย่างที่บอกประชาชนก็ให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมใต้ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็ประเทศไทยด้วยนะครับทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้าบริเวณไหนที่มีฝนตกเนี่ยก็คลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันนี้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังส่วนวันที่4ถึง7เป็นไงครับ
1: วันที่4ถึงวันที่7นะคะก็ประเทศไทยตอนบนค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที
0: ่
1: เริ่มจากทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนค่ะหลังจากนั้นค่ะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกในระยะถัดไปก็ขอให้ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพนะคะและปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยนะคะระวังจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงสำหรับในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนะคะส่วนชาวเรือนะคะทางทะเลอันดามันและอ่าวไทยช่วงนี้ช่วงนั้นนะคะ4ถึง7ก็จะต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าคาดว่ากรุงเทพมหานครวันนี้นะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะแล้วก็ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยบริเวณที่กรุงเทพเนี่ยเจอฝนปริมาณสูงสุดนะคะจุดวัดที่คลองชักพระตะเขตตลิ่งชันนะคะก็มีอยู่ที่ระดับ92มิลลิเมตรนะคะที่จุดวัดซ้อนอคอบางกอกน้อยนะคะ81มิลลิเมตรจุดวัดที่คลองบางเชือกนะคะถนนพุทธมณฑลสาย1เขตภาษีเจริญอยู่ที่ 68.5 มิลลิเมตรแล้วก็จุดวัดจุดรัชกาลแจ้งวัฒนะถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่นะคะอยู่ที่53มิลลิเมตรนะคะแล้วก็จุดวัดที่ถนนเทศบาลสงเคราะห์เขตจตุจักรอยู่ที่49มิลลิเมตรนะคะก็เป็นจุดวัดปริมาณฝนนะคะในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ค่ะ
0: ครับส่วนเขามีรายงานเรื่องของจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลัก80รายการด้วยใช่ไหมครับ
1: ค่ะก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ dds.bangkok.go.th นะคะเขาก็จะมีการรายงานจุดเร่งระบายน้ำในถนนสายหลักนะคะสำหรับค่ารายงานระดับน้ำนะคะในแนวคันกั้นน้ำด่านตะวันออกวันนี้นะคะประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้แล้วนะก็ระดับวิกฤตนะคะอยู่ที่ประมาณ1เมตร80เซนในช่วง7โมงเช้าที่ผ่านมานะคะแล้วก็ประตูระบายน้ำแสนแสบที่มินบุรีค่ะระดับวิกฤตนะคะอยู่ที่70เซนติเมตรเนี่ยก็อยู่ในระดับวิกฤตเช่นกันแล้ว

0: ก็ประตูระบายน้ำที่เขตที่ลาดกระบังนะคะเขาบอกว่าระดับวิกฤตเนี่ยปกติอยู่ที่35เซนติเมตรนะคะแต่ว่าระดับช่วงนี้ก็คือ87เซนติเมตรค่ะก็ถือว่าอยู่ในระดับที่วิกฤตแล้วก็ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะที่ขึ้นสูงสุดเมื่อวานนี้นะคะอยู่ที่ที่สถานีสูบน้ำบางนานะคะระดับอยู่ที่1.68 เมตรนะคะแล้วก็ที่ประตูระบายน้ำปากคลองตลาดค่ะอยู่ที่1.86 เมตรนะคะ86 เซนติเมตรนะคะแล้วก็สถานีสูบน้ำเขตบางเขนใหม่นะคะระดับอยู่ที่2.04 เซนติเมตรค่ะ
1: ครับ
0: ฐานน้ำนะคะที่ขึ้นสูงสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาหน้าบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือวันนี้นะคะช่วงเช้าอยู่ที่ประมาณ1 เมตรค่ะ
1: มีปริมาณน้ำที่ผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้2 ตุลาคม 2569ถ้าแถวนครสวรรค์นะ
0: ค่ะนครสวรรค์นะคะก็ปล่อยน้ำอยู่ที่2,416ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะส่วนทางเขื่อนเจ้าพยาค่ะอยู่ที่2,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขื่อนพระราม6ค่ะอยู่ที่531ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ที่สามโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะเฉลี่ยอยู่ที่2,113ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
1: ครับผม
0: ก็
1: มีความเค็มด้วย
0: มีความเค็มความเค็มที่เขารายงานด้วย
1: ของเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับของแม่น้ำเจ้าพระยา
0: ของทางแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ครับ
0: ค่าความเค็มเกิน 1.2 กรัมต่อลิตรนะคะก็ควรระวังในเรื่องของการใช้น้ำกับพืชผักทั่วไปในการใช้น้ำกับพืชค่ะเขาก็แจ้งให้ระวังในเรื่องของระดับความเค็มของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของท่านสุภมาศค่ะก็ได้สั่งให้สคบค่ะช่วยผู้ประสบภัยจากรถนะคะที่ถูกน้ำท่วมนะคะโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบท่านก็ได้บอกว่ารายละเอียดในการช่วยเหลือประชาชนที่รถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะคะต่อเนื่องจากการเดินหน้าก้าวมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็ได้ให้ทางสคบประสานความช่วยเหลือตั้งแต่การเคลื่อนย้ายรถการประเมินราคาซ่อมฟรีส่วนลดค่าอาลัยแล้วก็ค่าแรงกันเคมประกันไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้ค่ะพร้อมป้องกันการฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งก็มีประชาชนทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากทางสคบแล้วนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องแล้วก็ประสานหน่วยงานรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือให้ตรงกับปัญหาของผู้บริโภคแต่ละรายค่ะรถถูกน้ำท่วมนะคะก็เดือดร้อนแล้วประชาชนยังต้องหาทางหารถยกหาอู่ซ่อมอีกทั้งต้องรับภาระค่างวดนะคะท่านสุภมาศบอกว่าได้ให้ทางสคบประสานความช่วยเหลือในแต่ละขั้นตอนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยให้รู้ว่าจะติดต่อใครมีส่วนลดหรือสิทธิอะไรบ้างรวมถึงไม่ให้ประชาชนถูกซ้ำเติมด้วยค่าขนย้ายหรือค่าซ่อมที่ไม่เป็นธรรมค่ะสำหรับการเคลื่อนย้ายรถนะคะสคบได้ประสานกับกองบัญชาการตำรวจจราจรและได้รับการแจ้งว่าสถานีตำรวจนครบาลนะคะมีรถยกให้บริการประชาชนสถานีละ2คันก็สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านทางสายด่วน191นะคะก็จะมีการประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยให้คิดค่าบริการรถยกแล้วก็รถสไลด์ตามต้นทุนอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ประชาชนสามารถสอบถามบริการรถยกนะคะจากบริษัทประกันภัยได้อีกช่องทางโดยบริการดังกล่าวไม่ได้จำกัดเฉพาะลูกค้าของบริษัทนะคะแต่ว่าก็ต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนใช้บริการค่ะเมื่อรถเข้าสู่ขั้นตอนของการซ่อมนะคะทางสคบได้ร่วมมือกับสมาคมอู่กลางในการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมกับส่วนลดราคาอะไหล่นะคะอะไหล่แท้เบิกห้างการรับประกันอะไหล่ตามเงื่อนไขของแต่ละยี่ห้อส่วนสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนะคะได้แจ้งว่าผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อมีมาตรการลดค่าอะไหล่ค่าแรงค่าบริการตรวจเช็ครวมถึงตรวจสภาพรถฟรีประชาชนสามารถติดต่อศูนย์บริการของรถยี่ห้อที่ใช้เพื่อสอบถามสิทธิส่วนรถแล้วก็ระยะเวลาที่เข้าร่วมมาตรการก่อนที่จะนำรถไปเข้าซ่อมได้ด้วยนะคะ ในเรื่องของการเคลมประกันค่ะทางสคบก็ได้ประสานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.นะคะระบุว่าการพิจารณาค่าสินใหม่ทดแทนเป็นไปตามความเสียหายจริงแล้วก็เรื่องของความคุ้มครองกรมธรรม์สำหรับรถยนต์นะคะสันดาปแบ่งการประเมินความเสียหายเป็น5ระดับตั้งแต่น้ำท่วมถึงพรมบนพื้นรถนะคะเบาะนั่งส่วนล่างของคอนโซลหน้าส่วนบนของคอนโซลหน้าไปจนถึงการจมน้ำทั้งคันก็ขอให้ผู้บริโภคนะคะถ่ายภาพระดับน้ำความเสียหายไว้เป็นหลักฐานหากมีเหตุสุดวิสัยจนถ่ายภาพไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้รับสิทธิ์เรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามปัญหาการเคลมได้ที่สายด่วนสคบ1186ค่ะ
1: ครับอันนี้คือเรื่องของสคบเดี๋ยวเรื่องหน้าช่วงหน้าเนี่ยนะครับมีเรื่อง EM เวลาน้ำท่วมเนี่ยก็มันจะมีกลิ่นออกมาถ้าน้ำขังอยู่หลายวันเนี่ย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมันจะส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็สภาพแวดล้อมของเราการใช้ EM มากำจัดกลิ่นหรือว่าน้ำเสียต่างๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำได้นะครับสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมมีคำแนะนำในการใช้ EM มาฝากเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพอันนี้เป็นวิธีที่นิยมนำมาใช้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาครับ

ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอัยการก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องขับไล่นะคะมีคนหลายๆคนสอบถามอัยการมาว่าเราเนี่ยจะสามารถฟ้องขับไล่บุคคลภายนอกหรือว่าตัวเราเองเนี่ยจะเสียสิทธิ์ในเรื่องของที่ดินแล้วจะทำให้คนอื่นมาฟ้องขับไล่ในกรณีไหนบ้างนะคะก็อย่างเช่นอย่างกรณีที่ว่าเราเป็นเจ้าของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ของเราอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะก็ต่อมาเนี่ยอาจจะมีบุคคลภายนอกเข้ามาบุกรุกหรือว่าเข้ามาสร้างสิ่งก่อสร้างหรือว่าทำการเพาะปลูกในที่ดินของเราโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ยินยอมอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้เราเนี่ย เราก็สามารถที่จะฟ้องขับไล่บุคคลภายนอกเหล่านั้นได้หรือในเรื่องของสัญญาเช่านะคะให้บุคคลภายนอกเข้ามาเช่าในอยู่ในที่ดินของเราอาจจะมีระยะเวลาหรือไม่มีระยะเวลาก็ตามอันนี้เนี่ยเมื่อใดก็ตามที่หาสัญญาเช่าเนี่ยสิ้นสุดลงโดยสัญญาหรือว่าโดยที่ไม่มีกำหนดเวลาเลยเราได้แจ้งบอกกล่าวล่วงหน้าไปตามกฎหมายแล้วเนี่ยแล้วยังไม่ยอมออกจากที่ดินนั้นเนี่ยผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือเจ้าของที่ดินอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ก็สามารถฟ้องขับไล่บุคคลเหล่านั้นออกไปได้นะคะหรือในกรณีที่เราเป็นเจ้าของที่ดินเองเนี่ยเราอาจจะถูกฟ้องขับไล่ก็ได้อย่างเช่นอาจจะมีบุคคลภายนอกเนี่ยเข้ามาแย่งการครอบครองโดยสงบเปิดเผยเป็นเวลา10ปีขึ้นไปที่เรียกว่าการครอบครองปรปักษ์นะคะอันนี้เนี่ยเราก็อาจจะถูกฟ้องขับไล่ได้เพราะว่าบุคคลภายนอกก็จะมีสิทธิเหนือกรรมสิทธิ์ที่ดินของเราหากเรายังไม่ยอมออกไปหรือกรณีที่เราเอาที่ดินเนี่ยออกไปขายฝากนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเราเนี่ยไม่ได้ไถ่ถอนภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างเช่นว่า1ปีอย่างเงี้ยก็จะทำให้กรรมสิทธิ์นั้นตกเป็นของผู้ซื้อฝากไปโดยสมบูรณ์นะคะถ้าหากว่าจะมีการฟ้องขับไล่เนี่ยก็ต้องใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะมาตรา351ถึงมาตรา354ก็คือเป็นกรณีที่ศาลเนี่ยสั่งให้เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งจะต้องมีการฟ้องขับไล่ออกไปซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยจะเข้าไปดูว่าลูกหนี้ตามภาษาออกไปหรือยังหากมีการออกไปแล้วเจ้าพนักงานคดีก็จะส่งมอบการครอบครองที่ดินนั้นให้กับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาแต่หากว่ายังไม่ได้ออกไปจากที่ดินอันนี้เนี่ยก็อาจจะถูกฟ้องขับไล่แล้วก็เจ้าพนักงานคดีก็จะขอให้ศาลเนี่ยออกหมายจับแล้วก็ขังลูกหนี้ตามคำพิพากษาและบริวารนะคะซึ่งการขังเนี่ยก็จะไม่เกิน6เดือนและหากว่าหลังจากมีการบังคับคดีกันแล้วเนี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาและบริวารก็ยังจะดื้อแพ่งที่จะเข้าไปอยู่ในที่ดินนั้นอีกเนี่ยก็อาจจะโดนข้อหาข้อความผิดฐานบุกรุกในความผิดทางอาญาได้ค่ะอันนี้หากว่ามีปัญหาหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปปรึกษาปัญหากับพนักงานอัยการที่สำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายจังหวัดต่างๆได้ทั่วประเทศค่ะขอบคุณค่ะ

0: งคลชีวิต38ประการตอนที่32การประพฤติพรหมจรรย์หนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่

0: IMF นะนะครับคุณผู้ฟังกลางเดือนตุลาคมนี่ละคนเนี่ยมาเป็นหมื่นเลยนะมาที่ประเทศไทยของเราเขาจะมาคุยกันเรื่องของการเงินเวทีต่างๆก็จะเกิดขึ้นนะการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องของเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผู้นำเรื่องของการเงินแล้วก็เศรษฐกิจของแต่ละประเทศที่ก็จะมาในประชุมที่บ้านเรานะครับคุณผู้ฟังครับก็ฝากไว้เป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับด้วยกันแล้วกันครับมาต่อที่ EM นะครับ EM เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่ามันมีคุณสมบัติอย่างไรซึ่งสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมเขาแนะนำในการใช้ EM นะครับหรือว่ากลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งอันนี้เป็นวิธีที่เขานิยมนำมาช่วยบำบัดน้ำเสียลดกลิ่นเหม็นแล้วก็ปรับสภาพแวดล้อมในช่วงเกิดวิกฤตน้ำท่วมขังนะครับEM มีคุณสมบัติหลักก็คือแน่นอนว่าเรามันช่วยระงับกลิ่นใช่ไหม
1: ค่ะลดกลิ่นเหม็นช่วยย่อยสลายก๊าซไข่เน่านะคะแล้วก็ก๊าซแอมโมเนียที่เกิดจากการเน่าเสียของสารออร์แกนิกย่อยสลายสารอินทรีย์ย่อยสลายเศษอาหารขยะชีวภาพสิ่งปฏิกูลที่ลอยมากับน้ำแล้วก็ยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคนะคะลดการขยายตัวของเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มที่ก่อให้เกิดโรคในน้ำขังซึ่งรูปแบบของ EM นะคะเขามี2รูปแบบด้วยกันก็คือ EM แบบน้ำแล้วก็ EM แบบผงค่ะEM แบบน้ำนะคะจะเป็นจุลินทรีย์ที่ทำการเจือจางแล้วก็ฉีดพ่นหรือว่ากระจายในน้ำได้กระจายตัวในพื้นที่ที่น้ำขังได้รวดเร็วเหมาะสำหรับน้ำท่วมขังบริเวณกว้างบ่อน้ำขังคูคลองที่มีน้ำนิ่งนะคะส่วน EM ผงค่ะเป็นจุลินทรีย์ที่อยู่ในสภาพแห้งเป็นผงนะคะก็จะวิธีใช้เนี่ยจะต้องนำมาละลายน้ำก่อนใช้ประเภทของที่เป็นผงเนี่ยก็จะมีการขนส่งการเก็บรักษาง่ายนะคะเหมาะกับการใช้กับน้ำเสียเฉพาะจุดอย่างเช่นบ่อส้วมท่อระบายน้ำหรือพื้นที่ที่ต้องมีการเตรียมมีการละลายก่อนใช้นะคะก็จะต้องควบคุมอัตราการละลายแล้วก็ปริมาณตามผลิตภัณฑ์ผงที่ละลายไม่หมดเนี่ยอาจจะตกค้างหรือก่อให้เกิดการอุดตันของระบบได้นะคะก็จะต้องใช้ตามอัตราที่เขาได้กำหนดให้ไว้นะคะส่วนอัตราส่วนแล้วก็วิธีการใช้งานนะคะสำหรับ EM แบบน้ำนะคะน้ำท่วมขังรอบบ้านนะคะแนะนำว่าให้ใช้ EM 1ลิตรนะคะต่อน้ำ100ถึง500ลิตรเทราดลงในบริเวณน้ำท่วมขังให้ทั่วโดยเฉพาะจุดที่มีกลิ่นเหม็นทุก 3-5 วันนะคะก็จะไปช่วยลดกลิ่นแล้วก็ขยะเน่าเสียนะคะให้ใช้ปริมาณ1ลิตรนะคะ EM 1ลิตรต่อน้ำ50หรือว่าน้ำ100ลิตรใส่กระบอกฉีดพ่นนะคะฉีดสเปรย์นี่แหละค่ะพ่นลงกองขยะคราบสิ่งปฏิกูลหรือผนังบ้านวันละ1ครั้งนะคะเมื่อมีกลิ่นเหม็นนะคะแล้วก็สำหรับการใช้ในท่อระบายน้ำนะคะแนะนำว่าใช้ EM 1ลิตรนะคะต่อน้ำ 10-20 ลิตรเทราดลงไปในปากท่อระบายน้ำชักโครกหรือว่าราดลงในจุดที่น้ำท่วมขังนิ่งวันเว้นวันแล้วก็ในส่วนของการทำความสะอาดบ้านนะคะหลังจากที่น้ำลดก็สามารถใช้ EM 1ลิตรนะคะต่อน้ำ 20-50 ลิตรเนี่ยใช้ถูพื้นเช็ดคราบโคลนนะคะฆ่าเชื้อโรคกำจัดกลิ่นอับได้ตามที่ต้องการส่วนค่ะการเท EM น้ำลงในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังค่ะเขาก็บอกว่ามีการคำนวณน้ำแล้วก็จุดที่จะเทนะคะจะต้องประเมินพื้นที่น้ำขังหากเป็นน้ำขังตื้นๆรอบบ้านนะคะประมาณ 10-20 เซนติเมตรใช้ EM น้ำประมาณ 1-2 ลิตรต่อพื้นที่10ตารางเมตรค่ะเจือจางกับน้ำก่อนที่จะเทนะคะนำ EM น้ำแบบเข้มข้นไปผสมกับน้ำตามสัดส่วนก่อนแล้วก็ค่อยนำไปเทราดจะช่วยให้จุลินทรีย์กระจายตัวในน้ำเสียได้ทั่วถึงกว่าการที่เท EM เข้มข้นลงไปในจุดๆเดียวนะคะก็แนะนำว่าให้ค่อยๆเทราดไปทีละส่วนทีละส่วนนะคะแล้วก็อาจจะต้องเลือกเวลาในการเทเป็นช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นเพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดจัดค่ะเพราะว่ารังสี UV จะทำลายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็แบคทีเรียใน EM ได้นะคะกระตุ้นการเติมอากาศด้วยนะคะถ้าสามารถทำได้ก็คือการใช้ไม้แกว่งหรือว่าการทำให้น้ำเนี่ยมีความเคลื่อนไหวหลังจากที่เทไปก็จะเป็นการเพิ่มออกซิเจนแล้วก็กระตุ้นให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ
0: ครับมี EM แบบผงเนี่ยอันนี้เขาบอกว่ากลิ่นเหม็นทั่วไปเนี่ยใช้ผง1ช้อนใส่ในน้ำ1ลิตรหรือว่า1-2ซองต่อน้ำ1ถังพอตกตะกอนดินน้ำใสเทอยู่ในบริเวณที่มีกลิ่นนะครับคุณผู้ฟังครับส้วมตันอันนี้เราก็ใช้ผง1-2ซองลงในโถส้วม ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีแล้วก็ราดน้ำนะครับคุณผู้ฟังครับมีข้อควรระวังแล้วก็ข้อจำกัดในการใช้ EM ด้วยนะครับคุณผู้ฟังอันนี้เขาบอกว่าต้องใช้น้ำน่าจะน้ำที่ไม่มีคลอรีนในการผสมน้ำที่มีคลอรีนจะฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ EM หากใช้น้ำประปาก็ควรตากแดดทิ้งไว้1ถึง2วันก่อนผสมนะครับคุณผู้ฟังไม่แนะนำให้ใช้กับน้ำไหล EM เหมาะกับน้ำขังนิ่งนะครับถ้าเราเทในน้ำที่ไหลเชี่ยวเนี่ยจุลินทรีย์ก็จะถูกพัดหายไปนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ให้ระวังปริมาณการใช้นะคะการเท EM เข้มข้นเกินไปในแหล่งน้ำปิดขนาดเล็กอาจจะทำให้เกิดค่าออกซิเจนละลายในน้ำลดลงได้ชั่วคราวน้ำที่บำบัดด้วย EM เนี่ยห้ามนำไปใช้นะคะห้ามนำไปใช้อาบใช้กินโดยเด็ดขาดค่ะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับทางสำนักงานอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัยค่ะ
0: อืมครับอันนี้เป็นข้อมูลดีๆนะครับเราสามารถที่จะเซฟเก็บไว้ได้เลยไปเซิร์ชดูนะครับวิธีการใช้ EM ประกอบด้วยอะไรบ้างอะไรยังไงก็ไปดูในสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัยนี่แหละเราก็สามารถเก็บวิธีต่างๆนี้เอาไว้ใช้กับบ้านของคุณได้นะครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วครับแก้วครับกับรายการค้นหามาเล่าของเราครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันศุกร์นะคะก็ต้องนำรายการค้นหามาเล่าลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือพายุฝนวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยย้ำทุกจังหวัดเตรียมรับมือพายุฝนวันที่4ถึง5ตุลาคมนี
6: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้เริ่มปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นโดยทุกหน่วยงานได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตอย่างเร่งด่วนมีการบูรณาการความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างครอบคลุมและทั่วถึงได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานสื่อสารและประเมินสถานการณ์โดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพลดความคลาดเคลื่อนความกังวลและป้องกันไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนพร้อมกันนี้จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฝนครอบคลุมหลายพื้นที่ของประเทศจึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกหน่วยงานจัดเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านทั้งด้านกำลังบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์อาหารศูนย์พักพิงเครื่องอุปโภคบริโภคและแผนเผชิญเหตุเพื่อให้มีความพร้อมขั้นสูงสุดในการเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีชนธิดาฝันทองรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยสถานการณ์อุทกภัยรวม31จังหวัดและกรุงเทพมหานครกระทบกว่า 1.2 ล้านครัวเรือนนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมรวม31จังหวัดและ กรุงเทพมหานครครอบคลุม179อำเภอ1279ตำบล9339หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,245,581 ครัวเรือนสาเหตุเกิดจากฝนตกหนักสะสมในหลายพื้นที่ร่วมกับมวลน้ำระบายจากภาคเหนือไหลมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางสำหรับภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ภาคกลางปริมณฑลและภาคตะวันออกอาทิสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมชลบุรีนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครสวรรค์และกาญจนบุรียังคงเป็นพื้นที่รับมวลน้ำสะสมส่งผลให้ระดับน้ำส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครระดับน้ำเริ่มลดลงกรมการค้าภายในร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ส่งออกดูแลการกระจายไข่ไก่ช่วงน้ำท่วมขอความร่วมมือชะลอการส่งออกเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดในประเทศ
7: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่ผู้ประกอบการและห้างค้าส่งค้าปลีกว่าแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตไข่ไก่บางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกแต่ผู้ผลิตยืนยันว่าผลผลิตยังมีต่อเนื่องและพร้อมปรับตัวเพื่อให้ไข่ไก่เข้าสู่ตลาดโดยเร็วขณะที่ห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มการสั่งซื้อและปรับระบบกระจายสินค้าเพื่อให้มีไข่ไก่เพียงพอต่อการจำหน่ายในแต่ละพื้นที่ส่วนผู้ส่งออกไข่ไก่ให้ความร่วมมือชะลอการส่งออกประมาณร้อยละ 30-50 และเลื่อนแผนส่งออกออกไปก่อนเพื่อเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดในประเทศขณะที่กรมการค้าภายในขอให้กรมปศุสัตว์ประสานฟาร์มไก่ไข่ขยายระยะเวลาแม่ไก่ยืนกรงประมาณ 3-5 สัปดาห์เพื่อรักษาปริมาณแม่ไก่ในระบบและเพิ่มไข่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กรมการค้าภายในจะเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยทงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อเพิ่มช่องทางกระจายไข่ไก่จากแหล่งผลิตถึงประชาชนโดยตรงบุริมปราศภาภาครายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอร่อนพิบูลอำเภอทุ่งสงอำเภอประพรมอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดสตูลรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.3 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 66% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมที่อำเภอประพรมจังหวัดนครศรีธรรมราชและในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคม2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและด้านและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในช่วงวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลง ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลุ่มแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และใต้โฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งก็ให้ประชาชนติดตามข่าวจากพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก็ให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังก็ให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือสอบถามที่023994012-13สายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา5นาฬิการัสติยาโลโนชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: รู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz
1: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
2: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
2: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ระวังนะลูก
10: ค่อยๆวิ่งนะลูก
9: อย่าปีนสูงนะ
10: เดี๋ยวล้มนะลูก
11: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
13: 10นาฬิกา14นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้กลับมาเจอกันนะ10โมงถึง11โมงนะครับเมื่อวานนี้นะต้องขออภัยคุณผู้ฟังนะเพราะเราตัดเข้าสู่การถ่ายทอดนะทั้งแถลงข่าวเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับแล้วก็มูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวต้องแจ้งคุณผู้ฟังก่อนนะถ้าหากมีการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยนะเดี๋ยวเราก็ต้องตัดไปฟังกันสดๆนะจะได้รับมือกับสถานการณ์ได้นะครับส่วนข่าวสารต่างๆฮะถ้าอยากเริ่มการออมวันนี้นะครับไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่นะเพียงมีเงินแค่ 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินนะครับฝากเงินสุดคุ้มนะดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกครับที่ให้คุณคุ้มค่านะได้คุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกของการเปิดบัญชีขั้นต้นเพียง 10,000 บาทนะไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะเลือกออม9เดือนนะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนี้รับดอกเบี้ยที่ 1.00% ต่อปีหรือว่าฝากน้อยกว่า1ล้านบาทนะครับอันนี้รับดอกเบี้ยที่ 0.95% ต่อปีหรือถ้าอยากจะออมนานขึ้นนะเป็น11เดือนอันนี้เลือกกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนฮะฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ยที่ 1.10% ต่อปีหรือว่าถ้าน้อยกว่า1ล้านบาทอันนี้รับดอกเบี้ยที่ 1.05% ต่อปีนะครับทั้งนี้ครับอัตราดอกเบี้ยก็เป็นไปตามยอดเงินฝากของแต่ละรายการนะครับไม่ได้ จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะไม่ว่าจะเป็นการเลือกออมแบบไหนก็ตามนะได้รับผลตอบแทนคุ้มค่านะฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับจนถึง30ธันวาคม2569นะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมครับ www.gsb.or.th หรือที่ GSB Contact Center นะครับหมายเลขโทรศัพท์1115เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับนอกเหนือจากนี้ธนาคารออมสินเขาเชิญชวนนะในการเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งบัญชีเดียวครับครบทั้งออมได้แล้วก็ใช้จ่ายสะดวกครับได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้นะครับทั้งลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo รับดอกเบี้ยสูงสุดนะ 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากไม่เกิน 10,000 บาทแล้วก็ถ้าเกิน 10,000 บาทขึ้นไปนะอันนี้รับดอกเบี้ยที่ 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับเปิดรับฝากบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทนะครับแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายนะใช้จ่ายสะดวกนะได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับได้ที่GSB Contact Center นะฮะหมายเลขโทรศัพท์1115นะครับหรืออีกที่หนึ่งนะก็ที่ไหนล่ะที่ www นะ .gsb.or.th นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะฮะอันนี้ก็ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับเขาแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบนทางพิเศษเฉลิมมหานครนะฮะบริเวณด่านดาวคะนองขาเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินการติดตั้งคานขวางของโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่3ดังนี้นะครับ1ก็คือปิดแล้วก็เบี่ยงจราจรด้านซ้ายทางจำนวน1ช่องทางนะตั้งแต่บัดนี้จนถึง30พฤศจิกายน2569ตลอด24ชั่วโมงนะฮะ2คือปิดแล้วก็จำนวน2ช่องทางตั้งแต่บัดนี้จนถึง1มกราคม2570นะครับตลอด24ชั่วโมงอันนี้ทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขาก็บอกว่าต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับส่วนทางธนาคารออมสินเขาแนะนำฮะเปลี่ยนวิธีการจัดการหนี้ด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดนะครับรีแล้วดีนะปิดหนี้บัตรเครดิตไปขึ้นสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้แล้วก็รวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือว่านอนแบงก์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทฮะหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมนะฮะผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีนะแล้วก็ไม่ต้องใช้หลักประกันกู้ใดทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำนะผู้ประกอบการอิสระหรือเจ้าของกิจการนะครับโดยผู้มีรายได้ประจำนะต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับดอกเบี้ยคงที่ 8.99% ต่อปีนะครับส่วนผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าเจ้าของกิจการอันนี้มีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปนะแล้วก็เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าดำเนินการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปดอกเบี้ยจะอยู่ที่11.99% ต่อปีนะครับยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th นะครับหรือว่าที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะแล้วก็อนุมัติพร้อมกับจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จเนี่ยภายในวันที่31มกราคม2570นะสอบถามรายละเอียด

0: เพิ่มเติม www.gsb.or.th gsb contact center 1115นะครับเงื่อนไขนะเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับวันนี้นะสำหรับรายการนะมอบเป็นกระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์จำนวน1รางวัล นะครับคำถามนะเดี๋ยวต้องให้ข้อมูลก่อนนะเพราะว่าธนาคารออมสินเนี่ยเยอะเรื่องของสินเชื่ออะไรนี่เขามีหลากหลายผลิตภัณฑ์มากนะเขานำเสนอฮะสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน SME ที่ประสบภัยพิบัติวงเงินกู้สูงสุดนะไม่เกิน5ล้านบาทต่อรายนะวันนี้ก็เลยมีคำถามว่าที่ธนาคารออมสินเขานำเสนอสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน SME ที่ประสบภัยพิบัติเนี่ยวงเงินกู้สูงสุดไม่เกินเท่าไหร่ต่อรายนะอันนี้ไปตอบคำถามกันนะผู้โชคดีเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาคุณจำลองนะจากกรุงเทพมหานครนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอ่ะเรื่องของข่าวสารต่างๆนะวันนี้เร็วสักนิดนึงนะคุณผู้ฟังนะอย่าว่ากันเรื่องของน้ำเดี๋ยวให้ทางส่วนงานราชการเนี่ยเขาสรุปแล้วก็แถลงแล้วกันนะข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยนะเพราะมันมีหลายพื้นที่นะครับของเรานะช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินจริงๆเราเจอทุกวันพฤหัสบดีนะวันนี้พิเศษหน่อยนะมาเจอวันนี้พอดีเมื่อวานเนี้ยไม่ได้คุยกันนะแต่ว่าก็เตรียมแล้วอยากจะคุยกับอาจารย์กิติภาสแสนทวีสุขนะผู้เชี่ยวชาญด้านการออมและการลงทุนแล้วก็เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารนะของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับผม
0: ครับโอ้เมื่อวานนี้ขออภัยอาจารย์นะที่ไม่ได้คุยกันมาต่อวันนี้แล้วกัน
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: โอ้ไม่รู้มันยังน่าสนใจไหมอยู่วันก่อนผมเห็นตลาดหุ้นตกไปแล้ว30กว่าจุด
1: ใช่
0: ไม่รู้ไปเกิดอะไรขึ้นจ้าน้ำท่วมเหร
1: อด้วยฮะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือมาจากเรื่องของที่เรากลัวเกินกันตอนแรกว่าเรื่องของสหรัฐอเมริกาลดดอกเบี้ย
0: คือ
1: ดอกเบี้ยขอโทษ
0: คือดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ย
1: ใช่ใช่ใช่ใช่จริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่อเมริกาขึ้นดอกเบี้ยเนาะมันมี ECB ก็ขึ้นไปก่อนหน้าเพราะว่าของยุโรปอ่ะขึ้นไปก่อนธนาคารกลางยุโรปสหรัฐอเมริกา16กันยาเนาะแล้วก็ญี่ปุ่น
0: ก็ขึ้น
1: โน้มแล้วเมื่อวีคนี้เองเมื่อไม่กี่วันนี้เองเมื่อวานมั้งฮะของออสเตรเลียก็ขึ้นละ
0: คือ
1: มันคุยกันว่าตอนเนี้ยคาดว่าดอกเบี้ยโลกจะเข้าสู่เทรนด์ขาขึ้น
0: ครับ
1: เพราะว่ามีการประมาณการว่าขึ้นครั้งนี้ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ครั้งสุดท้ายแน่ๆคาดเป็นว่าอาจจะขึ้นถึงอีก 4-5 ครั้งเลยนะนะครับผ
0: ม
1: มันเลยทำให้เกิดการรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนาะทีนี้มันก็ต้องกลับมาตั้งคำถามว่าโอ้โหอยู่ๆจะขึ้นดอกเบี้ยด้วยเหตุอะไรใช่ไหม
0: ครับ
1: ธนาคารกลางทั่วโลกก็ขึ้นเพราะว่าจริงๆคือเขาต้องการเรื่องต้านเงินเฟ้อคือจริงๆเงินเฟ้อเนี่ยมันมาจาก2แหล่งเนาะอันที่1คือเศรษฐกิจโตมากนะครับมันก็เลยแย่งกันซื้อวัตถุดิบนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปแต่แบบที่2มันมาจากการที่ราคาพลังงานมันสูงในช่วงแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมัน2เหตุการณ์ผสมประสานกันเนี่ยอเมริกาซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยปั๊บมันจะมีเทรนด์กดดันเหมือนกันนะครับว่าในประเทศเล็กๆแม้กระทั่งประเทศไทยเราเองหรือประเทศอาเซียนเองเนี่ยมีแนวโน้มเหมือนกันที่เราเองเนี่ยก็จะต้องถูกกดดันให้ขึ้นดอกเบี้ยเหมือนกันเหตุผลเพราะว่าเงินที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะครับจำนวนหนึ่งเนี่ยก็จะเริ่มมองแล้วว่าเอ๊ะขนาดนี้นะครับไปซื้อพันธบัตรอเมริกาไหมเพราะว่าพันธบัตรระยะยาวทุกตัวถ้าดอกเบี้ยขึ้นราคามันจะลงพอราคามันลงเราถือไว้เนี่ยเราได้ดอกเบี้ยนะฮะตามนั้นแล้วก็พอถึงเดือนครบอายุเรายังได้เงินต้นคืนอีกมันเลยทำให้เกิดกระบวนการเรียกว่าในการที่จะขายทรัพย์สินจากหลายๆแหล่งแล้วก็ขนไปลงทุนในอเมริกาเองนะครับโดยทฤษฎีเขาบอกว่าแม้กระทั่งหุ้นอเมริกาเองเนี่ยก็น่าจะลงด้วยเนาะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าหุ้นอเมริกาเองก็ไม่ได้ลงนะก็ไม่ได้มองว่าผลประกอบการของอเมริกายังดีอยู่เพียงแต่ว่าพอมันยังเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยอัตราการจ้างงานยังสูงธุรกิจยังไปได้เนี่ยก็เลยยังมองว่าเนี่ยเดี๋ยวดอกเบี้ยน่าจะขึ้นต่อได้อีกเหมือนกันคุณณัฐพงศ์เหนื่อย
0: คือพูดง่ายๆคือเงินมันไหลไปเงินมันอาจจะไหลออกใช่ไหมอาจารย์จะพูดอย่างนี้ใช่ไหมที่ดอกเบี้ยไอ้ที่เซ็ตมันลงเนี่ยเงินมันไหลออกไปหาผลตอบแทนที่ดีกว่า
1: ใช่แล้วบาทจะอ่อนด้วยนะ
0: โอ้หลายดอกนะเนี่ยเขาได้หลาย
1: ดอก
0: เขาได้หลาย
1: ไอ้บ้าน บ้านเราเป็นไงใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็กลัวกันเหมือนกันคุณณัฐพงษ์เพราะว่าถ้าบาทอ่อนโอเคมันอาจจะดีกับสินค้าส่งออกเนาะ
0: ครับ
1: แต่อย่าลืมว่าสินค้านําเข้าโดยเฉพาะยิ่งน้ํามันน่ะทุกวันนี้มันก็แพงจะแย่อยู่แล้วถ้าเกิดจะแพงจากการที่อัตราแลกเปลี่ยนละอ่อนค่าอีกเนี่ยโอ้โหดีเซลคงทะลุ45บาทเป็นแน่แท้
0: คือ
1: มันเห็นภาพแล้วมันกลับมาตั้งสติเหมือนกันว่าเมืองไทยเอาไงระโดนหนักเหมือนกันขึ้นหนึ่งก็คืออัตราแลกเปลี่ยนเริ่มอ่อนละตอนนี้เริ่มเห็นตัวเลขแล้วนะครับตัวที่สองคือถ้าราคาพลังงานไม่ลงแล้วขึ้นอีกแล้วเห็นวันนี้ตื่นเช้ามาทรัมป์ยังไม่เป็นอะไรเลยอะฮะทรัมป์ยังประกาศจะไปถล่มอิหร่านทุกคนรอว่ามีเหตุอะไรเกิดกับทรัมป์ไม่ทุกเช้าชีวิตจะได้ง่ายขึ้นแบบนี้ก็ยังจะถล่มอิหร่านยังคาดว่าพลังงานยังจะแพงขึ้นต่อไปอีกสามแบงค์ชาติไทยอะวันนี้ถ้าขึ้นดอกเบี้ยตายแน่ๆเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้เราเจอน้ำท่วมหนัก
0: ครับ
1: พอเราเจอน้ำท่วมหนักแบบนี้ครับมันขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าทุกคนแบกกันแอนเลยอ่ะนะครับแล้วใหญ่หน่อยจะทรัพย์สินเสียหายโอกาสทำมาหากินผมเห็นสวนสยามประกาศผมยังขนลุกเลยว่าโอธุรกิจเปิดมา40ปีตอนนี้คือมันโดนน้ำท่วมจน6เดือนนี่ฟื้นฟูไม่ได้แน่ๆ
0: ไม่แต่ถ้าผมจำไม่ผิดตอนปี54เขาก็รอบหนึ่งนะ
1: หรอแต่ตอนนั้นเหมือนรอดไม่ได้ใช่ไหม
0: เออตอนปี54ตอนนั้นเขาก็อ่วมเหมือนกันเขาก็มีการปรับปรุงเหมือนกันแล้วก็เนี่ยมาอีกรอบหนึ่งก็คือรอบ
1: นี้ก็หนักแล้วว่ามันกังวลเรื่องคนตกงานด้วยแหละแล้วคนที่หาเช้ากินข้ามทั้งหลายอ่ะใช้รถใช้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องขนเงินเก็บเนี่ยออกมาซ่อมแซมบ้านกันก็น่าคิดเหมือนกันนะฮะว่าท้ายสุดเนี่ยหลายนักวิเคราะห์ก็บอกว่าหุ้นที่ลงมาติดกัน 3-4 วันเนี่ยเขามองกันว่าโดยเฉพาะกลุ่มแบงค์ที่โดนเทหนักๆเนี่ยเขามองกันว่าน่าจะเป็น NPL ไหมเพราะว่าเขากลัวเรื่องนี้มากขึ้นใน
0: ที่ฟิตเขาเตือนด้วยไหมอาจารย์เพราะว่าฟิตเขาก็บอกว่า NPL มันอยู่ตั้ง 4% นะเยอะที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรพวกเนี้ย
1: ใช่คือตัวเลขตัวนี้ของเราขึ้นมาแล้วยิ่งเจอน้ำท่วมก็ไปน่าจะเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วมันไม่ได้ท่วมแค่กรุงเทพเนาะระยองก็ท่วมหลายที่มันทั่วประเทศไทยผมว่าจุดสำคัญที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยโดนเข้าไปเพราะนั้นเลยต้องมาลุ้นเหมือนกันฮะว่าไตรมาส4เนี่ยผลประกอบการจะยังไงเพราะแต่ว่าคงได้เห็นตัวเลขไตรมาส3ก่อนเนาะประมาณสักอีกเดือนหน้านี่ก็เห็นละ
0: อันนี้ของมันจะมีกลุ่มไหนไหมผมเหลือเวลาสั้นๆประมาณสัก2นาทีอาจารย์ผมต้องถามอย่างนี้มันจะมีกลุ่มไหนไหมที่ได้ประโยชน์จากไอ้เรื่องของน้ำท่วมเนี่ยอุทกภัยเนี่ย
1: เขาก็คุยกันเนาะก็สั้นๆแบบระยะสั้นนะครับก็พวกซ่อมแซมบ้านแหละเนาะพวกวัสดุก่อสร้างน่าจะมานะครับอีกกลุ่มนึงที่คิดว่าน่าจะมาก็คือพวกพาร์ทต่างๆนะครับในรถยนต์แล้วก็อีกส่วนนึงที่เขาคุยกันก็คือพวกค้าปลีกเพราะว่าคนก็แห่กักตุนใช่แต่ว่าในระยะยาวเนี่ยเขายังมองกันว่ายังน่าจะเป็นคือกำลังเลกันว่าคนจะเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้ออสังหาไหม
0: ครับ
1: หรือเปลี่ยนที่อยู่อาศัยไหมอันนี
0: ้ตอนแผ่นดินไหวก็เปลี่ยนจากที่ละไอ้จากสูงมาอยู่ที่ละ
1: เป็นที่ละ
0: ตอนน้ำท่วมก็เปลี่ยนจากบ้านเดียวเท่าเอาไปอยู่คอนโดใหม
1: ่ก็จริงนะมันยากเหมือนกันเห็นว่าราคาที่ดินเขาใหญ่ตอนนี้ก็พุ่งแต่เพื่อนผมที่อยู่เขาใหญ่แต่บังเอิญบ้านเขาอยู่ติดลำตะคองนะอยู่หมู่บ้านแมกโนเลียพี่เขาก็บอกว่าช่วงนั้นจะต้องขนของขึ้นเหมือนกันระโดงที่ไหนก็ไม่รอดขนาดอยู่เขาใหญ
0: ่
1: ก็ผมคิดว่ามันมองสั้นๆน่ะคงประมาณนี้แต่มองในระยะยาวอ่ะครับอันนี้ต่างหากที่ผมคิดว่าต้องมองเพราะโครงสร้างเศรษฐกิจไทยมาเริ่มเปลี่ยนในแนวโน้มที่ดีขึ้นเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เป็นอิเล็กทรอนิกส
0: ์
1: ผมเริ่มเห็นการลงทุนใหม่ๆที่มาจากต่างประเทศเลยที่ผมชื่นชมมากเลยว่าเราอ่ะเป็นประเทศที่ผลิตชิ้นส่วนกระจุกกระจิ๊กกระจอกกระแจ๊กที่อยู่ในอิเล็กทรอนิกส์ก็เยอะเราไม่เคยรู้เลยจนกระทั่งวันหนึ่งที่มันบูมขึ้นมาเราได้รู้ว่าโอ้บริษัทที่เป็นซัพพลายเชนพวกเนี้ยเข้ามาเนี่ยแล้วมีเยอะในเมืองไทยเนี่ยบริษัทใหญ่ที่จะผลิตก็เลยอยากจะย้ายเข้ามาตั้งฐานผลิตในเมืองไทย
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นอานิสงส์หนึ่งที่ดี
0: ครับ
1: แต่เรื่องน้ำท่วมนี่ก็งงกันนะมันมีข่าวหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมครับก็คือแผนโตโยต้านะฮะต้องหยุดประกาศประกอบรถใช่ไหม
0: ใช
1: ่โอ้อันนี้เพราะว่าชิ้นส่วนมันโดนท่วมเยอะในโซนสมุทรปราการ
0: คือโลจิสติกมันไปส่งต่อไม่ได้ฮะคือโลจิสติกพอมันไปไม่ได้เพราะผลิตมามันก็ไปไหนไม่ได้เขาก็เลยหยุดก่อนแ
1: ทนก็เลยถูกหยุด
0: ใช่
1: จุดอย่างนี้หมดคุณณัฐพงศ์ผมเป็นห่วง GDP ไตรมาสหน้านี้จังเลยคือปีนี้ทั้งปีมันแย่มันลุ้นว่า2มั้ยถ้ามันต่ำกว่านี้อีกมันจะยิ่งเหนื่อยอ่ะปีหน้าเราจะเหนื่อยกันมากฮะ
0: ครับผมได้อาจารย์งั้นเดี๋ยววันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับ
1: ยินดีครับผมคร
0: ับครับครับสวัสดีครับนะวันนี้เวลามันงวดจริงๆนะอาจารย์กิตติพัฒน์แสนทวีสุขนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการออมและการลงทุนแล้วก็เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์แล้วก็การสื่อสารของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะก็ได้คุยกันนะในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะซึ่งปกติเราจะเจอกันเนี่ยทุกวันพฤหัสบดีนะแต่ว่าสัปดาห์นี้ก็ถือว่าพิเศษหน่อยนะเพราะว่าช่วงเนี้ยเราต้องติดตามเรื่องของการแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะที่ทำเนียบรัฐบาลนะบางวันก็มา10โมงนะบางวันก็จะ10โมงครึ่งนะบางวันอาจจะมาเร็วกว่านั้นนะก็แล้วแต่ว่าแต่ละวันนะเพราะว่าคณะทำงานเขาต้องประชุมกันตั้งแต่เช้าละนะ8โมงผมเข้าใจว่า8โมงเขาประชุมพอประชุมเสร็จเนี่ยเขาก็อยากจะสื่อสารให้เร็วที่สุดนะกับประชาชนจะได้รู้ข้อมูลได้ทันท่วงทีนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเวลาที่ไม่แน่นอนแบบนี้นะแต่ว่าของเราฮะเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราเจอกันนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10โมงถึง11โมงนะครับส่วนสัปดาห์หน้ารู้ออมโดยธนาคารออมสินก็กลับมาเจอกันเหมือนเช่นเคยเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราดูสักนิดนึงนะเราจะกลับมาแล้วเราจะได้คุยอะไรเพิ่มเติมไหมนะแต่ว่าก่อนที่จะเบรกนะระหว่างที่ยังรอสัญญาณนะผมก็ดูตัวเลขเศรษฐกิจหน่อยดีไหมฮะเพราะว่าหลายคนก็ยังติดตามอยู่นะเมื่อกี้คุยกันเรื่องตลาดหุ้นเพราะฉะนั้นเราไปดูหุ้นสักนิดหนึ่งตอนนี้ครับล่าสุดดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,572.80 จุดนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 8.89 จุดนะมูลค่าการซื้อขาย 22,249 ล้านบาทนะอันดับ1 True Corporation ครับบวกมา30สตางค์ตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ 12.80 สตางค์นะธนาคารกรุงไทย KTB ฮะ 42.25 สตางค์บวกมา1บาทนะครับท็อปไทยออยล์บวกมา 4.25 สตางค์เคลื่อนไหวอยู่ที่ 71.25 สตางค์ K-Bank บวกมา4บาทเคลื่อนไหวอยู่ที่ 237 บาทนะครับแล้วก็ปตท. PTTGCนะฮะบวกมา75สตางค์ขึ้นมาอยู่ที่50บาทนะครับส่วนเรื่องของทองนะเป็นยังไงบ้างทองนะมันย่อหน่อยนะทองครับเปิดตลาดมาตอนเช้าเนี่ยจริงๆลงไป200บาทนะแต่ว่าระหว่างที่เราจัดรายการกันเนี่ยนะมันก็มีการปรับเพิ่มขึ้นมานะเพราะฉะนั้นราคาทองล่าสุดนี่เท่ากับราคาติดตลาดเมื่อวานนะครับทองคำแท่งครับตอนนี้รับซื้ออยู่ที่ 66,200 บาทนะขายออกที่ 66,400 บาทนะครับส่วนทองรูปพรรณขายออกที่ 67,200 บาทนะโกลด์สปอต 4,167 เหรียญค่าเงินบาทอย่างที่อาจารย์กิตติพัฒน์บอกนะว่าอ่อนนะ 33.68 สตางค์นะโอ้อ่อนไปเยอะนะเมื่อเดือนที่แล้วยังเห็นอยู่ที่32ไปปลาย33เลยนะนี่ลงไปถ้าดูราคาเนี่ยค่าเงินบาทก็33.68แล้วนะจะไปที่34หรือไม่อย่างไรนะนี่ก็ต้องลุ้นเหมือนกันนะสำหรับใครที่ติดตามนะครับส่วนเรื่องของข่าวสารเอาสักนิดนะผมพอดีมันมีบางท่านที่อาจจะต้องดำเนินการนะยังเรื่องของภัยพิบัตินะเขามีการลงทะเบียนนะผ่านทางแอปเป่าตังค์นะต้องไปดูรายจังหวัดอ่ะที่มีการประกาศนะแต่ว่าถ้าใครลงทะเบียนเรื่องของรับความช่วยเหลือจากภัยพิบัติเนี่ยนะของปภ.เนี่ยผ่านทางแอปเป่าตังค์ได้นะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้นะราคาน้ำมันขายปลีกบ้านเรานะเพิ่มขึ้นนะ75สตางค์ต่อลิตรนะครับ75สตางค์ต่อลิตรนะอันนี้ทุกที่เลยนะทุกราคาเลยทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลนะดูสักหน่อยดีไหมฮะดีเซลฮะไปอยู่ที่42.19สตังค์นะฮะอันนี้ B7 นะครับส่วน B20 ฮะ37.19สตังค์แก๊สโซฮอล์91นะ40.32สตังค์โซฮอล์95 40.69สตังค์นะครับส่วน E20 35.69สตังค์นะครับอันนี้ราคาของน้ำมันนะในตลาดโลกราคาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะผมให้ดูล่าสุดเลยแล้วกันนะสำหรับราคาในตลาดโลกนะครับเบนซ์เนี่ยยังทรงตัวอยู่100กว่าเหรียญนะ102เหรียญ13เซนต์นะเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียนี่92เหรียญ57เซนต์นะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพ

0: 9% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: 10นาฬิกา37นาทีนะครับช่วงที่2นะของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะไปที่คำถามเลยแล้วกันนะคำถามของเรานะวันนี้ง่ายๆครับถามว่าธนาคารออมสินครับเขานำเสนอสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน SME ที่ประสบภัยพิบัติวงเงินกู้สูงสุดนะรายละไม่เกินกี่บาทไปตอบคำถามกันใน Facebook Live นะครับวันนี้มอบเป็นกระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์นะจำนวน1รางวัล นะครับแล้วก็ระหว่างที่เรารอศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลแถลงข่าวนะผมก็ขออนุญาตนะไปคุยกับเรื่องของการเตรียมพร้อมระมัดระวังก่อนแล้วกันนะถ้ามาเราก็จะตัดสดไปนะแต่ว่าวันนี้ท่านผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาตินะของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะท่านผอ.ธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐนะอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับผอ.ครับ
10: ครับสวัสดีครับ
9: ครับผอ.เป็นยังไงบ้างสถานการณ์น้ำเพราะเห็นที่เขื่อนเจ้าพระยานี่เขามีการปรับการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้ว
10: ครับก็ตอนนี้ครับมวลน้ำกำลังมาเคลื่อนผ่านตัวเขื่อนเจ้าพระยาแล้วนะครับจากเหตุการณ์ฝนตกนะครับในรุ่มน้ำปิงในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ณขณะนี้นะครับถ้าเราประเมินดูในภาพรวมครับมวลน้ำเนี่ยนะครับเราน่าจะควบคุมได้แล้วนะครับแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวผ่านนะครับไปสู่บริเวณพื้นที่ตอนล่างนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำเนี่ยนะครับก็จะไม่ปรับเพิ่มนะครับมากกว่านี้แล้วนะครับเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้านะครับกับไหลออกนะครับเริ่มสมดุลแล้วนะครับระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนนะครับนี้เพิ่มขึ้นนะครับไปกระทบกับพี่น้องประชาชนนะครับบริเวณพื้นที่ไหนเหนือเขื่อนนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ณขณะนี้ก็เริ่มทรงตัวนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะปรับลดลงได้แล้วนะครับ
9: ครับครับเอ๊ะผอ.ผมขออนุญาตเว้นเจ้าพญาหน่อยละกันเพราะจริงๆเจ้าพญานี่ผมว่าหลายท่านคงคุยกันเยอะที่ห่วงจริงตอนนี้ผมห่วงอยู่สองฝั่งฝั่งหนึ่งก็คือทางฝั่งกาญจนบุรีเขื่อนแม่กองนะฮะแม่น้ำท่าจีนตรงนั้นอ่ะนะไม่ตามแหละแม่น้ำแม่กองฮะขออภัยและอีกฝั่งหนึ่งฮะคือทางของภาคตะวันออกแถวฉะเชิงเซาแถวปราจีนบุรีอะไรเงี้ยตอนนี้สถานการณ์เนี่ยเป็นยังไงบ้าง
10: ครับเอาในส่วนของแม่กองก่อนนะครับแม่กองนะเดี๋ยวครับก็มวลน้ำก็เคลื่อนตัวลงไปแล้วนะครับผ่านเขื่อนแม่กองจนไปถึงตัวนะครับในสมุทรสงครามแล้วครับก็ตอนนี้ก็ยังคงมีน้ำท่วมนะครับในส่วนของจังหวัดราชบุรีบริเวณท้ายเขื่อนแม่กองนะครับแล้วก็มวลน้ำในส่วนนะครับก็เคลื่อนตัวไปแล้วครับถึงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอัมพวานะครับก็ระดับน้ำเริ่มทรงตัวแล้วนะครับแล้วก็แนวทางในการที่จะนะครับป้องกันเนี่ยนะครับอันนี้น่าจะสามารถดำเนินการป้องกันได้แล้วนะครับแล้วก็ต่อจากนี้ไปนะครับก็จะเริ่มในเรื่องของน้ำลดลงแล้วนะครับเขื่อนสามารถที่จะลดการระบายได้ในเพิ่มเติมนะครับ
9: อีกส่วนหนึ่งแควน้อยแควน้อยแควใหญ่วชิราลงกรณ์แล้วก็ศรีนครินทร์นี่มันเต็มนะมัน90กว่าเปอร์เซ็นต์มันยังไหวหรอ
10: ครับครับก็ในส่วนของศรีนครินทร์นะครับก็ยังมีช่องว่างอยู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะนะครับค่อยๆผ่อนระบายมาในช่วงนี้นะครับก็จะมีการปรับเพิ่มการระบาย

0: ใหญ่นะครับส่วนเขื่อนวัชรกรนะครับซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องเปิดสปิลเวย
1: ์
0: นะครับก็มีการปรับเพิ่มการระบายนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องเปิดสปิลเวย์หรือทางระบายน้ำร้อนนะครับมิฉะนั้นจะควบคุมปริมาณนะครับค่อนข้างยากนะครับก็ได้มีการเพิ่มการระบายนะครับณขณะนี้ก็สามารถที่จะระดับน้ำนะครับเริ่มคงตัวในอ่างเก็บน้ำนะครับก็ไม่มีการปรับเพิ่มนะครับก็พยายามที่จะคงการระบายนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะให้สถานการณ์นั้นไม่อะไรครับเริ่มคลี่คลายไปนะครับแล้วก็เราจะมาพิจารณาสถานการณ์น้ำในลำน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสามารถที่จะปรับเพิ่มต่อไปได้อีกไหมหรือไม่นะครับเพื่อที่จะไม่สร้างให้มีเรื่องของน้ำล้นตลิ่งนะครับสำหรับลุ่มน้ำบางประกงนะครับในส่วนของไม่ว่าจะเป็นปราจีนบุรีนะครับนครนายกนะครับณขณะนี้ก็น้ำกำลังลดลงนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็ยังคงมีน้ำนะครับท่วมขังอยู่นะครับโดยเฉพาะบริเวณที่ลุ่มต่ำบริเวณเขตเมืองทั้งสองเมืองเลยนะครับก็ยังอยู่ในประมาณสักต่ำกว่าเมตรแล้วนะครับก็น้ำส่วนนี้ครับก็เคลื่อนตัวมาถึงที่ตัวจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็พื้นที่ที่รับผลกระทบนะครับก็บริเวณด้านเหนือเขื่อนบางประกงนะครับได้แก่อำเภอของกวดนะครับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวแล้วก็อำเภอปากคลาครับแล้วก็ณขณะนี้ครับน้ำจากแถวนะครับเขื่อนคลองสียัดนะครับซึ่งหลากมาในช่วงที่ผ่านมาครับก็ได้ไหลล้นนะครับข้ามถนนนะครับข้ามคันคลองนะครับของส่วนคลองสียัดคลองส่งน้ำนะครับก็ไหลหลากเข้ามานะครับในเขตของชุมชนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ค่อยๆทยอยมานะครับก็ในส่วนนี้ก็มีการเตรียมพร้อมครับในการที่จะป้องนะครับในส่วนของชุมชนนะครับเพื่อที่จะให้เบี่ยงน้ำนะครับไปในบริเวณที่เป็นทุ่งนะครับแล้วก็ออกทางแม่น้ำปาปะกงไปนะครับแต่ทั้งนี้ครับในส่วนนี้ครับก็ในช่วงนี้นะครับระดับน้ำทะเลก็เป็นช่วงของการหนุนสูงด้วยนะครับก็จะสูงกว่าช่วงที่ผ่านมาครับ20ประมาณสัก20เซนติเมตรครับจากสถิติที่ผ่านมาครับณขณะนี้ก็จะสูงกว่าเดิมก่อนช่วงนี้นะครับก็เริ่มมีน้ำนะครับไหลเข้าไปในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับบางส่วนในเขตของตัวเมืองนะครับของฉะเชิงเทราด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ก็จะไม่วิกฤตหนักไปมากกว่านี้ครับ
1: ครับแล้วช่วงที่กรมอุตุเขาบอกเนี่ยช่วง5 6 7 8 9เนี่ยนะฮะ5ถึง7 8อะไรเนี่ยอันนี้ต้องเฝ้าระวังอย่าง6 7นี่แถวพื้นที่กาญจนบุรีนะ7 8นี่กรุงเทพมหานครแต่ว่ามันก็อยู่กทมใกล้ทางภาคตะวันออกเนี่ยนะอันเนี้ยเราจะทำยังไงคือน้ำของเดิมเนี่ยมันก็ยังเยอะนะเท่าที่ผมฟังนะคืออย่างลุ่มแม่กองอย่างเงี้ยนะน้ำจากเขื่อนสีกับเขื่อนอะไรวชิราลงกรณ์ก็ต้องปล่อยมาระดับน้ำที่ผ่านแม่กอง 2,500 ก็ยังต้องคง 2,500 ถูกไหมฮะณปัจจุบัน
0: ครับใช่ครับเราการบริหารตรงนั้นจะต้องส่งไปก่อนนะครับเพื่อที่จะลดน้ำด้านเหนือเขื่อนเอาไล่มวลน้ำนะครับลงไปก่อนนะครับเพื่อให้มีช่องว่างด้านเหนือเขื่อนนะครับในกรณีที่มีโอกาสที่ฝนจะตกเพิ่มนะครับในช่วงไม่ว่าจะเป็น6ถึง7นะครับหรือในช่วงของวันที่11
1: 11กลางเดือนอ่ะช่วงกลางเดือนนี้ก็มาอีกรอบนึง
0: ครับคาดว่าจะมีมานะครับแต่ว่าจากการคาดการณ์เนี่ยคาดว่าจะลงไปในส่วนของภาคใต้นะครับแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครเองของเราเองเนี่ยครับก็อาจจะโดนเล็กน้อยครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วเราไหวไหมอันนี้คือที่ผมพูดคือว่าตอนนี้มันก็คือน้ำมันก็ยังเยอะอยู่นะแล้วมันก็ต้องระบายแหละผมเข้าใจแต่ว่า6 7ที่มันจะมาเติมเนี่ยหรือว่าช่วงทั้งสองฝั่งเนี่ยนะทั้งฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยมันเราคิดว่ามันจะสถานการณ์มันจะทรงตัวขนาดนี้หรือว่าถ้ามันจะเพิ่มขึ้นหรือมันจะลดลงหรือยังไงฮะ
0: ครับกับปริมาณฝนนะครับที่คาดการณ์นะครับของกรมอุตุเนี่ยที่เราดูนะครับความเข้มเนี่ยนะครับจะเป็นจุดกระจายในแต่ละที่นะครับไม่มีขอบเขตอนาบริเวณที่ตกนะครับกว้างๆนะครับจะไม่เหมือนกับช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะตกแค่ไหมนะครับในส่วนของเนี่ยครับก็จะตกแค่อย่างน้อย2วันตกซ้ำนะครับตกซ้ำ2วันนะครับที่ผมดูจากผลการคาดการณ์นะครับที่จากการประชุมในวันนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็56เนี่ยครับซ้ำในบริเวณเดิมนะครับโดยเฉพาะจะขยับไปพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะครับจะซ้ำสองวันนะครับแล้วก็ฝั่งตะวันตกนะครับที่เรากังวลอยู่นะครับก็คือบริเวณลุ่มน้ำสแก่กังนะครับแล้วก็ลุ่มน้ำปิง
1: สแก่กังก็คืออุทัยธานีเนาะแล้วก็ข้างบนก็แถวเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแถวนั้นเหรอฮะ
0: ใช่ใช่ครับแล้วก็ในที่เดิมอีกครับก็คือที่เราคุยกันครับก็คือลุ่มน้ำแม่กอง
1: แม่กลองก็กาญจนบุรีตราดแถวนั้น
0: ใช่ครับมีขอบครับที่ตกซ้ำอยู่อย่างน้อยนะครับ3วันเลย5 6 7นะครับซ้ำบริเวณขอบนะครับแต่พื้นที่ที่ขอบเขตอนาบริเวณนะครับที่ตกเนี่ยนะครับก็ไม่คุมทั้งจังหวัด
1: ครับ
0: หรือคุมทั้งลุ่มน้ำนะครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าฟังอย่างนี้ก็คือว่าน้ำอาจจะไม่ได้เติมหนักเหมือนรอบที่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับยกเว้นครับยกเว้นมีกรณีครับกรณีของแม่น้ำปิงนะครับอันนั้นก็คือคาดการฝนแค่ตกพื้นที่ไม่กว้างนะครับแต่ว่าตกในลุ่มน้ำฝั่งของแม่น้ำปิงครับแถวจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยนะครับ200มิลที่เดียวเลยครับ200มิลนะครับแล้วก็พวดมาครับที่ลงมาครั้งนี้ครับเกิดจากฝนตก200มิลที่จังหวัดกำแพงเพชรกับน้ำเพิ่มจาก700มาเป็น 1,700 1,700 ครับเพิ่มขึ้นมา 1,000 ครับแล้วก็เป็นคอแม่น้ำที่ลาดชันครับก็ลงมาอย่างรวดเร็วนะครับเนี่ยสถานการณ์ที่เรารองรับอยู่ณขณะนี้คือน้ำมาจากแม่น้ำปิงนะครับขณะนี้ก็เคลื่อนตัวผ่านตัวเขื่อนเจ้าพระยาไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ผมเหตุการณ์แบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าไม่เกิดก็ครับสถานการณ์ก็จะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีครับน้ำก็จะเริ่มปรับลดต่ำกว่าตลิ่งนะ
1: คร
0: ับในช่วงของกลางสัปดาห์ครับ
1: ครับผม
0: เพื่อครับกลางเดือนครับกลางเดือนตุลาคมครับ
1: ครับเอ๊ะท่านผอ.ฮะถ้าเรากลับมาโอเคเราเห็นแล้วทั้งสองฝั่งนะที่ผมกังวลเนี่ยคือสองฝั่งเอาตอนนี้มาใจกลางกรุงเทพมหานครหน่อย
0: คร
1: ับ กทม.เป็นยังไงนะแต่ว่าลาดกระบังเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคลองประเวศบุรีลมจังไหวไหม
0: ครับก็ณขณะนี้ครับในสิ่งที่เราพยายามครับหน่วยงานที่ลงไประดมเนี่ยนะครับก็คือการเร่งการระบายน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มนะครับหรือเครื่องผลักดันน้ำนะครับซึ่งก็ได้รับความรู้เคาะนะครับที่มีประสิทธิภาพณขณะนี้ที่แรงที่สุดครับก็คือของกองทัพเรือนะครับในการที่จะไปเร่งการระบายน้ำนะครับในพื้นที่ที่เป็นจุดขอคอดนะครับแต่ทั้งนี้ครับการสูบน้ำเนี่ยนะครับสิ่งที่เราระดมไปเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหานะครับในเรื่องของพี่น้องประชาชนนะครับที่ยังอะไรครับยังไม่อยากกลัวว่าไปสูบเพิ่มเนี่ยนะครับก็จะส่งผลกระทบกับบ้านเรือนเขานะครับตอนนี้ก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็สั่งการไปนะครับในวันนี้เองนะครับเพื่อที่จะให้หน่วยงานไประดมนะครับเร่งสูบให้ได้นะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับลงไปทำความเข้าใจนะครับแล้วก็จะต้องมีการป้องกันนะครับสูบไปแล้วน้ำที่กำลังที่จะล้นนะครับจะต้องไปป้องกันมิให้เกิดผลกระทบนะครับกับล้นเข้าไปท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะครับก็จะทำควบคู่กันเพิ่มประสิทธิภาพการสูบนะครับแล้วก็จะต้องไปทำแนวป้องกันนะครับไม่ให้น้ำล้นออกไปท่วมพี่น้องประชาชน
1: ตรงไหนที่กังวล
0: ครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรอยต่อคลองแสนแสบนะครับคลองบางคณ
1: าน
0: ะครับหรือของประเวศเองนะครับซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการที่จะต้องสูบน้ำเร่งระบายออกไปทางฝั่งตะวันออกนะครับลงแม่น้ำบางปะกงนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ผ่านลงไปในส่วนของคลองแนวตั้งนะครับก็จะระบายออกทางคลองชายทะเลต่างๆนะครับ
1: ก็คือพูดง่ายๆคือถ้าผมฟังอย่างนี้ก็คือว่าไอ้น้ำที่มันกระจุกอยู่และขังที่มันกำลังเร่งสูบอยู่เนี่ยชาวบ้านแถวริมคลองเขาก็ยังกังวลว่าถ้ามันมาเยอะมันจะไปทั่วพวกเขาถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับคือชาวบ้านก็จะมาบอกว่าอย่าวะนะครับวันนี้ก็จะมีครับมีประชาชนนะครับที่ว่าพยายามที่จะมาค้านนะครับแต่ถ้าวันนี้ก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็ลงไปทางความเข้าใจนะครับว่าวิธีการของเราจะมีการทำแนวป้องกันด้วยนะครับสุดแล้วเนี่ยจะต้องไม่ล้นไปกระทบนะนะครับประมาณนั้นครับครับให้ทำความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับฝ่ายปฏิพัติกับทางประชาชนครับ
1: ครับเอ๊ะผมถามเพิ่มนิดนึงฮะไอ้ตรงอนุสรณ์สถานนะผอ.ไอ้ตรงปากทางเข้าลำลูกกาเนี่ย
0: ครับ
1: ไอ้ตรงเนี้ยมันจะยุบได้เร็วมากน้อยกว่านี้ไหม
0: ครับอันนี้คือเป็นตัวที่ว่าสถานการณ์ครับที่ว่าพยายามที่จะเร่งสูบถ้ามันทยอยออกไปได้จากจุดที่เป็นคอขวดเนี่ยครับน้ำก็จะเดินไปนะครับน้ำก็จะต้องทยอยออกไปนะครับมันก็ต้องไล่ออกมาประมาณนั้นนะครับ
1: อันนี้เราจะต้องเร่งผ่านคลองไหนครับผม
0: ก็ในส่วนนี้ครับจะเป็นคลองแนวตั้งที่ออกไปทางคลอง13ได้นะครับแล้วก็จะเป็นส่วนที่
1: จะไปคลอง13เลยเหรอกว่าจะดูดไปถึง
0: ไม่ครับมันก็จะไล่ไปตามคลองครับไปลงคลองหลักที่เป็นตัวนั้นนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของคลอง6วาสายล่างนะครับแล้วก็มีคลองรังสิตนะครับที่เขาพยายามสูบไปลงคลองรังสิต
1: ก็คือย้อนกลับไปขึ้นเพลินข้างบนแล้วก็ค่อยๆส่งไปที่คลอง13นะได้ยินฟังอย่างนี้ถูกไหมฮะ
0: ครับรวมทั้งออกทางแม่น้ำเจ้าพระย
1: า
0: ที่กำลังสูบออกครับก็พยายามหาทุกช่องทางครับครับที่มันใกล้ที่สุดนะครับเพื่อที่จะอะไรครับลดระดับน้ำลงให้เร็วๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับจุดคอข้อจะไปอยู่ตามที่ผมนำเรียนครับเครื่องสูบเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพที่สูบได้มากกว่านั้น
1: ครับ
0: แต่ว่าปัญหาในเรื่องของสูบแล้วไปมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนหรือประชาชนไม่ยอมนะครับเราก็พยายามที่จะไปนะครับสร้างแนวเนี่ยประชาชนก็ยังไม่ยอมนะครับแต่ก็ผู้ทางท่านนายกครับก็ได้มอบนโยบายให้ทางผู้ว่านะครับไปคุยไม่ใช่ไปบังคับไปคุย
1: เข้าใจไปทำความเข้าใจล่ะ
0: เข้าใจทำความเข้าใจนะครับเพื่อที่จะให้สามารถเร่งสูบน้ำได
1: ้ครับพอเมื่อวานเนี้ยแค่ฝนตกลงมาช่วงเดียวนะในกรุงเทพนะที่มาแล้วไปตกแถวเขตทางฝั่งโทนนะโชคดีนะที่ตกฝั่งโทนนะ90มิลลิเมตรอ่ะถ้ามันตกแถวนี้ตายเลยนะผมคือแค่แป๊บเดียวชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยใจคนกรุงเทพก็แป้วแล้วนะโอ้ยโอ้โหกลัวน้ำท่วม
0: มันยังระบายไม่ออกครับ
1: เ
0: ออครับมันก็ตกมาครับท่วมเลย
1: วัน2วันเนี้ยมันจะมีมั้ยมันจะมีเหมือนเมื่อวานมั้ย
0: ก็ที่คาดการณ์เนี่ยครับวันที่5 6ครับ
1: 5 6เลยนะไม่ใช่สุกเสาอะไรนี้มาแบบประมาณแบบว่าฝนลงประมาณหานึงอะไรอย่างงี้ไม่มีหรออ
0: ันนี้น่ะมีโอกาสครับมีโอกาสนะครับแต่ว่าที่เห็นเป็นแนวกลุ่มฝนนะครับตามการคาดการณ์กรมอุตุเนี่ยครับวันที่5นะครับแล้วก็วันที่6เนี่ยชัดมากครับ
1: ครับ5 6นี่ชัดนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบมาแบบว่าฝนราชการมาตอนเย็นช่วงวัน2วันเนี้ยอันนี้มันต้องดูกับทางสภาพอากาศเนาะถูกไหมครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันแปรปรวนตอนแรกผมดูทั้งวันก็ไม่เห็นนะอยู่ๆอ้าวมาเฉยเลยยังงงๆอยู
0: ่ครับ ก็ของเราครับก็คือในส่วนที่เป็นลมบกลมทะเลครับในส่วนของลมทะเลก็จะพัดเข้ามาในส่วนของตอนเย็น
1: ๆครับ
0: นะครับซึ่งถ้าในพื้นที่เราครับโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครร้อนจัดมากๆนี่ครับนะครับก็มีโอกาสที่เป็นฝนได้มากนะครับเหมือนในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็เรียกเป็นในส่วนของอะไรครับ Urban Heat กับภาษาของทางอุตุเขาเรียก Urban Heat นะครับก็คือในพื้นที่เมืองนะครับร้อนมาก
1: ๆ
0: นะครับกับในส่วนของลมทะเลที่หอบเอาเมฆมานะครับถ้าเป็นก้อนใหญ่ครับมาเจอความกดอากาศที่เป็นร้อนๆนะครับก็ทำให้เกิดการกันตัวเป็นฝนนะครับเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับ
1: ครับพอจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนไหมช่วงเนี้ยหรือว่าเราจะต้องติดตามสถานการณ์เนี่ยควรจะติดตามที่ไหนช่องทางไหนที่มันแบบโอ้โหทำให้เขาไม่ต้องตื่นตระหนกนะแต่ว่าให้เขาแบบตื่นรู้แล้วก็เตรียมการได้ทันอ่ะอันนี้ผมว่าสำคัญอ่ะที่สุดก็คือเตรียมการได้ทันบอกล่วงหน้าอย่างเช่นอุ้ยมันแน่แล้วประมาณสัก 3-5 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมันพอจะมีอะไรที่มันใกล้เคียงอะไรขนาดนั้นไหม
0: ครับก็ฝากอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในส่วนของสภาพอากาศนะครับในช่วงนี้นะครับที่เราเห็นกันนะครับแล้วก็ประจักษ์นะครับอย่างเช่นกรณีเมื่อวานเนี้ยนะครับที่เกิดลูกเห็บตกนะครับในส่วนของจังหวัดกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นความผันแปรที่ค่อนข้างที่จะสุดขั้วนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้เกิดนะครับในพื้นที่บริเวณนี้นะครับก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนนะครับให้รับทราบนะครับว่าความผันแปรของสภาพอากาศตอนนี้นะครับมีความเปลี่ยนแปลงนะครับค่อนข้างที่จะมากๆนะครับแล้วก็อยากจะฝากให้ในเรื่องของการติดตามนะครับสถานการณ์นะครับหรือการติดตามข่าวนะครับโดยเฉพาะในส่วนของทางรัฐบาลเองนะครับณขณะนี้ก็จะตั้งนะครับศูนย์ข้อมูลร่วมนะครับสถานการณ์อุทกภัยนะครับซึ่งก็จะมีการแถลงข่าวนะครับทุกๆ10โมงนะครับเพื่อที่จะสรุปข้อมูลข่าวสารนะครับในเรื่องของการเฝ้าระวังนะครับในเรื่องของปริมาณน้ำฝนนะครับในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลหนึ่งเดียวนะครับเพื่อลดความสับสนของพี่น้องประชาชนนะครับก็ขออนุญาตฝากไว้ประมาณนี้ครับ
1: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณท่านผอ.มากนะครับที่มาช่วยอัปเดตนะทำให้คุณผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลนะว่าจะต้องเตรียมตัวหรือว่ามีพื้นที่ไหนต้องระวังยังไงนะครับขอบพระคุณนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับท่านผอ. ธนโรจน์ วรรัตน์ประเสริฐนะฮะก็คุยกับเรานะเรื่องของนี่แหละสถานการณ์นะเรื่องของฝนฟ้าอากาศต่างๆแล้วก็ที่มันเป็นอยู่ณปัจจุบันนะฮะเพราะฉะนั้น ช่วงวันที่5วันที่6วันที่7นะอย่างที่ผอ.บอกนะครับก็คือต้นสัปดาห์หน้าอันนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะอันนี้สำคัญนะครับแล้วก็มันมีจุดที่จะเป็นจุดที่ฝนอาจจะตกมาซ้ำที่เดิมนะท่านก็บอกนะบอกว่ามันก็มีโอกาสที่จะซ้ำที่เดิมนะโดยเฉพาะตะเข็บทางฝั่งตะวันตกนะก็คือแถวกาญจนบุรีแถวนั้นนะครับแล้วก็มันจะมีแถวกำแพงเพชรลุ่มน้ำสแกกังอุทัยธานีนะแล้วก็แม่น้ำปิงเนี่ยนะก็คือกำแพงเพชรเชียงใหม่อะไรแถวนั้นนะอันนี้ต้องดูสักนิดหนึ่งนะต้องเฝ้าระวังซะหน่อยนะครับนอกเหนือจากนี้นะผมมีเวลาอีกประมาณสักนาที2นาทีนะผมให้ดูล่าสุดแล้วกันนะฮะสำหรับเรื่องของน้ำนะว่ามันเป็นยังไงไปดูคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติจริงๆแอปเนี้ยผมแนะนำคุณผู้ฟังนะอย่างน้อยๆเราก็จะได้เห็นภาพรวมว่าเป็นยังไงบ้างนะเนี่ยอย่างพื้นที่เนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่ามันมีที่ไหนที่น้ำล้นตลิ่งอยู่บ้างนะเนี่ยอย่างที่บ้านวัดพระรูปนะที่สุพรรณบุรีอย่างเงี้ยน้ำล้นตลิ่งนะที่บ้านแก้งนะจังหวัดสระแก้วนะแล้วก็มีคลองลาดบางยอ2จังหวัดสมุทรปราการจริงเยอะนะอีกหลายพื้นที่เลยนะแต่ว่าที่ผมสนใจเป็นพิเศษนะก็คือเรื่องของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ตอนนี้การกักเก็บน้ำเป็นยังไงนะครับอ่ะป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ครับตอนนี้ 110% นะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเปิดประตูระบายน้ำทั้ง7ประตูนะของป่าศักดิ์ชลสิทธิ์นะครับแก่งกระจานฮะตอนนี้อยู่ที่ 102% เกินความจุอ่างนะครับ725ล้านลูกบาศก์เมตรนะฮะตอนนี้ที่แก่งกระจานนะครับมีอยู่725ล้านลูกบาศก์เมตรนะ 102% นะที่ประแสที่ระยองนะก็เกินความจุอ่างนะ 102% นะครับที่วชิราลงกรณ์ 98.89 ไอ้ 87% ก็คือ 99% นะคุณด่านประการชน 96% ของความจุอ่างหนองปลาไหล 96% ความจุอ่างนะครับศรีนครินทร์ 95% ความจุอ่างนะฮะนฤบดินทร์ทระจินดานะ 94.57% ของความจุอ่างอันนี้เอาที่ใกล้ๆกรุงเทพมหานครนะคลองศรียัดเป็นยังไงดีหน่อยนะลงไปหน่อยนะตอนนี้เหลืออยู่ที่ 91.55% ของความจุอ่างนะครับเขื่อนลำพะเพิงนี่ได้น้ำเพิ่มขึ้นนะตอนนี้ 81.51% นะที่กังวลเรื่องของน้ำแล้งช่วงเอลนินโญก็คือหน้าแล้งเนี่ยนะก็น่าจะคลายตัวดีขึ้นหน่อยนะลำนางรองยังน้อยอยู่นะยังอยู่แท้ที่ 48.35% นะครับกระเสียวที่สุพรรณบุรีก็อยู่แค่ 42% นะนอกเหนือจากนี้อ่างใหญ่ๆนี่เขา50 60 70 80ทั้งนั้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามนะวันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่ผมณัฐพงศ์ธีรภัทรานนท์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz
3: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
4: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
3: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
4: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงศึกษาธิการพบสถานศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเกือบ 1,000 แห่งใน29จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: กระทรวงศึกษาธิการสรุปความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยพบสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 1,000 แห่งสั่งเร่งระดมงบประมาณและถุงยางชีพพร้อมส่งทีมอาชีวะลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
7: นายตติยภัทรกิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยข้อมูลณวันที่1ตุลาคม2569พบสถานศึกษาได้รับผลกระทบ988แห่งใน29จังหวัดแบ่งเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน675แห่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา42แห่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน243แห่งและกรมส่งเสริมการเรียนรู้28แห่งโดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากได้แก่กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีสมุทรปราการปทุมธานีและสระแก้วด้านการช่วยเหลือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษากว่า23ล้านบาทสนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม 19,417 ชุดพร้อมทีมฟิกอิทเซ็นเตอร์6แห่งส่วนสถานศึกษาเอกชนได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ243แห่งทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทำงานและการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสภาพของแต่ละพื้นที่พร้อมปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดราชบุรีประกาศเขตช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉิน4อำเภอหลังน้ำท่วมกระทบประชาชนในพื้นที่
8: นางสาวทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีออกหนังสือประกาศกำหนดพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบ้านโป่งอำเภอวัดเพลงและอำเภอปากท่อเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยหลังเกิดน้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรประมงปศุสัตว์ทรัพย์สินและสิ่งสาธารณประโยชน์โดยพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีเกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ครอบคลุม21ตำบลส่วนอำเภอบ้านโป่งครอบคลุม8ตำบลขณะที่อำเภอวัดเพลงกระทบพื้นที่4ตำบล30หมู่บ้านได้แก่ตำบลจอมประทัดตำบลวัดเพลงตำบลเกาะสันพระและพื้นที่เขตเทศบาลตำบลวัดเพลง และอำเภอปากท่อครอบคลุม5หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวัดยางงามเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีระบุว่าสถานการณ์ภัยพิบัติยังไม่ยุติจึงประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกระทรวงการคลังโดยกำหนดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือไม่เกิน3เดือนนับแต่วันที่เกิดภัยสุภพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลพบร่างคนงานที่เสียชีวิตอย่างน้อย15รายหลังหิมะถล่มทับค่ายพักแรมในเทือกเขาหิมาลัยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลพบร่างคนงานที่เสียชีวิตอย่างน้อย15รายและยังสูญหายอีก1รายจากเหตุการณ์ที่หิมะถล่มทับค่ายพักบริเวณฐานของยอดเขาหิมาลุงหิมานซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างที่คนงานกำลังกางเต็นท์และติดตั้งเชือกเพื่อเตรียมต้อนรับนักปีนเขาต่างชาติโดยเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มฤดูปีนเขาในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีนี้ทางด้านนายตุนสิงกูรุงประธานสมาคมมัคคุเทศก์ภูเขาแห่งชาติเนปาลระบุว่ามีโอกาสน้อยมากที่ผู้สูญหายที่เหลือจะรอดชีวิตและอาจยุติปฏิบัติการค้นหาเร็ววันนี้ทั้งนี้การท่องเที่ยวและการปีนเขาได้สร้างงานให้กับชาวเนปาลหลายหมื่นคนแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเร่งให้ทานน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นทำให้คนงานบนภูเขาต้องเผชิญความเสี่ยงอันตรายมากขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอนาบอนอำเภอพิปูนอำเภอช้างกลางอำเภอฉวางอำเภอลานสกาอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันจังหวัดยะลาอำเภอตากใบอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.5 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 67% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือลักษณะอากาศทั่วไปเมื่อ

0: ้นะคะโดยวันนี้นะคะจะเริ่มด้วยข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็เรามีผู้เชี่ยวชาญจาก3หน่วยงานด้วยกันนะคะจะเป็นผู้ร่วมแถลงในวันนี้ค่ะได้แก่ผู้เชี่ยวชาญจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจากสนทช.รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากกทม.ด้วยค่ะโดยจะขอเริ่มจากข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ท่านนายกได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมค่ะโดยให้จังหวัดที่ยังคงประสบอุทกภัยตรึงกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่จำเป็นให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องในทุกมิติค่ะและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการและระบายน้ำในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสำหรับจังหวัดหรือพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างครอบคลุมทุกด้านค่ะและเร่งดำเนินการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะโดยในวันนี้นะคะเรื่องสภาพอากาศค่ะเราเริ่มต้นกันที่สภาพอากาศค่ะโดยทางกรมอุตุนะคะได้ชี้แจงว่าในวันที่5ถึง7นี้นะคะจะมีฝนมากขึ้นค่ะเริ่มจากภาคอีสานไล่ทางตะวันตกของประเทศนะคะและอีกช่วงนึงนะคะจะเป็นช่วงที่สำคัญคือช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมค่ะซึ่งจะมีฝนตกหนักหรือฝนตกแช่นะคะในภาคกลางไล่ตั้งแต่นครสวรรค์ลงมาโดยปริมาณน้ำฝนค่ะอยู่ที่100มิลลิเมตรจากนั้นจะเลื่อนไปทางตอนใต้นะคะซึ่งในรายละเอียดของทางสภาพอากาศค่ะจะให้ทางกรมอุตุเป็นผู้ชี้แจงค่ะ
1: สวัสดีครับครับก็ในส่วนของลักษณะอากาศนะครับก็เนื่องจากช่วงวันช่วงนี้นะครับก็จะมีแนวโน้มนะครับจะมีความกดอากาศสูงลงมานะครับลักษณะของอากาศก็จะมีน่าจะมีฝนนะครับในช่วงวันที่เริ่มวันที่4นะครับเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมานะครับไปทางทิศตะวันตกนะครับแล้วก็ซึ่งพื้นที่ที่จะมีฝนต่อลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็พื้นที่กรุงเทพมหานครก็เป็นประมาณวันที่5นะครับส่วนวันที่6ก็จะมูฟเข้าไปที่แถวจังหวัดแนวกาญจนบุรีทางด้านฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับแล้วก็จนถึงวันที่7ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะดีขึ้นครับฝนจะลดลงไปนะครับก็จะมีบ้างอยู่แถวบริเวณทางภาคเหนือนะครับเพราะว่าเรื่องของความกดอากาศต่ำและอากาศหนาวเนี่ยเริ่มปกคลุมแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในวันที่11นะครับยังคงต้องจับตาเฝ้าระวังนิดหนึ่งครับเพราะว่าอาจจะมีแนวร่องความกดอากาศต่ำนะครับอยู่บริเวณแถวภาคกลางนะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับก็จะสวิงอยู่ประมาณตรงนี้นะครับก็กำลังจับตามองนะครับร่วมกับทางสทช.แล้วก็หน่วยงานบริหารจัดการน้ำนะครับเราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับรวมถึงวางแผนการเตรียมความพร้อมนะครับในการรับมือดังกล่าวครับก็น่าจะมีประมาณนี้ครับ
0: ค่ะในส่วนของการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมนะคะปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาค่ะน้ำเข้าน้ำปิงลดลงนะคะน้ำน่านอยู่ในการควบคุมค่ะโดยภาพรวมน้ำขาเข้ามีแนวโน้มลดลงค่ะในส่วนของท้ายเขื่อนค่ะเรามีการระบายน้ำนะคะอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังในส่วนของชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองนะคะโดยสถานการณ์ใน3จังหวัดนี้ยังอยู่ในช่วงทรงตัวค่ะและในผลกระทบของปัจจุบันนะคะจะอยู่ที่อำเภออยุธยาอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะคะอำเภอเสนาผักไห่บางบานซึ่งผลกระทบยังคงที่นะคะในส่วนของปทุมธานีนนทบุรีสถานการณ์ยังคงที่และยังมีผลกระทบในพื้นที่ริมตลิ่งค่ะในส่วนของกทม.ค่ะในแนวคันกั้นน้ำนะคะไม่มีผลกระทบในระดับปัจจุบันค่ะจุดน้ำเนี่ยยังอยู่จุดต่ำสุดของคันกั้นน้ำประมาณ90เซนติเมตรค่ะชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำได้มีการเสริมกระสอบทรายในจุดที่เป็นแนวฟันหล่อไว้นะคะเพื่อทำแล้วก็ทำสะพานไม้เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยในส่วนของจุดที่มีวิกฤตเดิมนะคะเช่นคลองจันทร์ณตอนนี้แห้งแล้วนะคะและในส่วนของร่มเกล้าค่ะเมื่อวานน้ำลดไปเพิ่มอีกนะคะซึ่งจะเพิ่มลงน้ำลดลงไปอีก30เซนติเมตรนะคะ คะโดยในวันนี้นะคะน้ำก็ดังบางจุดยังอยู่ในบริเวณลึกค่ะแต่ในบางจุดเนี่ยได้มีการลดแล้วก็เริ่มที่จะลดระดับลงเพิ่มเติมแล้วก็สัญจรได้บ้างแล้วนะคะโดยในรายละเอียดของการบริหารจัดการน้ำค่ะจะให้ทางสนทช.เป็นผู้ชี้แจงเพิ่มเติมค่ะ
2: ครับก็ขออนุญาตให้ข้อมูลนะครับในส่วนของการระบายน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาหรือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งหลายๆคนกังวลเรื่องของน้ำเหนือขออนุญาตนะครับในส่วนของเขื่อนหลักๆนะครับในลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งประกอบด้วยเขื่อนภูมิพลนะครับแล้วก็เขื่อนเศรษฐกิจนะครับเขื่อนภูมิพลเนี่ยยังมีปริมาณน้ำประมาณเกือบ 70% นะครับผมเขื่อนเศรษฐกิจเนี่ยมีประมาณ 80% นะครับเขื่อนแควน้อยก็ยังมีอยู่อีกประมาณ 70-80% นะครับเขื่อนมีเขื่อนป่าสักนะครับที่มีความจุที่เกิน 100% แต่ต้องเรียนครับเรามีช่องว่างอยู่อีกประมาณ 6,000 กว่าล้านนะครับผมซึ่งไม่กรณีอย่างเงี้ยนะครับไม่เหมือนปี54ขออนุญาตเรียนนะครับว่าในส่วนของข้อมูลน้ำนะครับตามที่ท่านรองโฆษกได้กรุณาบอกก็คือในส่วนของแม่น้ำปิงเนี่ยมีแนวโน้มลดลงนะครับผมลดลงยังมีนัยยะสำคัญนะครับผมลดลงไป500กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมน้ำที่ C2 ปัจจุบันเนี่ยครับที่ขณะนี้นะครับประมาณ 2,398 นะครับผมน้ำสูงสุดเมื่อวานเนี่ยครับ 2,610 นะครับผมก็ลงมาประมาณเกือบ200กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็คือสรุปว่าน้ำเหนือลดลงนะครับผมน้ำที่สแกร์กลางนะครับก็ลดลงนะครับทำให้น้ำที่ไหลมาที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับมีปริมาณการระบายที่คงที่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถคงการระบายอย่างเงี้ยได้อีกประมาณสัก 5-6 วันสถานการณ์น้ำเหนือก็จะดีขึ้นเพื่อรองรับฝนที่อาจจะตกใหม่นะครับในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ทีนี้รายละเอียดต่างๆเนี่ยทางกรมอุตุได้กรุณาให้ข้อมูลเรื่องของฝนที่จะตกช่วงวันที่11ถึง13ไว้แล้วนะครับผมเรียนนักในส่วนของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ผมเรียนว่ามีปริมาณน้ำเกินความจุนะครับมีการระบายน้ำที่ประมาณ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำก้อนนี้นะครับก็อยู่ในลำน้ำของเขื่อนป่าสักนะครับที่อยู่ตรงท้ายน้ำบริเวณจังหวัดสระบุรีนะครับผมก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อลำน้ำเพราะระบายที่400น้ำก้อนนี้มารวมกับคลองชัยนาทป่าสักนะครับรวมแล้วประมาณ540ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจะไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่เราปล่อยมาที่ 2,500 นะครับจากการตรวจสอบล่าสุดนะครับน้ำตรงนี้เองก็จะไหลไปที่ตรงบริเวณแถวบางปะอินแถวบางไทรนะครับผมน้ำเข้ามาที่ปทุมธานีนนทบุรีเนี่ยประมาณ 2,100 น้ำเนี่ยวิ่งไปอีกทางหนึ่งก็คือไปทางผักไห่ไปทางเจ้าเจ็ดนะครับไปทางสุพรรณบุรีพวกนั้นนะครับผมซึ่งต้องขออนุญาตเรียนนะครับวันนี้ตลิ่งที่นนทบุรีเนี่ยนะครับยังต่ำกว่าประมาณ 1.2 เมตรนะครับผมก็คือยังต่ำกว่ากำแพงกั้นน้ำของตัวนนทบุรีต่ำกว่าที่ปทุมประมาณ 0.57 เมตรก็คือครึ่งเมตรนะครับผมต่ำกว่าที่กรุงเทพเนี่ยประมาณ 1.2 เมตรนะครับผมก็ยังสามารถระบายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของน้ำเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11ถึง13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง 2,500 เนี่ยก็จะทำให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบายโดยที่จะไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับแต่ทั้งนี้อาจจะมีพื้นที่ที่รับผลกระทบตามที่ท่านรองโฆษกได้กรุณาบอกคือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งเป็นประมาณสัก8อำเภอนะครับก็คือเป็นจุดที่อยู่นอกคันกั้นน้ำบริเวณหัวเวียงเสนาผักไห่ท่าดินแดงบางกระทุ่มพวกนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางผู้ว่าการจังหวัดกรุงพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้จัดกำลังทหารเลยนะครับเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนอพยพพี่น้องประชาชนเมื่อเช้าเนี่ยมีคุณยายวัย90นะครับก็ดูแลก็เอาออกไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเราจำเป็นต้องระบายน้ำในอัตรา 2,500 เนี่ยประมาณสัก 5-6 วันนะครับเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำแล้วตรงแม่น้ำท่าจีนเองนะครับก็จะมีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของท้ายประตูโพพยานะครับเราก็รักษาการระบายน้ำที่จะเข้าแม่น้ำท่าจีนนะครับเพื่อที่จะให้ไม่ไปกระทบตรงนั้นเนี่ยมากนะครับผมแต่ตรงนี้ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าเราดูถึงผลกระทบที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกที่จังหวัดกาญจนบุรี5อำเภอของกาญเนี่ยแถวบ่อพลอยห้วยกระเจ้าเราฝันหนองปือพวกเนี่ยจะลงมาที่แม่น้ำท่าจีนด้วยนะครับตรงบริเวณอำเภอสองพี่น้องของจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็เป็นบริเว ณทุ่งโพพยาของสุพรรณบุรีเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงบริเวณสุพรรณบุรีรอยต่อนครปฐมเนี่ยนะครับซึ่งได้รับรายงานจากจังหวัดสุพรรณบุรีกับจังหวัดนครปฐมเนี่ยได้มีการบริหารจัดการน้ำค่อนข้างที่จะมีข้อมูลและการบริหารจัดการที่ดีนะครับผมเรากลับมานะครับในส่วนของสถานการณ์ที่เรียนนะครับว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางกทมคงให้รายละเอียดก็ยังมีขีดความสามารถในการระบายที่ฝั่งเจ้าพระยาที่ยังสามารถสูบได้วันละประมาณ70ล้านหรือประมาณวันละประมาณลูกบาศก์เมตรนะครับประมาณ800กว่าลูกบาศก์เมตรผ่านอุโมงค์ผ่านคลองต่างๆผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาแต่การระบายในฝั่งตะวันออกที่ไปฉะเชิงเทราและไปทางนครนายกเนี่ยหรือทางสมุทรปราการที่เป็นแนวดิ่งเนี่ยจะระบายได้ไม่มากแต่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีบัญชาให้ทางกองทัพบกนะครับทางกระทรวงกลาโหมทางกรมชลประทานเนี่ยเพิ่มเครื่องไม้เครื่องมือในการสูบเร่งนะครับแล้วก็ทอยน้ำไปในจุดที่เราสามารถระบายได้ดีนะครับตรงนี้เองนะครับขออนุญาตเรียนนะครับว่าในส่วนของน้ำเหนือท่านคลายความกังวลได้นะครับแต่เราต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องในของลุ่มน้ำเจ้าพระยาอาจจะมีสถานการณ์ที่น้ำท่วมเหนือเขื่อนเจ้าพระยาบ้างนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์ที่สว่างอารมณ์ที่แควตากแดดที่อุทัยธานีแต่เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองก็ได้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ในจุดดังกล่าวจากการที่เราต้องทดระดับน้ำเหนือเขื่อนที่ระดับสูงพอสมควรนะครับเรามาถึงลุ่มน้ำบางปะกงต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยลุ่มน้ำบางปะกงสูงสุดเป็นโทษนะครับเป็นนิวไฮใหม่ของแม่น้ำบางปะกงเลยนะครับสูงกว่าระดับปี56ถือว่าที่เป็นปีน้ำท่วมหนักของตรงปราจีนบุรีสูงกว่า11เซนติเมตรมาที่ระดับ 4.98 เมตรนะครับสูงกว่าระดับปกติปี56นะครับ11เซนเป็นนิวไฮใหม่นะครับและเนี่ยการระบายน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงนะครับก็จะมีระบายจากเขื่อนขุนด่านซึ่งเราสามารถที่จะควบคุมการระบายได้แต่ทั้งนี้ต้องเรียนนะครับว่ากรมชลประทานเองก็ยังมีการระบายอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำในตัวเขื่อนให้มีช่องว่างพอกรณีวันที่11ถึงวันที่13ในมีฝนตกเนี่ยจะต้องไม่ระบายเยอะๆนะครับเพราะข้างล่างจะได้รับผลกระทบตรงนี้เองครับก็จะมีผลกระทบในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของแม่น้ำบางปะกงนะครับที่มีระดับสูงขึ้นบริเวณจังหวัดนครนายกไม่ว่าจะเพนอำเภอองครักษ์นะครับอำเภอปากพีนะครับหรืออำเภอบางน้ำเปรี้ยวของฉะเชิงเทรานะครับหรือบ้านสร้างของปราจีนตรงนี้มีปริมาณน้ำท่วมค่อนข้างสูงบางจุดเป็น2เมตรนะครับโดยเฉพาะที่องครักษ์และที่บางคล้านะครับของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ทางรัฐบาลเองนะทางกองทัพเรือก็จัดเครื่องมือนะครับในเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำนะครับไปอยู่ในจุดของแม่น้ำบางปะกงที่จะช่วยนะครับซึ่งสถานการณ์เนี่ยต้องเรียนนะครับว่าเราก็พยายามที่จะลดการระบายน้ำจากเขื่อนกรณีที่เรายังสามารถบริหารจัดการได้แต่ก็ยังมีเขื่อนเช่นเขื่อนสียัดนะครับที่ฉะเชิงเทรานะครับก็มีปริมาณน้ำเกิน 100% นะครับก็ระบายลงมาทางคลองท่าราชตรงบริเวณตัวเมืองฉะเชิงเทราตรงคลองเขื่อนนะครับตรงบางคล้าก็จะได้รับผลกระทบนะครับตรงนี้เองก็เป็นจุดที่ต้องมีการผลักดันและเร่งการระบายน้ำในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นปลายน้ำของแม่น้ำบางปะกงนะครับส่วนสถานการณ์ในลุ่มน้ำย่อยๆเช่นที่ระยองครับก็จะมีในส่วนของตัวบ้านค่ายตัวอำเภอเมืองบางส่วนนะครับส่วนจันทบุรีลดลงแล้วแต่ทั้งนี้นะครับจากสถานการณ์ที่ทางกรมอุตุให้มาเนี่ยอาจจะมีฝนที่ตกหนักในช่วงวันที่11ในจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ในส่วนของตราดด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะได้มีการเตรียมพร้อมในทุกจังหวัดของภาคตะวันออกนะครับแล้วต่อมาเรามาที่ลุ่มน้ำแม่กลองนะครับผมก็เริ่มต้นที่เขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับเรายังมีช่องว่างอยู่ประมาณ120ล้านนะครับเราระบายที่วันละ40ล้านนะครับผมซึ่งวันนี้เป็นข่าวดีครับมีการนำเข้าที่เขื่อนแม่กลองเนี่ยเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับประมาณ50ล้านนะครับพรุ่งนี้จะเข้าที่40ล้านเพราะอัตราการเข้าของน้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์กับอัตราการระบายของน้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะเท่ากันก็คือจะทำให้ระดับเท่ากันเราจะเร่งการระบายน้ำเพื่อรอน้ำในช่วงวันที่6ซึ่งคาดว่าจะตกที่ทองผาภูมิด้วยนะครับแล้วก็วันที่11ถึง13เพื่อที่จะให้มีช่องว่างแต่ทั้งนี้ครับไปดูแล้วนะครับโดยที่ทางอาคารระบายน้ำล้นของเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยก็ยังมีช่องว่างพอที่จะบริหารจัดการได้ส่วนเขื่อนศรีนครินทร์นะครับก็ยังมีช่องว่างอยู่ประมาณเกือบ700ล้านซึ่งสามารถที่จะรองรับฝนที่ตกวันที่6และตกวันที่11ถึง13ได้นะครับกลับมาที่เขื่อนแม่กลองแล้วซึ่งเป็นด้านท้ายของเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์นะครับยังระบายน้ำอยู่ที่1,800กว่าลูกบาศก์เมตรที คาดว่าภายใน1สัปดาห์เนี่ยจะกลับไปที่ต่ำกว่า 1,000 นะครับซึ่งต่ำกว่า 1,000 เนี่ยนะครับในบริเวณโซนของบ้านโป่งโพธารามอำเภอเมืองราชบุรีอัมพวานะครับแถวบางขุนทีก็จะมีปริมาณน้ำลดลงนะครับแม่น้ำแม่กลองเนี่ยทางฝั่งขวาของแม่น้ำแม่กลองเนี่ยตลิ่งค่อนข้างต่ำโดยเฉพาะบริเวณโซนอำเภอโพธารามลากลงไปจนถึงตัวอำเภอเมืองราชบุรีซึ่งคิดว่าประมาณ1สัปดาห์ครับก็จะต่ำกว่า 1,000 และต่ำกว่าตลิ่งก็น้ำก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับผมส่วนที่เขื่อนแก่งกระจานที่น้ำเพชรนะครับก็มีปริมาณน้ำไหลเข้าประมาณวันละ 12-13 ล้านนะครับเราก็ยังระบายได้10ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการระบายที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับยังสามารถบริหารจัดการได้นะครับโดยเราใช้เขื่อนเพชรบริหารจัดการเพราะในตัวจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็ยังปลอดภัยจากอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีการระบายน้ำเหนือเขื่อนเพชรอยู่ด้วยแต่ก็ต้องเตรียมไว้สำหรับในช่วงของวันที่6และวันที่11ถึง13ด้วยนะครับซึ่งดูสถานการณ์แล้วเนี่ยก็ต้องมีการเร่งการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับแต่เร่งการระบายน้ำน้ำยังอยู่ในแม่น้ำนะครับในแม่น้ำเพชรบุรียังไม่ได้รับผลกระทบอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมของทั้งหมดนะครับแต่ต้องเรียนเน้นย้ำอีกทีว่าในส่วนของน้ำเหนือเนี่ยครับตอนนี้ยังอยู่สถานการณ์ที่มีแนวโน้มลดลงนะครับแล้วก็ปลอดภัยทั้งปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพและสมุทรปราการอาจจะมีน้ำท่วมขังในพื้นที่นะครับส่วนในกรุงเทพเดี๋ยวทางท่านโฆษกทางกทม.คงได้กรุณาชี้แจงให้เพิ่มเติมครับ
0: ค่ะมีแจ้งเพิ่มเติมนะคะในส่วนของเส้นทางที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ค่ะแล้วก็เส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงในกรุงเทพนะคะโดยเส้นทางที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่นะคะได้แก่ถนนพหลโยธินนะคะรอยต่อกทม.พหลโยธิน 54/1 ถนนสุวินทวงศ์แยกตัดถนนรามคำแหงคลองตโนดถนนกรุงเทพกรีฑาซอย9ถึง25และ41ถึง55ค่ะถนนหลวงแพ่งตลอดทั้งสายถนนฉลองกรุงตลอดทั้งสายถนนเจ้าคุณทหารตั้งแต่ตัดร่มเกล้าแยกเจ้าคุณทหารค่ะโดยในส่วนของชุมชนนะคะชุมชนที่ยังมีวิกฤตอยู่นะคะได้แก่ชุมชนลาดกระบังค่ะซึ่งได้แจ้งไปแล้วเบื้องต้นนะคะว่าระดับน้ำลดลงแต่ยังพบปัญหาในพื้นที่ในเรื่องการสัญจรนะคะรวมถึงทางกรุงเทพมหานครได้เร่งสูบน้ำระบายเต็มที่ค่ะและอีกพื้นที่นึงนะคะเป็นพื้นที่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงและสายไหมค่ะโดยพื้นที่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงและสายไหมยังต้องเฝ้าติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะคะโดยน้ำในพื้นที่นี้ค่ะมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นด้วยค่ะเนื่องจากเกี่ยวข้องกับระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์นะคะโดยในพื้นที่สายไหมอเงินยังคงมีน้ำท่วมขังในชุมชนแม้ระดับน้ำลดลงต้องเร่งสูบน้ำและผลักดันน้ำเพิ่มเติมค่ะคาดว่าจะระบายได้ภายใน2วันนะคะโดยในส่วนนี้ค่ะจะมีการวันนี้ปภ.ได้มีการเปิดยื่นขอเงินเยียวยาน้ำท่วมนะคะตั้งแต่8โมงเช้าวันนี้ในแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะซึ่งหลายๆท่านถามเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องเตรียมนะคะโดยข้อมูลที่ประชาชนต้องเตรียมคือบัตรประชาชนของผู้เอาประกันนะคะหรือผู้แจ้งภาพถ่ายความเสียหายหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนค่ะโดยท่านที่อยู่ในกทม.นะคะจะต้องมีการลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งผ่านทางเว็บไซต์ของกทม.เองนะคะโดยต้องลงทะเบียน2รอบค่ะเป็นทางแอปทางรัฐ1ครั้งและลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ที่กทม.จะแจ้งอีก1ครั้งนะคะโดยรายละเอียดส่วนนี้จะให้ทางกทม.เป็นผู้ชี้แจงค่ะ
3: หลักเกณฑ์และแนวทางมาตรการการช่วยเหลือนะครับผมซึ่งทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะได้เร่งรัดขั้นตอนการเยียวยานะครับโดยมีทั้งการลงทะเบียนได้ทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันของกรุงเทพมหานครเองนะครับรวมถึงเราอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านที่ไม่สะดวกในการเข้าถึงทางแอปพลิเคชันนะครับสามารถที่จะมาลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตนะครับผมโดยการช่วยเหลือเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของในส่วนของค่าซ่อมแซมบ้านนะครับค่าที่พักพิงชั่วคราวค่าเครื่องมือประกอบอาชีพค่ารักษาพยาบาลค่าจัดการศพและค่าดำรงชีพเบื้องต้นนะครับซึ่งหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยในส่วนของค่าซ่อมแซมบ้านก็จะมีทีมจากกรุงเทพมหานครและทีมวิศวกรอาสาที่จะลงในสำรวจต่อ ไปครับผมขอเพิ่มเติมในส่วนของการจัดตั้งศูนย์ประชาการหน้างานหรือ IPC ของกรุงเทพมหานครนะครับก็กรุงเทพมหานครเนี่ยจะได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประชาการเร่งด่วนนะครับ440ก็คือโซนกรุงเทพเหนือนะครับบริเวณสนามบินดอนเมืองหรือคลองด้านบนนะครับเพื่อจะช่วยบริหารจัดการน้ำที่ไหลมาจากทางด้านตอนบนนะครับส่วนลักกระบังและล่มเกล้านะครับโดยตอนนี้จะตั้งศูนย์ประชาการถาวรนะครับโดยมีผู้บริหารกทมที่มีอำนาจการตัดสินใจได้ประจำอยู่ตลอดเวลาจนกว่าน้ำในพื้นที่จะลดลงครับผมส่วนโซนถนนลักกระบังจะตั้งบริเวณซอยลักกระบัง100นะครับและส่วนพระนครโดยจะตั้งศูนย์เสริมเพื่อดูแลประชาชนตามถนนลักกระบังที่ได้รับผลกระทบนะครับผมสำหรับโซนหนองจอกบริเวณชุมชนวิกฤตเนี่ยจะตั้งศูนย์หน้างานดูแลหมู่บ้านฟอร์เรวิลชุมชนในเขตหนองจอกและที่ในจุดที่ระดับน้ำยังอยู่ในวิกฤตครับผมครับ
0: แล้วจะมีในส่วนของที่ในช่วงของวันที่11และ14ที่ระดับน้ำฝนจะมีการคาดการณ์ว่าฝนตกเพิ่มขึ้นนะคะทางกทม.มีแผนเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรบ้างคะ
3: ครับผมครับสำหรับแผนรับมือฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับตามที่ได้มีการพยากรณ์นะครับในช่วงวันที่11เป็นต้นไปนะครับโดยกทม.เนี่ยยังคงมีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตอยู่ที่ทุกสำนักงานเขตนะครับเพื่อตรงนี้จะได้ทบทวนแผนเผชิญเหตุพร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือฟื้นฟูนะครับมีการในเรื่องของการแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นะครับการเตรียมพร้อมอพยพประชาชนสัตว์สิ่งของนะครับและการช่วยเหลือกลุ่มประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับผมการอัปเดตข้อมูลศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่นะครับจุดรับฝากรถแบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็การประสานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงนะครับผมเช่นศูนย์จุดบริการทางการแพทย์และจุดบริการอาหารถุงยางชีพต่างๆเป็นต้นครับผม
0: และในส่วนของช่วง11ถึง14เนี่ยเราจะมีการจัด World Bank ค่ะซึ่งทางกทม.ได้มีแผนรับมือในจุดนี้อย่างไรบ้างคะ
3: ครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีการจัดประชุม World Bank นะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยจะได้มีแผนเผชิญเหตุนะครับโดยเฉพาะเรื่องแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งตรงนี้จะโฟกัสไปในพื้นที่ที่มีการจัดงานนะครับอย่างเช่นโซนศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยเป็นต้นครับผม
0: ก็รัฐบาลค่ะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็จะเร่งดำเนินการเพื่อที่จะให้ประชาชนทุกท่านนะคะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติค่ะในเร็วที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ

0: ตอรี่สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนถ้าเมืองพัทยาทั้งเมืองมีฟ้าแฝดอีกแห่งอยู่ในโลกดิจิทัลถนนอาคารการจราจรไปจนถึงทิศทางการไหลของน้ำถูกจำลองขึ้นเป็นภาพสามมิติเสมือนจริงเพื่อให้เมืองสามารถมองเห็นปัญหาและเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆได้ก่อนเกิดขึ้นจริงนี่คือแนวคิดของโครงการพัทยาทวินซิตี้หรือดิจิทัลเมืองแฝดความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยากับจิสดาเพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลทวินมาเชื่อมโยงกับข้อมูลขนาดใหญ่ยกระดับพัทยาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบระบบเมืองแฝดจะช่วยวิเคราะห์และบริหารเมืองพัทยาในหลายมิติด้านการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจะสามารถตรวจสอบสภาพอากาศคุณภาพอากาศและข้อมูลความปลอดภัยแบบเรียลไทม์ด้านการจัดการน้ำระบบจะจำลองทิศทางการไหลของน้ำเพื่อช่วยวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังแม่นยำและทันท่วงทีและโครงการเสาอัจฉริยะพัทยาสมาร์ทโพลเพื่อดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมงช่วยสร้างความมั่นใจในมาตรฐานของเมืองท่องเที่ยวระดับสากลพัทยาทวินซิตี้จึงไม่ใช่เมืองจำลองในคอมพิวเตอร์แต่คือเครื่องมือสำคัญในการสร้างเมืองที่ปลอดภัยมีการบริหารจัดการอย่างแม่นยำและพร้อมต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกนี่คืออีกก้าวของพัทยาจากเมืองท่องเที่ยวริมทะเลสู่เมืองอัจฉริยะบนเวทีโลก
1: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
0: ถ้าเมืองพัทยาทั้งเมืองมีฟ้าแฝดอีกแห่งอยู่ในโลกดิจิทัลถนนอาคารการจราจรไปจนถึงทิศทางการไหลของน้ำถูกจำลองขึ้นเป็นภาพสามมิติเสมือนจริงเพื่อให้เมืองสามารถมองเห็นปัญหาและเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆได้ก่อนเกิดขึ้นจริงนี่คือแนวคิดของโครงการพัทยาทวินซิตี้หรือดิจิทัลเมืองแฝดความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยากับจิสดาเพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลทวินมาเชื่อมโยงกับข้อมูลขนาดใหญ่ยกระดับพัทยาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบระบบเมืองแฝดจะช่วยวิเคราะห์และบริหารเมืองพัทยาในหลายมิติด้านการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจะสามารถตรวจสอบสภาพอากาศคุณภาพอากาศและข้อมูลความปลอดภัยแบบเรียลไทม์ด้านการจัดการน้ำระบบจะจำลองทิศทางการไหลของน้ำเพื่อช่วยวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังแม่นยำและทันท่วงทีและโครงการเสาอัจฉริยะพัทยาสมาร์ทโพลเพื่อดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมงช่วยสร้างความมั่นใจในมาตรฐานของเมืองท่องเที่ยวระดับสากลพัทยาทวินซิตี้จึงไม่ใช่เมืองจำลองในคอมพิวเตอร์แต่คือเครื่องมือสำคัญในการสร้างเมืองที่ปลอดภัยมีการบริหารจัดการอย่างแม่นยำและพร้อมต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกนี่คืออีกก้าวของพัทยาจากเมืองท่องเที่ยวริมทะเลสู่เมืองอัจฉริยะบนเวทีโลก

ตอน Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz ยังคงเป็นดิฉันนัทค่ะพร้อมด้วยทีมงานทั้งหมดจะหยิบเรื่องน้อยนิดเรื่องนี้หน่อยที่เกิดขึ้นใต้ฟ้าเมืองไทยมาพูดคุยคุณเป็นประจำเพราะประเทศไทยคือบ้านหลังใหญ่ที่เราทุกคนอาศัยอยู่ด้วยกันบ้านหลังนี้แบ่งห้องเป็น77ห้องนั่นคือ77จังหวัดแต่ละจังหวัดจะแตกต่างออกไปตามสภาพพื้นที่ภูมิประเทศและผู้คนที่อยู่อาศัยบางคนเป็นคนเหนือบางคนเป็นคนใต้หลายคนเป็นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกเล็กไม่น้อยที่เป็นคนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนภาคไหนทุกคนล้วนเป็นคนไทยอยู่ภายใต้ธงไตรรงค์ผืนเดียวกันประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่ประเทศไทยและเราจะนำมาพูดคุยกันที่นี่ Thailand Story เป็นประจำครับมาพบกันช้าไปนิดนึงไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามีเรื่องราวสำคัญที่ทุกคนอยากรู้นั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวของน้ำและตอนนี้ก็จะไปคุยเรื่องของน้ำอีกเช่นเดียวกันทุกคนอยากรู้พอๆกันนั่นแหละพอกับดิฉันอยากรู้ทุกคนอยากรู้เหมือนกันเท่าๆกันเลยทีเดียวดิฉันเชื่อแบบนั้นนะแล้วเมื่อวานนี้ที่ดิฉันบอกว่าดิฉันมั่นใจว่ายังไงกรุงเทพมหานครก็ไม่ท่วมดิฉันมั่นใจแบบนั้นพูดในฐานะของตัวเองในฐานะของสื่อในฐานะของประชาชนและในฐานะของของคนเป็นอาจารย์ไม่ได้พูดในฐานะของโฆษกรัฐบาลนะเพราะดิฉันไม่ได้เป็นดิฉันไม่ได้เป็นแต่หลายคนบอกโอ้โหอาจารย์ที่พูดมาทั้งหมดนั้นน่ะใช่เลยบอกเหรอเดี๋ยวเขาตั้งดิฉันเองเดี๋ยวเขาตั้งดิฉันเองเอาเป็นว่าอะไรที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณดิฉันจะมาเล่าให้ฟังอย่างนี้ดีกว่านะเพราะคุณเดือดร้อนดิฉันก็เดือดร้อนเราเดือดร้อนพร้อมๆกันแบ่งๆกันดังนั้นพอมีความรู้อะไรพอมีอะไรเนี่ยเราต้องติดต่อเราต้องคุยกันเลยทีเดียวอะนะคะดิฉันเชื่ออยู่อย่างนึงนะไม่มีใครอยากทำให้ประชาชนของตัวเองเดือดร้อนหรอกจริงอันนี้เรื่องจริงที่สุดถ้าสมมติดิฉันเป็นรัฐบาลเนี่ยดิฉันไม่อยากให้ประชาชนดิฉันเดือดร้อนเลยเพราะอะไรก็เขาอยู่ภายใต้การดูแลของเราที่ไปทำให้เขาเดือดร้อนได้ไงทำให้เขารักดีกว่าทำให้เขาเกลียดถือว่าจริงไหมจริงเรื่องจริงไม่มีอิงนิยายนะไม่ได้พูดเข้าข้างใครทั้งนั้นเพราะดิฉันไม่รู้จักใครงั้นนะคะไม่รู้จักใครงั้นใครดิฉันก็ไม่รู้จักแต่ใครจะรู้จักดิฉันหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องอันนั้นอีกเรื่องนึงนะคะเอาเป็นว่าดิฉันเชื่ออย่างนี้ก็แล้วกันแต่ถ้าดิฉันบอกคุณฟังดิฉันนะเตรียมตัวนะคุณยกผ้ายกของหนีเลยขับรถหนีเลยเหมือนดิฉันเนี่ยดิฉันเตรียมแล้วเตรียมที่จอดรถดิฉันดูแล้วดิฉันจะไปจอดที่ไหนจอดที่ไหนนะบนทางด่วนเลยบนโทเวเลยจอดทิ้งแล้วเดินหนีเลยจริงดิฉันตายอย่างนั้นเลยนะใช้จอบไปคุยกับท่านเลขาธิการทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทช.ท่านชยันต์เมืองสงไปทักทายกันสวัสดีค่ะท่านเลขาค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับอาจารย์นะครับสวัสดีท่านผู้ชมไอ้ผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับครับ
0: มีผู้ชมด้วยค่ะทั้งหมดเลยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะทั้งหมดเลยค่ะขอบพระคุณที่ให้เกียรติรายการนะคะ
1: ขอบคุณเพียงเดียวจังครับ
0: อาจารย์อยากคุยเรื่องมานานแล้วล่ะค่ะเรื่องของน้ำนี่แหละเรื่องของน้ำนี่แหละนะคะ
1: คร
0: ับ คืออย่างนี้อาจารย์เนี่ยเป็นตัวกลางซึ่งแฟนรายการอาจารย์เนี่ยเยอะมากฟังพร้อมๆกันทั่วประเทศเลยนะคะคือวิธีแห่งประเทศไทยเนี่ยไปทั่วประเทศถูกไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วแฟนรายการอาจารย์เนี่ยเกษตรกรเยอะบางบานอ่างทองสุพรรณเยอะมากนะคะ
1: ครับ
0: ดังนั้นการที่ท่านมาพูดแบบนี้ดีเลยนะจากกรณีที่สทช.ออกประกาศเตือนเรื่องเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะคะอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องประชาชนต่อไหมคะ
1: ครับก็ตามที่ทุกท่านก็ทราบดีว่าฝนได้ตกเยอะด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็อยู่ใต้เขื่อนม
0: ี
1: ฝนและฝนสิ่งกิจทำให้น้ำในแม่น้ำปิงแม่น้ำท่านเพิ่มขึ้นก็ได้ทำให้การขออนุมัติที่จะต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นจาก 2,003 เป็น 2,500
0: ครับ
1: ตรงนี้เองก็เมื่อคืนกรมชลประทานก็ได้ระบายน้ำเพิ่มขึ้น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประมาณตอนสัก 3:00 นะครับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะคงที่อยู่สัก2-3 วันนะครับหลังจากเพื่อรองรับเตรียมรองรับฝนที่จะมาในห่วงของวันที่5-8นะครับที่ว่ากรมอุตุได้คาดการณ์ว่าฝนอาจจะตกด้านเหนือเขื่อนชัพยาแต่ตอนนี้ในทิศทางที่ดีขึ้นคือในแม่น้ำปิงที่เราติดตามก็มีค่าระดับน้ำลดลงจากที่วันก่อนค่อนข้างเยอะจากวันที่30จาก1,900เหลือ900ก็ลดไปประมาณ1,000
0: โอ้โหเยี่ยมเลย
1: ครับส่วนแม่น้ำน่านลดล

0: ไม่เยอะค่อนข้างจะคงที่ประมาณ 1,000 เหลือประมาณ 1,080 ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าสแกนกลางก็ยังนิ่งๆอยู
1: ่
0: แต่ก็แม่น้ำปิงก็เป็นตัวที่ลดสายหลักนะครับที่ทำให้ด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็คงตอนนี้เราระบายอยู่ 2,500 แล้วดูผมดูระดับเนี่ยนิ่งอยู่ตั้งแต่ตอนตี 4 ตี 5นะคร
1: ับ
0: ตี 3จนถึงปัจจุบันเนี่ยระดับก็อยู่ประมาณ 17.76 ก็แสดงว่าก็เริ่มยังทรงตัวแต่ยันน้ำที่ไหลเติมมาเดี๋ยวก็คงมีแนวโน้มลดลง
1: ครับ
0: นะจากนครสวรรค์นี่จะใช้เวลามาที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณ1วันนะครับ
1: เท่าที่ขอโทษค่ะเท่าที่อาจารย์ทราบเนี่ยนะอาจารย์ดูจากในข่าวเนี่ยนะเขาบอกว่าน้ำจากนครสวรรค์เนี่ยเริ่มลดลงจริงหรือไม่จริงฮะท่าน
0: จริงจริงครับตอนนี้ลดลงจากนครสวรรค์น่ะลดลงเหลือประมาณ 2,300
1: ค่ะ
0: นะครับจากที่เมื่อวานน่ะประมาณตอน 6:00 นประมาณ 2,600
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นลดลงไปประมาณ300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่ก็เป็นผลดีอย่างยิ่ง
1: ค่ะ
0: นะครับก็วันนี้ลดลงแต่เมื่อวานที่ผมเรียนนะครับเมื่อวานช่วงพีคก็คือช่วงสูงสุดตอนเช้า
1: เ
0: พราะฉะนั้นวันนี้ที่เขื่อนเจ้าพระยาก็จะเป็นช่วงที่สูงสุดนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วแม่น้ำปิงที่จะมาเติมนครสวรรค์ก็มีลดลงอีกครับก็เป็นเรื่องที่ดี
1: นี่มันคือข่าวดีที่สุดเลยนะเนี่ย
0: ครับแต่เราก็ต้องรอดูว่าที่อุตุก็ทำนายว่า
1: อ่าใช่ใช่
0: แต่นะครับตรงนี้ต้องขอเรียนว่าเราก็จำเป็นต้องระบายประมาณ 2,500 สัก 2-3 วันน
1: ะ
0: ครับเพื่อเตรียมรองรับน้ำในช่วงของวันที่5ถึงวันที่8นะครับแต่ถ้าเกิดวันที่5ที่8ถ้าเราดูใกล้ๆแล้วฝนน้อยลงก็จะได้ประสานกรมชลประทานอาจจะลดการระบายจาก 2,500 เหลือ 2,400
1: ค่ะ
0: เพื่อไม่เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนด้านท้ายน้ำ
1: ค่ะ
0: นะครับก็เรียนตรงนี้ว่าเราก็ก็ติดสถานการณ์อยู่ก็ต้องดูฝนที่จะตก
1: ค่ะ
0: ในช่วงของเวลาเพราะช่วงนี้อากาศแปรปรวนไปมาก
1: ใช่ไม่นิ่งเลยไม่นิ่งเลย
0: ไม่นิ่งเลยครับก็ทุกคนบอกว่าจะเป็นปีแล้งก็ไม่แล้ง
1: มันแล้งตรงไหนอะอาจารย์เนี่ยนั่นน่ะสิอาจารย์พยายามถามนะมันแล้งตรงไหนใช่ไหมคะอาจารย์ถามมาไงต้นปีแล้วอะใช่ไหมทีนี้อาจารย์มีความเชื่อมั่นอย่างหนึ่งนะท่านเลขา
0: ครับ
1: อาจารย์เชื่อมั่นว่างานเนี้ยรัฐบาลเอาอยู่สทนชกรมชลเอาอยู่เพราะ
0: ไม่อยาก
1: เพราะว่า
0: อยู่คือทุกหน่วยบูรณาการช่วยกันทำงานอย่างดี
1: พี่บอกว่าเอาอยู่เพราะว่าต้นเดือนตุลาเนี้ยมันจะมีการประชุมใหญ่ที่กรุงเทพมหานครท่านทราบไม่ใช่เหรอถูกไหมคะจากทั่วประเทศจะมาประชุมที่กรุงเทพมหานครน่ะถ้ารัฐบาลปล่อยให้น้ำมันท่วมมาแล้วคนมาประชุมถกขาอังเกงเดินน่ะ
0: ผมเรียนอย่างนี้ครับในกรุงเทพเนี่ยก็คือตอนนี้ในฝั่งที่ฝั่งถนนแถวมีนมันฝนตกเยอะนะครับตรงนี้ก็ทำให้ต้องเร่งระบายน้ำออกทะเลก็คือในส่วนของกรมโยธาเองที่จะต้องพร่องน้ำดินคลองชายทะเลออกทะเล
1: ใน
0: ช่วงแล้วก็บางส่วนก็ผ่านคลองประเวศไปออกแถวคลองท่าถั่วแถวจัดเชิงเซานะครับตรงนี้เราก็พยายามผลักดันน้ำออกซึ่งที่ด้านข้างส่วนในกรุงเทพมหานครเองก็บริหารจัดการโดยของเขาเองที่ออกแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ะ
0: นะครับส่วนที่เป็นชายขอบระหว่างกรุงเทพกับทางสมุทรปราการหรือทางเชียงเซาที่เป็นความรับผิดชอบกรมชลถ้าเกิดระดับน้ำที่สามารถสูบได้โดยไม่เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนเนี่ยกรมชลทานก็เร่งระดมสูบอยู
1: ่
0: แล้วก็กองทัพเรือเองต่างๆก็มีเครื่องผลักดันน้ำมาช่วยเพื่อส่งน้ำเพราะเนื่องจากทุกท่านก็ทราบดีว่าแถวมีนบุรีแถวหนองจอกแถวสุวรรณภูมิจะเป็นท้องกระทะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ใน
0: ตรงนี้จะทำยังไงที่จะส่งมวลน้ำออกไปริมคลองชายทะเล
1: ค่ะ
0: ซึ่งกรมชลประทานก็เร่งติดตั้งแล้วผมก็ติดตามนะครับกับท่านรองนายกท่านก็ได้ไปสั่งการให้พอก็ไปติดตั้งเติมกับกรมชลประทานเพิ่มเพื่อเอาน้ำออกทะเล
1: ค่ะ
0: นะครับตอนนี้ก็เรียนว่าสำหรับน้ำเหนือที่จะมาจากเขื่อนเจ้าพระยาจากมาถึงกรุงเทพจะใช้เวลาประมาณ3วัน
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมครับ3วันก็คิดว่าเราเริ่มระบายตั้งแต่3ก็4-5ก็ช่วงนั้นก็ผลเขาคือน้ำก็น้ำเราต้องดูที่บางไทรด้วยต้องไม่เกิน 3,500 เพราะฉะนั้นที่ติดตามจะไม่เกิดผลกระทบกับกรุงเทพเพราะว่ากรุงเทพเองก็มีระบบกำแพงป้องกันแถวริมแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่แล้วนะคร
1: ับ ค่ะ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ท่านเห็นไหมที่พี่เคหะน้ำลดลงไปเยอะมากเลย
0: ครับคือตอนนี้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้เป็นบัญชาการเพื่อที่จะเร่งคือตรงนี้มันจะเป็นหมู่บ้านที่พอเป็นและพื้นที่ต่ำเนี่ยน้ำมันจะขังนานตรงนี้เราก็ดูแล้วมันก็ต้องเร่งแก้ปัญหาให้เขาซึ่งท่านผู้ว่ากับทางท่านรัฐมนตรีก็คงจะบัญชาการอยู่นะครับพวกผมก็ดูรอบนอกที่จะเอาดึงน้ำเพื่อออกทางสายทะเลแล้วก็ทางบางประกงแต่ก็เรียนว่าในพื้นที่แถว ตอนบนแถวนครนายกมันก็สูงบางพื้นที่เองก็ยังสูงไม่ได้แต่เราก็ใส่ห่วงเวลาว่าถ้าห่วงเวลาน้ำทะเลลงเนี่ยต้องเร่งสูบในจุดต่ำในจุดด้านท้ายแถวท่าตัวแถวจักรเชิงเซาเนี่ยบางช่วงสามารถยกบานประตูได้ก็ได้เร่งบอกคนแจ้งกับธนาคารเหมือนกันว่ายกบานเนี่ยมันจะดีกว่าการสูบออกเพราะเปิดช่องใหญ่จะไหลออกไปได้เยอะการประจานตอนนี้ก็บูรณาการกันอย่างดี
1: คือที่อาจารย์บอกว่าเมื่อวานเนี้ยน้ำมันลดลงอ่ะ เพราะว่ามีคนจากต่างจังหวัดเข้ามาทำท่อพญานาคดูดน้ำ
0: ใช่ใช่เห็นว่าท่านเจเสเป็นคนประสานมาใช่ไหมครับที่ผมฟังในข่าว
1: เท่มาก
0: ครับเขาช่วยกันบูรณาการกันผม
1: เข้ามาด้วยใจนั่นน่ะ
0: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ลดการระบายน้ำจากสิริกิติ์กับภูมิพลนะครับช่วงนี้เพื่อแม่น้ำเติมมาด้านล่างนะครับตรงนี้ก็คือบูรณาการช่วยกันทุกหน่วยงานนะครับ
1: ทุกคนต้องช่วยกันงานนี้
0: ครับ
1: เพื่อรักษาให้เพื่อให้เอาอยู
0: ่โอ้ไม่ผมไม่พูดคำนี้ก็
1: จะดิฉันพูดเองดิฉันพูดเอง
0: ทุกคนช่วยกันแล้วก็ผมก็ดูแล้วผลที่3ประมาณที่5ถึง8ก็ไม่ที่อุตุคาดการก็ไม่น่าจะเหมือนช่วงที่25 26 27ซึ่งตรงนั้นมันค่อนข้างจะตกแช่อยู่นานมากแต่ว่าฝั่งตะวันออกแล้วมากรุงเทพแบบขึ้นไปทางมี
1: คือมันวนอันนั้นอ่ะเมื่อ 3-4 วันก่อนน่ะมันวน
0: ใช่ครับ
1: นะมันวนอันนี้พูดแบบคนไม่มีความรู้เลยนะเพียงแต่ว่าอาจารย์เนี่ยโทรไปคุยกับอาจารย์เสรี
0: ครับครับ
1: อาจารย์เสรีสอนอยู่ที่เดียวกันก็เลยถามท่านท่านบอกอาจารย์ด้วยความเคารพนะครับคืออย่างนี้มันวนมันไปแล้วมันก็วนกลับมามันวนกลับมาแล้วมันก็วนกลับไปนะ
0: มันเป็นช่องที่มาอยู่ตรงบ้านเราพอดี
1: ใช่
0: ผมเรียนว่าก่อนจะเกิดเนี่ยผมก็ได้ประชุมก็ได้แจ้งทั้งกรมโยธาธิการและท่องน้ำให้ระดับต่ำสุดนะริมคลองชายทะเลก็จัด
1: ค่ะ
0: แล้วก็ประสานกทมเองก็ท่องในพื้นที่ของเขาระดับต่ำสุด
1: ค่ะ
0: แต่เนื่องจากพอฝนตกมาเยอะพอมันเกินศักยภาพคลองมันก็ไหลบ่าเข้าพื้นที่
1: กทมเขาท่องน้ำที่ไหนคะ
0: ท่องน้ำในคลองสายหลักๆต่างๆเขาท่องหมดนะครับ
1: ตรงไหนไม่เห็นเขาท่องเลย
0: ผมที่ผมประชุมร่วมกับเขาเขาท่องรองรับไว้นะครับแต่ผมไม่ได้ลงดูพื้นที่นะแต
1: ่เดี๋ยวดิฉันถ่ายรูปไปฟ้องท่าน
0: ครับครับตรงนี้แต่ว่าที่ผมติดตามประชุมเขาบอกว่าท่องรองรับไ
1: ว้ก็เขาประชุมกับท่านเขาก็ต้องยอมรับสิว่าเขาพร่องน้ำแล้วอ่ะเขาจะไปบอกได้ไงว่าแกไม่ได้ทำอ่ะท่านได้เล่นงานเขา
0: ผมไม่มีอำนาจเล่นงานแกฟื้นได้แต่ประสานและรูปขอความช่วยเหลือของ
1: แต่เรื่องจริงนะไม่ใช่
0: ตรงนี
1: ้ดีฉันเป็นสื่ออาวุโสดีฉันรู้ดีเพราะดีฉันต้องติดตามทั้งหมดเลยเพราะแฟนรายการดีฉันเนี่ยทั่วประเทศเวลาเขาเดือดร้อนดีฉันเดือดร้อนก่อนเลยเพราะที่สถานีเนี่ยเขาจะโทรกันหน่ำกันมาแบบชนิดโทรศัพท์ไม่ว่างเลยอาจารย์จนดีฉันไม่รู้จะรับสายไหนดีเขาฟ้องมาถ้าเขาฟ้องมาดีฉันฟ้องต่อนะ
0: ครับครับแต่ว่าในส่วนของกรมชลประทานเองผมก็ได้เร่งเพิ่มเติม
1: กรมชลดิฉันเชื่อมือ
0: พอก็ไปเสริมเพิ่มนะครับตอนนี้เสริม
1: ที่กรมชลดิฉันเชื่อมือดิฉันเชื่อมือกรมชล
0: อยู่ในสายไหม
1: ครับค่ะฮัลโหล
0: ฮัลโหล
1: ค่ะได้ยินดิฉันไหมคะได้ยินดิฉันไหมคะข้างนอกค่ะข้างนอกอาจารย์ได้ยินดิฉันไหมคะ
0: ได้ยินแล้วครับเสียงมันเงียบไปครับอาจารย์เมื่อกี
1: ้โอเคได้ยินแล้วนะคะ
0: ครับก็เรียนอาจารย์ตอนนี้ทุกหน่วยงานไม่ว่ากองทัพไม่ว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาภัยกรมชลประทานก็เร่งไม่ว่าไหนมาจุดไหนใส่เครื่องผลักดันน้ำก็ต้องเพิ่มอ
1: ัน
0: ไหนใส่เครื่องสูบน้ำก็ต้องเพิ่มเครื่องสูบน้ำก็ตรงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้มีการประชุมพอชาติวันที่3แล้ว
1: ครับ
0: พอมอบนโยบายแล้วก
1: ็
0: ตักบาตรแล้วก็จะเกิดพื้นที่จังหวัดไหนไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพต้องการเครื่องไม้เครื่องมือเพิ่มเติมก็ให้ประสานไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาภัยแต่ตอนนี้ก็ท่านก็ได้มีข้อสั่งการแล้วก็แต่ละจังหวัดก็ได้นำเรียนที่ความประสงค์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ
1: ค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวถ้ามีข่าวด่วนอะไร ท่านให้ทีมงานติดต่อมาที่สถานีได้เลยนะคะ
0: ได้ครับยินดีครับอาจารย์ครับ
1: บอกมาเลยบอกอาจารย์ออกข่าวให้น้อยด่วนมากอะไรอย่างเงี้ยท่านบอกมาเลย
0: ครับ
1: อาจารย์ยินดีแล้วก็เต็มใจ
0: ต้องขอบคุณอาจารย์มากครับ
1: ยินดีมากๆงานนี้เราต้องช่วยกันค่ะ
0: ครับครับครับอาจารย์ครับ
1: หวังว่าเราจะได้คุยกันอีกเดี๋ยวอาจารย์เรียนเชิญไม่ล่วงหน้าเผื่อมันมีอะไรพลิกๆจะได้คุยกันอีกนะคะ
0: ครับครับยินดีครับอาจารย์ครับติดต่อมาได้ตลอดครับ
1: ได้ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะมาคุยให้ฟังถึงเรื่องราวของการปรับการระบายน้ำก็คือตอนเนี้ยเอาเรื่องจริงเลยนะเอาเรื่องจริงเลยนะน้ำที่นครสวรรค์ลดลงละน้ำแม่น้ำปิงลดลงละนะคะการระบายน้ำเนี่ยจะต้องปรับลดลงเดี๋ยวเขาปรับลดดีฉันเชื่อนะเชื่ออยู่อย่างนึงอย่างที่ดีฉันเชื่อแล้วก็พูดมาเมื่อวานเนี่ยนะคะดีฉันเชื่อแบบนั้นเลยเชื่อว่ารัฐบาลไม่ยอมให้น้ำท่วมกรุงเทพหรอกดีฉันเชื่อแบบนี้เพราะเดี๋ยวเขาจะมีการประชุมใหญ่ตั้งแต่วันที่12เป็นต้นไปใครจะปล่อยให้คนเข้ามาประชุมเป็นพันๆคนน่ะถกหางเกงเดินลุยน้ำไม่มีทางจริงดีฉันเชื่อมั่นตรงนี้แล้วตอนนี้แม่น้ำปิงน้ำลดแล้วน้ำจากนครสวรรค์ลดลงแล้วด้วยนะคะข้างนอกมีเพลงไหมคะมีเพลงนิดนึงฟังเพลงเดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: ถ้าไม่พูดเรื่องนี้ดิฉันอัดอั้นตันใจแย่คุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็หลายคนกำลังปวดหัวร้องไห้อีกตั้งหาพาไปคุยกับผู้มีการสำนักงานการบินพลเรือนค่ะท่านคะสวัสดีค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ขอประทานโทษด้วยที่ขอคิวโดดนะคะ
1: ด้วยความยินดีครับด้วยความยินดีครับ
0: คืออย่างนี้ค่ะเรื่องของบินไทยนะคะป้าม่วง
1: ครับ
0: หลายคนร้องไห้โทรศัพท์มาฟ้องแล้วก็บอกว่าอยู่ๆยกเลิกเที่ยวบินเลยโดยที่ไม่บอกล่วงหน้าไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะนั่งรอ 6-7 ชั่วโมงป่านนี้กระเป๋ายังไม่ได้เลยมีคำแนะนำอะไรไหมคะสั้นๆเลยค่ะ
1: คือในณปัจจุบันนะครับทางการบินไทยคือผมก็ได้ไปติดตามสถานการณ์มาตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็ได้ไปประชุมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับที่สุวรรณภูมิซึ่งในการไปประชุมเนี่ยก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องหลายๆคนก็ลงไปช่วยนะครับเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นนะครับก็คือมีทราบดีอยู่แล้วว่ามีฝนตกน้ำท่วมนะครับทีนี้ทางสำนักงานการบินพลเรือนเนี่ยเราก็ไปช่วยมอนิเตอร์อยู่นะครับแล้วก็ได้แจ้งเตือนทีนี้ในหลายสายการบินก็มีการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันไปครับอย่างบางสายการบินก็ไประดม
0: ดิฉันมีอีก2นาทีนะ
1: ครับมาจากต่างจังหวัดนะครับหรือบางถ้ามีวิธีแก้ไขปัญหาแตกต่างไปแต่ว่าในส่วนของการบินไทยเนี่ยก็มีปัญหาอย่างที่เราทราบนะครับในเรื่องของการจัดส่งกระเป๋าหรือก็เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานไม่เพียงพอครับก็เลยเกิดปัญหาเกิดขึ้นครับทีนี้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วเราก็มาดูว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรก็ได้ให้ทางการบินไทยพยายามที่จะเคลียร์ผู้โดยสารแล้วก็เคลียร์กระเป๋านะครับณปัจจุบันเนี่ยการดำเนินการต่างๆเนี่ยกลับมาเป็นปกติแต่ว่าในช่วงวันที่27 28 29เนี่ยนะครับหรือว่า26ก่อนหน้านั้นด้วยก็คือมีกระเป๋าตกค้างอยู่ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยการบินไทยก็เร่งจัดส่งในทุกช่องทางนะครับก็ให้ผู้โดยสารได้มีช่องทางที่ติดต่อซึ่งทางการบินไทยเนี่ยเขาก็รับปากว่าเขาจะพยายามสื่อสารกับผู้โดยสารทุกท่านนะครับแล้วก็พยายามจัดส่งกระเป๋าคืออย่างเช่นให้บริษัทไปรษณีย์ไทยมาช่วยนำส่งนะครับหรือว่าผู้ที่ต้องการให้ส่งไปที่อย่างต่างประเทศก็ต้องดำเนินการส่งไปครับในส่วนนี้ก็คือทางกระเป๋าใหม่ผู้โดยสารใหม่ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่ากระเป๋าที่ตกค้างอยู่นะครับการบินไทยก็ต้องเร่งดำเนินการนะครับซึ่งในส่วนนี้ส่วนของผมก็ได้ย้ำเตือนว่าการบินไทยจะต้องมีการชดเชยในเรื่องของค่าเสียหายต่างๆให้ผู้โดยสารด้วยที่เขาได้รับความเดือดร้อน
0: ดิฉันขออนุญาตติดต่อกลับไปหาท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะพอดีเวลาดิฉันหมดจริงๆนะ
1: ค
0: ะแล้วเดี๋ยวเรียนเชิญท่านกลับมาคุยกันเรื่องนี้หน่อย
1: ได้ครับได้ครับยินดีครับ
0: ขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เรื่องเร่งด่วนจริงๆค่ะนะคะเอาเป็นว่าการบินไทยพยายามที่จะเคลียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยเดี๋ยวดิฉันตามเรื่องนี้ให้แล้วกลับมาคุยกับคุณอีกครั้งนะคะหวังว่าคุณจะมีความสุขกับวันนี้ไม่อยากจะบอกเลยวันที่ฝนตั้งเขาสวัสดีค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานและผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักขั้นสูงสุดพร้อมยกระดับมาตรฐานศูนย์พักพิงให้มีความพร้อมในทุกด้านหลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรอบด้านโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือเกษตรกรเตรียมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังน้ำลด
1: สหภาพยุโรปเตรียมจัดการประชุมฉุกเฉินในวันนี้หลังผู้นำสหรัฐขู่จะห้ามการส่งออกน้ำมันดีเซลของสหรัฐท่ามกลางสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนัทนิชาจงโปร่งกลางเตรียมชิงเหรียญทองกับนักชกจากเกาหลีเหนือในมวยสากลรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงวันนี้เวลา 15:30 นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานและผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักขั้นสูงสุดพร้อมยกระดับมาตรฐานศูนย์พักพิงให้มีความพร้อมในทุกด้าน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าตั้งแต่วันที่5ตุลาคมเป็นต้นไปประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้จึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานและผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือขั้นสูงสุดทั้งการจัดเตรียมกำลังคนอุปกรณ์อาหารยารักษาโรคและแผนเผชิญเหตุเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีพร้อมเน้นย้ำให้ยกระดับมาตรฐานศูนย์พักพิงให้มีความพร้อมและสุขอนามัยที่ดีเพื่อสร้างความมั่นใจและจูงใจให้ประชาชนยินยอมอพยพจากพื้นที่เสี่ยงภัยมารับความช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยและสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ได้ดำเนินการเร่งระบายน้ำผ่านการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานอาทิกรมชลประทานกองทัพเรือที่สนับสนุนเรือผลักดันน้ำกว่า100ลำกระจายความช่วยเหลือในหลายจังหวัดรวมถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกรุงเทพมหานครและรัฐบาลในการส่งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของปภ.และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3: ซึ่งก็ยังถือว่าสถานการณ์โดยรวมได้มีการปรับเปลี่ยนทางที่ดีขึ้นนะครับจากการประชุมเมื่อวานนี้ผมก็ได้ทราบว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตด้วยความเร่งด่วนมีการบูรณาการการสนับสนุนและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยในวงกว้างและทั่วถึงสิ่งที่อยากจะขอเน้นย้ำก็คือเราต้องใช้ชุดข้อมูลเพียง1ชุดเท่านั้นนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ไม่ต้องเกิดความสับสนและพวกเราทั้งหมดก็จะได้ประเมินสถานการณ์บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกัน
2: ทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดถือข้อมูลการแจ้งเตือนภัยที่เป็นทางการจากการแถลงของรัฐบาลกรมอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลของหน่วยงานราชการเป็นหลักชนันทิดาสังทองรายงาน
0: ด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยสรุปสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งช่วยเหลือประชาชนและบริหารจัดการน้ำเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในสัปดาห์หน้าน
4: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปสถานการณ์น้ำท่วมและสภาพภูมิอากาศผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้จังหวัดที่ยังคงประสบอุทกภัยตรึงกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่จำเป็นให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องในทุกมิติพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการและระบายน้ำในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับจังหวัดหรือพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายได้เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างครอบคลุมทุกด้านรวมทั้งเร่งฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้านนายวัฒนามัทวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาเปิดเผยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าตั้งแต่วันที่4ตุลาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนเคลื่อนลงสู่พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและกรุงเทพมหานครในวันที่5ตุลาคมและพื้นที่ด้านตะวันตก ดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่6-7ตุลาคมหลังวันที่7ตุลาคมฝนจะลดลงเหลือฝนบางพื้นที่ในภาคเหนือนะอย่างไรก็ตามวันที่11ตุลาคมยังต้องเฝ้าระวังแนวร่องความกดอากาศต่ำบริเวณภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยกรมอุตุนิยมวิทยาสทช.และหน่วยงานด้านน้ำจะติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออย่างใกล้ชิดคณิตศาสตร์ขวัญแสนสุขรายงาน
0: ล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วหลังเกิดฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนและในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตร
5: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีระดับน้ำเหนือเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดจากสถานการณ์ฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตรพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดอ่างทองบริเวณอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองและชัยโยจังหวัดสิงห์บุรีบริเวณอำเภออินบุรีพรหมบุรีและเมืองสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปทั้งนี้กรมชลประทานจะใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งและพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนช่วยรับและชะลอน้ำเพื่อควบคุมการระบายท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นพร้อมทยอยปรับตามสถานการณ์จริงหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดการระบายลงและเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลผ่านคลองลัดโพตามจังหวะน้ำทะเลขึ้นลงพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานผู้ประกอบการและประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์เข้าพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพลตำรวจตรีสุรพลบุญมาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกระดมกำลังและอุปกรณ์เครื่องจักรเข้าช่วยเหลือและเข้าถึงประชาชนให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงและการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากสำหรับจังหวัดนครนายกหน่วยงานในสังกัดได้สนับสนุนน้ำดื่มสะอาดในพื้นที่ตำบลปากพลีอำเภอนครนายกขณะที่สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายกและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีระดมเจ้าหน้าที่30นายพร้อมรถกระบะ2คันและรถบรรทุก6ล้อ1คันขนข้าวกล่องน้ำดื่มและอาหารแห้งเข้าไปแจกจ่ายประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครนายกโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงที่รถขนาดเล็กไม่สามารถเข้าถึงได้ขณะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังคงปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายด้านจังหวัดราชบุรีประกาศเขตช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉิน4 อำเภอหลังเกิดน้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือน
6: นางสาวทิติลักษ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีออกหนังสือประกาศกำหนดพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบ้านโป่งอำเภอวัดเพลงและอำเภอปากท่อเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยหลังเกิดน้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรประมงปศุสัตว์ทรัพย์สินและสิ่งสาธารณประโยชน์โดยพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีเกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ครอบคลุม21ตำบลส่วนอำเภอบ้านโป่งเกิดน้ำท่วมวันที่27กันยายนครอบคลุม8ตำบลขณะที่อำเภอวัดเพลงเกิดเหตุเมื่อวันที่24และ28กันยายนกระทบพื้นที่4ตำบล30หมู่บ้านได้แก่ตำบลจอมประทัดตำบลวัดเพลงตำบลเกาะสันทะและพื้นที่เขตเทศบาลตำบลวัดเพลงและอำเภอปากท่อเกิดเหตุน้ำท่วมวันที่25กันยายนครอบคลุม5หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวัดยางงามเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีระบุว่าสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างไม่ยุติจึงประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกระทรวงการคลังโดยกำหนดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือไม่เกิน3เดือนนับแต่วันที่เกิดภัยสุภพรเทเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
0: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครใช้ท่อซิ่งช่วยสูบน้ำเคหะร่มเกล้าลาดกระบังและพื้นที่โดยรอบรวมถึงเร่งกู้พื้นที่เขตสะพานสูงและพื้นที่ด้านตะวันออกทั้งหมดให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติน
7: ายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำดีขึ้นถนนสายหลักส่วนใหญ่กลับมาใช้งานได้เหลือเพียงน้ำท่วมขังในซอยและพื้นที่ชุมชนบางจุดซึ่งกรุงเทพมหานครยังคงเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากจึงได้นำท่อสูบน้ำขนาดใหญ่หรือท่อซิ่งมาช่วยเร่งการระบายน้ำพร้อมเร่งจัดทำคันกั้นน้ำบริเวณจุดที่เป็นฟันหลอเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำโดยจะเร่งดึงน้ำจากพื้นที่เข้าสู่คลองหนึ่งก่อนผลักดันต่อไปยังคลองประเวศบุรีรมย์ส่วนเขตสะพานสูงสถานการณ์หลายจุดตามแนวถนนรามคำแหงสำนักงานสัมภากรหมู่บ้านสัมมากรหมู่บ้านบัวขาวหมู่บ้านเพอร์เฟกต์เพลสและหมู่บ้านนักกีฬาดีขึ้นขณะที่ถนนราชพัฒนาหรือซอยมิสทีนซึ่งเชื่อมต่อถนนรามคำแหงกับเคหะชุมชนร่มเกล้าเหลือน้ำท่วมขังบางจุดกรุงเทพมหานครจะเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกู้พื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วขณะที่เคหะชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ท่อซิ่งช่วยเร่งระบายน้ำปัจจุบันระดับน้ำลดลงจนเห็นพื้นแล้วส่วนพื้นที่ลาดพร้าวและบางบัวที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้เป็นผลมาจากการเปิดประตูน้ำคลองสองเพิ่มเติมเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยกรุงเทพมหานครจะควบคุมการระบายน้ำอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนริมคลองจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: สำหรับถนนสายหลักที่สถานการณ์ดีขึ้นและสามารถสัญจรได้ได้แก่เคหะคลองจันทน์เฉลิมพระเกียรติร.9เศรษฐศิริสุวินทวงช่วงเรือนจำมีนบุรีถึงแยกนิมิตใหม่กรุงเทพกรีฑาช่วงซอย11ถึง55สีหบุรานุกิจช่วงสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรีถึงร่มเกล้าพญาสุเรนเสรีไทยสุขาภิบาล5ราชพัฒนาพัฒนาการเทพรักษ์เพิ่มศิลป์และวัชรพลส่วนจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังได้แก่บริเวณรอยต่อปทุมธานีกรุงเทพมหานครถนนพหลโยธินช่วงอนุสรณ์สถานและหน้าสนามกีฬาทูปเตมีถนนพญาสุเรนช่วงปัญญาอินทราถึงซอย31รวมถึงซอย25ถึง43และซอย15ถึง15ทับ1ถนนศรีนครินทร์บางช่วงโดยเฉพาะบริเวณใต้ทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวย์ขาเข้าถนนสุวินทวงศ์ช่วงแยกเมืองมีนถึงหน้าเรือนจำบริเวณแยกไฟฟ้าสีหบุรานุกิจถนนกรุงเทพกรีฑาช่วงซอย41ถึง55รวมถึงถนนอ่อนนุชหลวงแพ่งและฉลองกรุง ทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังคงระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลลงพื้นที่แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1555หรือ LINE @traffifondu เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรอบด้านโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่54จังหวัดและเตรียมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังน้ำลด
9: นางสาวพรชาตาบุตรสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่าขณะนี้ด้านพืชได้รับผลกระทบ54จังหวัดพื้นที่ประมาณ 1,400,000 ไร่เกษตรกรได้รับผลกระทบประมาณ 150,000 รายส่วนใหญ่เป็นนาข้าวโดยสำรวจพื้นที่เสียหายจริงประมาณ 170,000 ไร่เกษตรกรกว่า 20,000 รายและให้ความช่วยเหลือแล้วกว่า600รายวงเงินประมาณ 3,600,000 บาททั้งนี้นายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานเร่งติดตามสถานการณ์และช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงบริหารจัดการน้ำเตรียมเครื่องมือเร่งระบายน้ำและแจ้งเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงโดยอัตราช่วยเหลือด้านพืชได้แก่ข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและผลไม้ไม้ยืนต้นไร่ละ 6,800 บาทส่วนด้านปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรประมาณ 35,000 รายสัตว์ได้รับผลกระทบประมาณ 3,900,000 ตัวขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวมอบให้เกษตรกรเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด
10: ด้านพืชเนี่ยถ้าเกิดว่ากรณีพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้เราก็จะช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริงนะคะไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราช่วยในอัตราไร่ละ 2,240 บาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วนะคะในส่วนของพืชไร่หรือพืชผักเนี่ยจะช่วยไร่ละประมาณ 3,180 บาทส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือไร่ละ 6,800 บาทซึ่งอันนี้เป็นอัตราใหม่ภายใต้หลักเกณฑ์พ.ศ. 2569ส่วนกรณีไม้ผลไม้ยืนต้นที่ได้รับผลกระทบค่ะและทำให้พืชชะงักงันแต่ไม่ตายอันเนี้ยเราก็ให้ความช่วยเหลือตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่เช่นกันในอัตรา3,400 บาททั้งหมดกระบวนการตรงนี้ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ60วัน
9: สำหรับเกษตรกรในพื้นที่เขตภัยพิบัติสามารถแจ้งความเสียหายได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือจังหวัดส่วนด้านปศุสัตว์และประมงแจ้งได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและสำนักงานประมงอำเภอเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิจารณาช่วยเหลือตามขั้นตอนวาสนาตระเกตรายงาน
1: การเคหะแห่งชาติและภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนระดมช่าง350คนฟื้นฟูเคหะคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้ากู้ระบบประปาไฟฟ้าเริ่ม3ตุลาคมนี้นายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานแถลงแนวทางรวมพลังช่างไทยฟื้นบ้านฟื้นเมืองหลังน้ำท่วมกรุงเทพเพื่อแถลงแนวทางและแผนการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยมอบหมายให้การเคหะแห่งชาติหรือกคช.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมและงานช่างระดมกำลังช่างและจิตอาสากว่า350คนลงพื้นที่ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่เคหะคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าโดยย้ำว่าการฟื้นฟูต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรก การกลับเข้าพักอาศัยในบ้านหรืออาคารที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบครอบคลุมทั้งระบบไฟฟ้าทั้งสายไฟอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าเต้ารับสวิตช์ระบบแสงสว่างระบบประปาและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรวมถึงการตรวจสอบโครงสร้างอาคารเพื่อประเมินความมั่นคงแข็งแรงและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจสำหรับแผนการดำเนินงานการเคหะแห่งชาติและภาคีเครือข่ายจะระดมทีมวิศวกรและช่างอาสาลงพื้นที่เคหะคลองจันทน์ระหว่างวันที่3ถึง5ตุลาคม2569
11: วันนี้เนี่ยได้มีการรวมตัวกันของช่างคนที่ทำงานช่างหลายๆมูลนิธิหลายๆหน่วยงานรวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมมือกันที่จะช่วยกันฟื้นฟูพี่น้องเรานะครับให้กลับมาเป็นสภาวะปกติให้เร็วที่สุดนะครับรวมถึงก็ทราบว่าจะมีการบริจาคของด้วยส่วนหนึ่งนะครับที่จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือให้กับทีมช่างได้ช่วยกับเป็นอีกแรงหนึ่งในการที่พี่น้องนิติอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างส่วนบางส่วนของที่ทางทีมช่างก็ไปช่วยด้วยบางส่วนนะครับก็จะช่วยฟื้นฟูได้เร็วขึ้นอันนี้จะเป็นที่มาวันนี้เรามาร่วมมือกันแสดงเห็นถึงพลังในการที่เวลาพี่น้องเดือดร้อนก็ไม่ได้ถูกทิ้งไว้เวลาพี่น้องประสบทุกข์ไทยก็ไม่ได้ถูกทิ้งไว้แล้วก็ไม่ได้รับการเยียวยาวันนี้ทุกคนมาแสดงให้เห็นแล้วซึ่งจากที่ผ่านมา 3-4 วัน
1: ด้านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกำชับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศติดตามช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งตรวจสอบดูแลสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างผู้ประกันตนและครอบครัวผู้ประกันตนอย่างเต็มที่
12: นางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมผู้ประกันตนไม่ต้องกังวลเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลหากไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่สถานพยาบาลตามสิทธิ์สามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลอื่นได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดโดยเฉพาะกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือได้รับบาดเจ็บที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้โดยสำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองภายในระยะเวลา72ชั่วโมงโดยไม่นับรวมวันหยุดราชการส่วนผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งจำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตและรับยาอิริตโรพอยอิทินอย่างต่อเนื่องสามารถยื่นเรื่องเกินกำหนดได้30วันรวมถึงการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในช่วงภัยพิบัติสามารถยื่นเบิกค่าบริการตามหลักเกณฑ์แต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้งส่วนกรณีปลูกถ่ายไตสามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลคู่สัญญาหรือสถานพยาบาลอื่นที่สะดวกได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดเช่นกันกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ครอบครัวมีสิทธิ์ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาทเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมผลตอบแทนและเงินสงเคราะห์กรณีตายสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40สิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตแตกต่างกันตามทางเลือกโดยทางเลือกที่1และ2ค่าทำศพ 25,000 บาทและทางเลือกที่3ค่าทำศพ 50,000 บาทโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาลและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมได้ทางสายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ขณะที่กรมการค้าภายในร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ส่งออกดูแลการกระจายไข่ไก่ช่วงน้ำท่วมและขอความร่วมมือชะลอการส่งออกช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
13: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่ผู้ประกอบการและห้างค้าส่งค้าปลีกว่าแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตไข่ไก่บางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกแต่ผู้ผลิตยืนยันว่าผลผลิตยังมีต่อเนื่องและพร้อมปรับตัวเพื่อให้ไข่ไก่เข้าสู่ตลาดโดยเร็วขณะที่ห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มการสั่งซื้อและปรับระบบกระจายสินค้าเพื่อให้มีไข่ไก่เพียงพอต่อการจำหน่ายในแต่ละพื้นที่ส่วนผู้ส่งออกไข่ไก่ให้ความร่วมมือชะลอการส่งออกประมาณร้อยละ 30-50 และเลื่อนแผนการส่งออกออกไปก่อนเพื่อเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดในประเทศขณะที่กรมการค้าภายในขอให้กรมปศุสัตว์ประสานฟาร์มไก่ไข่ขยายระยะเวลาแม่ไก่ยืนกรงประมาณ 3-5 สัปดาห์เพื่อรักษาปริมาณแม่ไก่ในระบบและเพิ่มไข่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กรมการค้าภายในจะเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยทงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อเพิ่มช่องทางกระจายไข่ไก่จากแหล่งผลิตถึงประชาชนโดยตรงทั้งนี้หากผู้ประกอบการประสบปัญหาไม่สามารถขนส่งไข่ไก่ได้กรมการค้าภายในจะประสานหน่วยขนส่งจากกองทัพเข้าช่วยลำเลียงสินค้าเข้าสู่พื้นที่จำหน่ายและถึงมือประชาชน ริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ขณะนี้มีสถานศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย988แห่งขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูทุกพื้นที
13: ่นายตติยภัทรกิตติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยข้อมูลณวันที่1ตุลาคม2569พบสถานศึกษาได้รับผลกระทบ988แห่งใน29จังหวัดแบ่งเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน675แห่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา42แห่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน243แห่งและกรมส่งเสริมการเรียนรู้28แห่งโดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากได้แก่กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีสมุทรปราการปทุมธานีและสระแก้วด้านการช่วยเหลือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษากว่า23ล้านบาทสนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม 19,417 ชุดพร้อมทีมฟิกอิทเซ็นเตอร์6แห่งส่วนสถานศึกษาเอกชนได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ243แห่งทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทำงานและการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสภาพของแต่ละพื้นที่พร้อมปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาควบคู่กับการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสถานศึกษาเพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ล่าสุดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารเชื่อมโยงทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต MOPHROIP Link ขึ้นเพื่อรองรับการบริหารจัดการโครงข่ายวิทยุสื่อสารกระทรวงสาธารณสุขในภาวะวิกฤต
4: นายแพทย์ผู้ชงชัยพินรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกรมสปสกล่าวว่ากรมสปสเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบสื่อสารผ่านวิทยุที่มั่นคงและปลอดภัยเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ระบบสื่อสารหลักไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายและศูนย์สั่งการระบบการแพทย์ฉุกเฉินถือเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัยทั้งการประสานงานกู้ชีพและการลำเลียงผู้ป่วยกองวิศวกรรมการแพทย์จึงพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารเชื่อมโยงทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือ MOPS ROIP Link ขึ้นเพื่อรองรับการบริหารจัดการโครงข่ายวิทยุสื่อสารกระทรวงสาธารณสุขในภาวะวิกฤตแก้ไขปัญหาที่ส่วนกลางไม่สามารถสื่อสารทางวิทยุกับพื้นที่ห่างไกลได้เนื่องจากข้อจำกัดด้านระยะทางของการส่งคลื่นวิทยุซึ่งการสื่อสารทางวิทยุเป็นระบบการสื่อสารที่จะถูกยกขึ้นมาเป็นระบบสื่อสารหลักของพื้นที่ในกรณีพื้นที่เกิดภัยพิบัติคือในพื้นที่เกิดเหตุทุกหน่วยงานจะติดต่อกันผ่านวิทยุสื่อสารเป็นหลักโดยระบบวิทยุสื่อสารผ่าน IP ของกองวิศวกรรมการแพทย์นี้จะช่วยให้หน่วยงานส่วนกลางสามารถรับส่งวิทยุกับหน่วยงานในพื้นที่เกิดเหตุได้ส่งผลให้การรายงานสถานการณ์การประสานงานต่างๆสามารถไปถึงหน่วยงานส่วนกลางในเวลานั้นได้โดยตรงเป็นการเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลในพื้นที่ส่วนภูมิภาคแบบเรียลไทม์โดยกองวิศวกรรมการแพทย์ได้ดำเนินการติดตั้งระบบวิทยุนี้ไปแล้วในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเป้าหมายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศภายในปี2571นฤมลอุดมพรรายงาน
1: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเดินหน้าแผนป้องกันภัยพิบัติโครงข่ายคมนาคมรองรับเหตุอุทกภัยดินโคลนถล่มและแผ่นดินไหวเพื่อไม่ให้ระบบโลจิสติกและการลำเลียงความช่วยเหลือหยุดชะงัก
14: นายจิรโรจน์สกุลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนข.กระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางการป้องกันและรับมือมหาอุทกภัยในระยะยาวว่าสนข.ได้มุ่งเน้นการบริหารจัดการโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั่วประเทศให้สามารถรองรับวิกฤตภัยธรรมชาติทั้งอุทกภัยดินโคลนถล่มและแผ่นดินไหวเพื่อให้ระบบโลจิสติกและการส่งความช่วยเหลือประชาชนดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาสนข.ได้กระทำโครงการศึกษาความเสี่ยงด้านภัยพิบัติของโครงข่ายคมนาคมซึ่งเป็นการประเมินระดับความเสี่ยงของเส้นทางคมนาคมทั้งทางหลวงทางหลวงชนบทรถไฟสนามบินและท่าเรือโดยนำข้อมูลเหตุการณ์ปัจจุบันมาอัปเดตและเดินหน้าผลักดันให้เกิดผลสำฤทธิ์ในทางปฏิบัติจริงแม้ปัญหาอุทกภัยจะเป็นสิ่งที่ยากต่อการควบคุมแต่หัวใจสำคัญคือการป้องกันไม่ให้เส้นทางคมนาคมดับขาดหรือหยุดชะงักเพื่อใช้เป็นช่องทางอพยพประชาชนและลำเลียงความช่วยเหลือ ทั้งนี้เบื้องต้นได้มีการนำร่องใน4พื้นที่จังหวัดที่มีประวัติได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างได้แก่เชียงใหม่อุบลราชธานีหาดใหญ่สงขลาและระยองเพื่อทำแผนที่รายละเอียดในเชิงพื้นที่ชี้จุดโครงข่ายสำคัญที่ไม่ควรรักษาความเสียหายพร้อมเร่งปรับปรุงจุดวิกฤตเช่นคอขวดหรือจุดที่เสี่ยงทางรถไฟขาดส่วนสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันสนขได้เข้าร่วมประชุมกับกระทรวงคมนาคมในการกำกับนโยบายขณะที่ภาคปฏิบัติเช่นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมการขนส่งทางบกบริษัทอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทรวมถึงสายการบินต่างๆยังคงผนึกกำลังลงพื้นที่เพื่อระดมสรรพกำลังช่วยเหลือประชาชนและซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนควบคู่ไปกับการวางรากฐานโครงข่ายคมนาคมอย่างยั่งยืนในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
15: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 12:31 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศโฆษกคณะกรรมการยุโรปรายงานว่าบรรดาประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU และคณะกรรมการยุโรปเตรียมจัดการประชุมฉุกเฉินในวันศุกร์นี้เพื่อหาแนวทางรับมือกับวิกฤตราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่ากำลังพิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐทางด้านนายมาโรชเชฟโควิชหัวหน้าด้านการค้าของ EU กล่าวกับผู้สื่อข่าวนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติโดยกล่าวว่าเขารู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งที่สหรัฐจะห้ามการส่งออกน้ำมันดีเซลซึ่งอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ EU ทั้งนี้ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยของสหรัฐพุ่งสูงขึ้นถึง70%มาอยู่ที่ 6.39 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนท่ามกลางสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อซึ่งทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นจนอาจส่งผลให้พรรครีพับลิกันของประธานาธิบดีทรัมป์สูญเสียเสียงข้างมากในสภาคองเกรสสำหรับการเลือกตั้งกลางสมัยในเดือนพฤศจิกายนนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกล่าวระหว่างการประชุมวันใดดิสคัชชันคลับซึ่งเป็นการประชุมของบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศของรัสเซียในกรุงมอสโกเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยให้คำมั่นว่ารัสเซียจะใช้อาวุธทุกประเภทที่มีอยู่ซึ่งรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์ในการปกป้องแคว้นคาลินินกราดซึ่งเป็นดินแดนของรัสเซียที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลบอลติกหากถูกโจมตีโดยชาติตะวันตกพร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียไม่มีความตั้งใจที่จะทำสงครามหรือก่อความขัดแย้งกับประเทศใดในปี2572หรือปี2573ตามที่บรรดาผู้นำชาติตะวันตกกล่าวอ้างทั้งนี้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาบรรดาชาติตะวันตกเช่นโปแลนด์และกลุ่มประเทศบอลติกเผชิญกับเหตุการณ์การโจมตีแบบสงครามลูกผสมโดยกล่าวหาว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าวอาจาซิรารายงานโดยอ้างแถลงการของหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของตำรวจอังกฤษหรือ CTPเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ CTP จับกุมตัวผู้ต้องสงสัยเพศชายวัย27ปีซึ่งถือสัญชาติอังกฤษและอิหร่านในข้อหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนก่อการร้ายโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในเทศมณฑลกลอสเตอร์เชอร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาโดยบุคคลดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวนแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แมน
16: แอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเปิดเผยว่ามีข้อบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการสำหรับทำสงครามกับอิหร่านอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวนายแพทย์คาบิรุลบาชานักกีตวิทยาทางการแพทย์จากมหาวิทยาลัยจาฮันกีนาจากมหาวิทยาลัยจาฮันกีนากาของบังกลาเทศเตือนว่าปริมาณน้ำฝนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลให้การระบาดของโรคไข้เลือดออกยืดเยื้อออกไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้พร้อมเรียกร้องให้มีมาตรการกำจัดยุงแบบมุ่งเป้าและยกระดับมาตรการป้องกันระดับครัวเรือนเนื่องจากการแพร่กระจายของยุงลายที่เป็นพาหะของโรคดังกล่าวอาจกลายเป็นปัญหาไปทั่วประเทศและขอให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันยุงให้หมดไปกระทรวงสาธารณสุขบังกลาเทศเปิดเผยว่านับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาบังกลาเทศมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกอย่างน้อย245รายและผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอีก 79,620 รายขณะที่การรักษาโรคดังกล่าวยังไม่มียารักษาเฉพาะจึงขอให้ประชาชนพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำและรับประทานยาหากอาการรุนแรงให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยทันทีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
17: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำภูมิเซ่เดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศนาวินปินทสูตรทำคะแนนรวมไปได้ 9.28 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จสำหรับเหรียญทองตกเป็นของนักกีฬาจากเกาหลีใต้ที่ทำได้ 9.38 คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นของฟิลิปปินส์ทำได้ 9.09 คะแนนส่วนการแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำภูมิเซ่เดี่ยวหญิงรอบชิงชนะเลิศทิตารี

งมาครองขณะที่การแข่งขันมวยสากลรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงณัฐนิชาจงโปร่งกลางเตรียมขึ้นสังเวียนดวลกับพังชอนมีจากเกาหลีเหนือในรอบชิงชนะเลิศเพื่อลุ้นเหรียญทองในวันนี้เวลา 15:30 นส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบรองชนะเลิศทาราวดีนาราพรพัฒน์และวรพิรัชญากรก้องพบสรุตาวดีโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะฮานโปรเกลล่ากับโซฟิยาชานีนปาการาจากฟิลิปปินส์2-0 23-21 และ 21-18ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปลุ้นเหรียญทองกับเซี่ยซินอีและหยวนซุ่ยจากจีนในวันนี้การแข่งขันตะกร้อทีม4คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ทีมชาติไทยประกอบด้วยมัลลิกาบุญทศวิภาดาจิตพรวดรัชนีกรแซ่เฮงและสมฤดีปรือปรักที่ชนะฟิลิปปินส์มา2เซตรวดลงสนามพบกับอินเดียและเป็นทีมสาวไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะอินเดียไป2-0 15-10 และ 15-4ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอินโดนีเซียได้สำเร็จการแข่งขันรักบี้7คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยเปิดฉากการแข่งขันอย่างยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะคาซัคสถานไป28-5จุดก่อนลงสนามนัดที่2ไล่ต้อนสิงคโปร์ขาดลอย36-0จุดส่งผลให้ทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้อย่างแน่นอนแล้วแม้จะเหลือโปรแกรมการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มอีก1นัดพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นขณะที่ทีมรักบี้7คนชายทีมชาติไทยพ่ายเกาหลีใต้5-24จุดก่อนพ่ายคาซัคสถาน5-12จุดส่งผลให้ทีมหนุ่มไทยต้องลุ้นเก็บชัยชนะเหนือญี่ปุ่นในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเพื่อเพิ่มโอกาสขยับอันดับการแข่งขันต่อไปการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจีนอดีตแชมป์เอเชียนเกม3สมัยและรองแชมป์ครั้งที่แล้วผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพยายามช่วยกันสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของจีนไม่ไหวแพ้ไป0-3เซต23-25 23-25 และ19-25พลาดเข้ารอบรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายโดยต้องไปเล่นในรอบจัดอันดับ 5-8 ต่อไปการแข่งขันเทนนิสประเภทชายเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายบูมกสิดิษฐ์สำเร็จนักเทนนิสหนุ่มไทยพ่ายให้กับโฮแมนวองนักเทนนิสจากฮ่องกงไป0-2เซต3-6และ0-6ยุติเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันกีฬาพาเดลประเภทหญิงคู่รอบ2นาตาลีนาประเสริฐจับคู่กับดาเรศศรีรุ่งเรืองลงสนามพบกับอาริสฟาเร่และอาลานูนอัญญามานีคู่หูจากซาอุดิอาระเบียโดยแมตช์นี้สู้กันอย่างสูสีก่อนที่ทีมชาติไทยจะต้านไม่ไหวพ่ายไป1-2เซต1-6 7-6 และ6-7พลาดโอกาสตีตั๋วเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมล่าสุดทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ6มี12เหรียญทอง11เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงขณะที่อันดับ1ยังคงเป็นจีนมี154เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่นเจ้าภาพมี59เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้ปี30เหรียญทองฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอลซาการา ITB เมืองบันดุงประเทศอินโดนีเซียก่อนการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B พบกับทีมชาติฟิลิปปินส์หลังผ่าน2เกมแรกไทยชนะปากีสถาน4-0และชนะเวียดนาม2-0ส่งผลให้ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วจู๊ดซุนซับเบลศูนย์หน้าจากสโมสรการท่าเรือ FC เปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ได้กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งและทำประตูให้ไทยได้สำเร็จสำหรับเกมกับฟิลิปปินส์ทุกคนมีเป้าหมายคือการคว้าชัยชนะเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศจึงเชื่อมั่นว่าทุกคนจะเล่นกันอย่างเต็มที่และหวังว่าจะได้พบกับทีมชาติอินโดนีเซียในนัดชิงชนะเลิศทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรายการฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 16:00 น.พลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหาน

0: ตอนนั้นบริเวณสนามเวโลโดรมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับผลกระทบมีระดับน้ำท่วมสูงส่งผลให้ไม่สามารถจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่5สนามสุดท้ายได้ตามกำหนดการเดิมคือระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไขและฟื้นฟูพื้นที่สนามเวลโลโดรมเพื่อให้กลับคืนสู่สภาพปกติและมีความพร้อมสำหรับการจัดการแข่งขันโดยเร็วที่สุดก่อนจะพิจารณากำหนดวันแข่งขันใหม่และแจ้งให้สมาชิกและผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าการแข่งขัน Prime Minister Youth Cup ฟุตบอลซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพและพัฒนาทักษะด้านฟุตบอลอย่างเป็นระบบนำไปสู่การพัฒนานักกีฬาไทยอย่างยั่งยืนในอนาคตเริ่มเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันประจำฤดูกาล2569ถึง2570จำนวน3รุ่นอายุประกอบด้วย U14 U16และ U18 อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ถึง30ตุลาคม2569ผ่านทางเว็บไซต์ pmycfootball.in.th ผ่านิดคาดนาครายงาน
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่ากดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: 12นาฬิกา45นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 20:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 16:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร53เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:07 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะขูนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและที่ www.thaiticketmajor.com ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องครั้งแรกในไทยผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากทางไกลระหว่าง2โรงพยาบาลท่านผู้ฟังครับโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีและโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาประสบความสำเร็จในการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหุ่นยนต์ทางไกลหรือโรบอติกเทเลเซอร์เจอรี่ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาโดยจะเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงไปสู่ภูมิภาคต่อไปเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาและลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์มายกระดับระบบบริการสุขภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์เฉพาะทางให้มีศักยภาพในระดับสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าทุกคนจะได้รับบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานแม่นยำและปลอดภัยอย่างเท่าเทียมกันโดยการผ่าตัดผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหุ่นยนต์ทางไกลของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งควบคุมการผ่าตัดผ่านระบบทางไกลจากโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีกรุงเทพมหานครระยะทางประมาณ250กิโลเมตรถือเป็นก้าวประวัติศาสตร์ของวงการการแพทย์ไทยหลังเคยประสบความสำเร็จในการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ทางไกลข้ามประเทศกับจีนซึ่งนอกจากจะสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงของกรมการแพทย์ไทยแล้วยังเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาเครือข่ายการผ่าตัดทางไกลของประเทศในอนาคตอีกด้วยครับสำหรับการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ทางไกลเป็นโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์ในส่วนภูมิภาคได้พัฒนาศักยภาพซึ่งจะมีการขยายผลไปยังเครือข่ายโรงพยาบาลศูนย์ในแต่ละเขตสุขภาพต่อไปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนทั่วประเทศได้เข้าถึงเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยทางด้านกรมการแพทย์ยังมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการการแพทย์เฉพาะทางอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่มาปรับใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนโดยโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีได้เริ่มให้บริการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ตั้งแต่เดือนธันวาคม2568ซึ่งทำการผ่าตัดผู้ป่วยไปแล้ว52รายครอบคลุม3สาขาหลักได้แก่สูตินรีเวชมะเร็งมดลูกและรังไข่ศัลยกรรมทั่วไปมะเร็งตับอ่อนมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งลำไส้ใหญ่และศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งในไตโดยการผ่าตัดนั้นสำเร็จทุกรายนอกจากนี้ยังได้แสดงศักยภาพในการเชื่อมต่อทีมผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ทางไกลข้ามประเทศกับ West China Hospital ประเทศจีนระยะทางประมาณ 3,000 กิโลเมตรเมื่อวันที่21เมษายน2569เป็นการผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีและวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากจบบทความประจำวันเรื่องครั้งแรกในไทยผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากทางไกลระหว่าง2โรงพยาบาลเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: คืนเงินเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
9: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและจำนวนคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาดอ่าน

ณภาพชีวิตทั่วทิศทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่2ตุลาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดุลยวารีเดชใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีซังค่ะประสานรายการโดยน้องแก้วภูมิรัฐมีลักษณะนะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์พี่แดนอัคเดชคัมภีระค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราเจอกันทางหน้าปัดวิทยุแล้วก็ระบบออนไลน์เหมือนเดิมนะคะใครที่รับฟังทางวิทยุก็สามารถไปฟังได้ที่ FM 92.5และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM นะคะรับฟังได้ที่ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะคะในบางพื้นที่ที่รับสัญญาณในขณะนี้ค่ะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ค่ะคุณน้อง
0: ค่ะสามารถเข้ามารับชมรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ยังไม่ขึ้นไลฟ์ต้องทีมงานนะคะต้องบอกผ่านทางนี้เลยเดี๋ยวทีมงานรอขึ้นไลฟ์สักครู่นะคะเดี๋ยวก็คงจะขึ้นกันแล้วค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะข่าวสารเรื่องของการช่วยเหลือการเยียวยาหลังจากที่ในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็บางจังหวัดที่น้ำท่วมหลังจากน้ำท่วมน้ำลดแล้วนะคะก็เข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูละค่ะไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูเดี๋ยวจะมีบิ๊กคลีนนิ่งสำหรับกรุงเทพมหานครด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะหลังจากฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมีการเยียวยาในส่วนของการเยียวยานะคะวันนี้ก็จะมีการเยียวยาเหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะมาไล่เรียงให้ฟังนะคะแต่ในช่วงแรกนี้นะคะคุณอ้อเรามีข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเรื่องของการฟื้นฟูการดูแลผู้ที่ประสบอุทกภัยช่วงนี้แหละค่ะทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคโดยมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนำสิ่งของพระราชทานไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจในยามประสบภัยค่ะตั้งแต่เมื่อวานนะคะวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนค่ะน้อมรับพระราชกระแสรับสั่งและจัดกำลังพลนำอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่หมู่บ้านการเคหะร่มเกล้าอาคารที่11ถึง21แขวงคลอง2ต้นนุ่นเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครนะคะตำรวจตระเวนชายแดนร่วมกับตำรวจน้ำได้นำเรือลำเลียงสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยอาหารปรุงสำเร็จพันกล่องนะคะน้ำดื่มแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในช่วงประสบภัยค่ะยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ประชาชนผู้ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือค่ะ
1: ค่ะในส่วนของเรื่องของการเยียวยานะคะสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ในบางพื้นที่คือที่เราได้ทราบกันก็ได้มีการ ออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วนะคะและที่สำคัญนะคะเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยวันนี้วันแรกค่ะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะซึ่งทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ค่ะได้มีการแจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีบ้านอยู่ประจำนะคะซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาของตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะมาจนถึง30กันยายนนี้นะคะครอบคลุมทั้งหมดเนี่ย65จังหวัดด้วยกันค่ะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะซึ่งสามารถที่จะลงทะเบียนได้ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าใครที่จะสะดวกไปยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ในพื้นที่สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครก็สามารถเดินทางไปได้นะคะพร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือตามมติครม.รัฐมนตรีนะคะ4กรณีด้วยกันค่ะกรณีแรกคือที่อยู่อาศัยนะคะอาจจะเป็นบ้านเป็นอะไรก็ตามนะคะที่เป็นที่อยู่อาศัยประจำของเราเนี่ย ถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันหรือว่าทรัพย์สินเนี่ยเกิดความเสียหายอันนี้สามารถยื่นได้กรณีที่2น้ำท่วมขังติดต่อกันเกินนะคะยาวนานเกิน7วันขึ้นไปส่วนกรณีที่3คือที่อยู่อาศัยประจำเนี่ยถูกน้ำล้อมรอบจนทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ลำบากได้สะดวกนะคะดำรงชีวิตได้ตามปกติไม่ได้ติดต่อกันเนี่ยเกิน7วันขึ้นไปแล้วก็กรณีสุดท้ายคือกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่เราประสบภัยพักอาศัยอยู่แต่ส่งผลกระทบทำให้เราเนี่ยไม่สามารถออกไปทำงานได้ออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปนะคะ4เคสนี้สามารถยื่นได้ค่ะขอรับการเยียวยาได้นะคะซึ่งวันนี้เป็นวันแรกด้วยที่ปภ.นั้นเปิดระบบลงทะเบียนนะคะซึ่งก็ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด65จังหวัดทั่วไทยนะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะเอาแบบนี้ละค่ะนะคะเดี๋ยวจะไล่จังหวัดให้ฟังเลยละกันนะคะกระบี่กาญจนบุรีกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาทชัยภูมิเชียงใหม่เชียงรายนะคะไล่ลงมาค่ะตากตรังตราดนครนายกนครปฐมนครพนมนครราชสีมานครสวรรค์นนทบุรีน่านบึงกาฬบุรีรัมย์รวมมาถึงปทุมธานีประจวบปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาพะเยาพังงาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยโสธรร้อยเอ็ดระนองยะระยองราชบุรีลพบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกษสกลนครสตูลสมุทรปราการสมุทรสาครสระแก้วสระบุรีแล้วก็สิงห์บุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีสุรินทร์สุโขทัยหนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอ่างทองอุดรธานีอุตรดิตถ์อุทัยธานีอุบลราชธานีแล้วก็กรุงเทพมหานครค่ะนี่คือครอบคลุมทั้งหมดที่เกิดน้ำท่วมมานะคะในช่วงตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเมื่อช่วงต้นปีนะคะมาจนถึง30กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการขอความช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศไว้นะว่าเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็เขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยจะได้รับการช่วยเหลือแบบนี้ค่ะคือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านแล้วก็เป็นบ้านเช่าโดยผู้เช่าเนี่ยเป็นผู้รับเงินแล้วก็ที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆก็สามารถทำได้นะคะถึงแม้ว่าไม่มีทะเบียนบ้านก็ตามก็คือที่อยู่อาศัยที่เป็นแฟลตเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นคอนโดเป็นแมนชั่นอะไรก็ต่างๆหอพักนะคะการลงทะเบียนของการช่วยเหลือเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนยื่นคำร้องได้2ช่องทางจะยื่นผ่านทางแอปทางรัฐก็ได้ค่ะเริ่มแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะส่วนยื่นเอกสารด้วยตัวเองไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือว่าสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกต่อไปด้วยค่ะ
0: ความเดือดร้อนจากน้ำท่วมนะคะนอกจากที่อยู่อาศัยนะคะบ้านเรือนแล้วเรื่องของทรัพย์สินต่างๆโดยเฉพาะรถยนต
1: ์ค่ะ
0: รถนี่คือได้รับความเสียหายกันเยอะมากๆเลยนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะก็เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่รถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะคะโดยประสานความช่วยเหลือตั้งแต่การเคลื่อนย้ายรถประเมินราคาซ่อมฟรีส่วนลดค่าอะไหล่และค่าแรงการเคลมประกันไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้พร้อมกับป้องกันการเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมค่ะสำหรับการเคลื่อนย้ายรถนะคะทางสคบก็ได้ประสานกับกองบังคับการตำรวจจราจรซึ่งสถานีตำรวจนครบาลมีรถยกให้บริการสถานีละ2คันค่ะติดต่อผ่านสายด่วน191นะคะแล้วก็ประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยให้คิดค่าบริการรถยกและรถสไลด์ตามต้นทุนอย่างเหมาะสมค่ะนอกจากนี้นะคะสามารถสอบถามบริการรถยกจากบริษัทประกันภัยได้โดยตรวจสอบเงื่อนไขก่อนใช้บริการก็จะดีนะคะทางด้านการซ่อมรถค่ะสคบ.ก็ร่วมกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมฟรีพร้อมส่วนลดอะไหล่แท้และการรับประกันตามเงื่อนไขค่ะขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อเลยนะคะก็มีมาตรการลดค่าอะไหล่นะคะลดค่าอะไหล่ค่าแรงค่าบริ ริการตรวจเช็คแล้วก็ตรวจสภาพรถฟรีด้วยประชาชนควรติดต่อศูนย์บริการของรถยี่ห้อที่ใช้นะคะเพื่อสอบถามสิทธิ์แล้วก็ระยะเวลาของมาตรการก่อนที่จะนำรถเข้าซ่อมค่ะด้านการเคลมประกันนะคะสคบ.ก็ประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยโดยพิจารณาค่าสินไหมเป็นไปตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองในกรมธรรม์ค่ะสำหรับรถยนต์สันดาปนะคะก็มีการประเมินความเสียหาย5ระดับตั้งแต่น้ำท่วมถึงพรมพื้นเบาะนะคะเบาะนั่งส่วนล่างแล้วก็ส่วนบนของคอนโซลหน้าจนถึงกรณีรถจมน้ำทั้งคันค่ะแต่ก็ต้องถ่ายภาพระดับน้ำนะคะแล้วก็ความเสียหายไว้เป็นหลักฐานเลยค่ะแล้วก็สอบถามปัญหาการเคลมได้ที่สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย1186นะคะสำหรับผู้ที่มีภาระผ่อนชำระรถยนต์ทางสคบ.ก็ได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะช่วยเหลือทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดและขยายระยะเวลาชำระหนี้นะคะโดยติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการเนื่องจากเงื่อนไขของแต่ละที่ก็มีความแตกต่างกันไปนะคะส่วนรถเช่าค่ะสคบ.ก็ขอความร่วมมือสมาคมรถเช่าไทยให้ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเสียหายจากน้ำท่วมและจัดหารถทดแทนโดยเร็วหากว่ายังอยู่ในสัญญาเช่าส่วนความเสียหายอื่นๆก็เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันค่ะทั้งนี้นะคะผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแจ้งราคารายการซ่อมแล้วก็เงื่อนไขบริการอย่างชัดเจนหากว่าประชาชนท่านใดที่ได้รับความเดือดร้อนช่วงนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริการรถยกหรือการซ่อมรถสามารถร้องเรียนไปได้ที่สายด่วนสคบ1166ค่ะหรือว่าทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะ
1: เดี๋ยวเราจริงๆแล้วทุกวันศุกร์เราจะมีนัดคุยกับอาจารย์อาสาลาพี่ชนคะพี่ชนทีมงานฝากบอกน้องประสานงานด้วยนะคะอย่าเพิ่งต่อสายไปที่อาจารย์อานะคะเห็นขึ้นสายบอกว่าสายพร้อมแล้วเกรงใจอาจารย์ด้วยนะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเรามาดูเรื่องของน้ำท่วมกันหน่อยค่ะที่ปราจีนบุรีคุณอ
0: ้
1: อน้ำท่วมเหมือนกันปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะก็มีการประกาศออกมาว่าตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมนะแล้วก็สำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคไม่ว่าจะเป็นเงินอาหารเครื่องดื่มสิ่งของหรือว่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ท่านสามารถบริจาคได้นะคะตามช่องทางดังต่อไปนี้ค่ะถ้าเป็นอาหารและน้ำดื่มนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคเนี่ยจะเป็นน้ำก็ได้หรือว่าอาหารก็ได้จะควบคู่กันมาก็ได้ไปบริจาคได้ที่ชั้น1อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินค่ะติดต่อสอบถามได้ที่คุณอภิญญานะคะส่วนใครที่จะบริจาคครุภัณฑ์การแพทย์และวัสดุทั่วไปสำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคเนี่ยไปบริจาคได้ที่ชั้น1อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินนะคะก็สอบถามที่คุณณัฐกรนะคะเบอร์โทรศัพท์0909306652นะคะเดี๋ยวทางด้านของอาจารย์อาก็น่าจะมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งค่ะส่วนตอนนี้นะคะเห็นบอกว่าวันนี้วันที่2ใช่ไหมว
0: ัน
1: ที่2ทางโรงพยาบาลบอกว่าของดรับข้าวกล่องก่อนค่ะเนื่องจากว่ามีผู้จิตศรัทธาทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยนำข้าวกล่องมาบริจาคให้โรงพยาบาลนะคะตอนนี้เพียงพอต่อจำนวนเจ้าหน้าที่แล้วโรงพยาบาลก็เลยของดรับข้าวกล่องก่อนค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าท่านที่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมบริจาคก็วันถัดไปได้ค่ะทางโรงพยาบาลก็ฝากขอบคุณมาด้วยนะคะสำหรับจิตน้ำใจทุกๆท่านเลยนะคะสามารถบริจาคได้ไม่ว่าจะเป็นนมกล่องมีบริจาคเงินก็ได้น้ำดื่มนมกล่องมีกึ่งสำเร็จรูปนะคะตามศรัทธาเลยหน่วยแพทย์บริการประชาชนในภาวะอุทกภัยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์
0: ค
1: ่ะเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่องทางโรงพยาบาลเองก็จะจัดหน่วยแพทย์บริการประชาชนในภาวะอุทกภัยด้วยซึ่งจัดที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์การบริการนะคะจะเปิดให้บริการแบบนี้ค่ะสำหรับตรวจโรคทั่วไปผู้ที่เจ็บป่วยทั่วไปที่ไม่ใช่กรณีฉุกเฉินนะคะก็สามารถไปใช้บริการได้หรือถ้าเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังสำหรับใครที่มีนัดหมายเดิมอยู่แล้วกับโรงพยาบาลหรือว่ายามียาที่จำเป็นไม่เพียงพอเนี่ยสำหรับรับประทานใน2 สัปดาห์นี้ก็สามารถไปติดต่อได้ ศูนย์ส่งต่อยานะคะสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่ายแล้วก็ศูนย์ดูแลต่อเนื่องซึ่งจะเปิดให้บริการจันทร์ถึงศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาส่วนในวันเสาร์อาทิตย์นะคะในเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะหรือว่าจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าสิ่งที่ต้องนำไปด้วยนะคะก็คือบัตรประจำตัวประชาชนนะคะพลาดไม่ได้เลยอันนี้นะแล้วก็ยาเดิมที่ท่านเนี่ยรับประทานอยู่เป็นประจำด้วยถ้ามีเอาไปด้วยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาดูแลช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ให้บริการด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์อุทกภัยแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวกลับมาที่เรื่องของรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมอีกสักนิดนึงนะคะทางสสส.เขาออกมาเตือ นก็บอกว่าให้เช็ครถก่อนที่จะขึ้นรถเพราะบางทีด้วยความที่แบบอยากจะเคลื่อนย้ายรถออกไปให้ได้โดยเร็วแบบนี้นะคะทางสสส.ค่ะก็บอกว่าเมื่อระดับน้ำเริ่มลดลงหลายคนก็อาจจะเตรียมนำรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้กลับมาทำความสะอาดแล้วก็ใช้งานตามปกตินะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือสัตว์มีพิษเขาบอกว่าอาสัตว์มีพิษเนี่ยอาจจะหนีน้ำเข้าไปหลบซ่อนอยู่ภายในรถหรือบริเวณต่างๆรอบรถค่ะไม่ว่าจะเป็นงูตะขาบแมงป่องนะคะเพื่อความปลอดภัยก่อนขึ้นรถจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนโดยเฉพาะจุดอับที่สัตว์อาจจะเข้าไปหลบซ่อนค่ะ5จุดสำคัญที่ควรจะเช็คก่อนขึ้นรถนะคะก็คือ1เลย2รอบคันก่อนใช้ไฟฉายนะคะตรวจดูบริเวณใต้ท้องรถและซุ้มล้อสังเกตดูค่ะว่ามีสัตว์มีพิษหรือว่ามีสิ่งผิดปกติซ่อนอยู่ไหมนะคะ2ก็คืออย่าสอดมือในจุดอับหลีกเลี่ยงการใช้มือเปล่าหรือว่าแหวกดูบริเวณที่มองไม่เห็นนะคะเพราะอาจจะมีสัตว์พิษซ่อนอยู่ค่ะสิ่งที่3ที่ควรจะสำรวจนะคะก็คือตรวจสอบภายในห้องโดยสารตรวจดูบริเวณใต้เบาะพื้นรถใต้คอนโซลนะคะถือว่ามันเป็นจุดที่สัตว์อาจจะเข้าไปหลบซ่อนได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 4ก็คือหากสงสัยว่ามีสัตว์อย่าสตาร์ทรถโดยเด็ดขาดนะคะหากพบความผิดปกติก็ให้ถอยห่างแล้วก็กันคนออกจากบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยค่ะจุดสุดท้าย5ก็คือหากพบสัตว์มีพิษห้ามจับเองไม่ควรพยายามจับหรือว่าจัดการสัตว์ร้ายด้วยตัวเองนะคะควรจะโทรเรียกเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือทันทีค่ะสำหรับเบอร์โทรศัพท์สำหรับขอความช่วยเหลือนะคะ199เลยดับเพลิงและกู้ภัยแล้วก็1677ร่วมด้วยช่วยกันค่ะ1137จสร้อยนะคะ1644สวพ FM 91แล้วก็1669กรณีถูกสัตว์กัดหรือต่อยค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะคะ
1: 13นาฬิกา17นาทีนะคะคุณอ้อคุณจะพาไปเที่ยวไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ขอสั้นๆนะขอสั้นๆแล้วกันนะคะ
0: ไปค่ะวันนี้
1: จะเตรียมตัวละ
0: พาไปจังหวัดสตูลกันนะคะหากว่ากำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้สัมผัสทั้งความงดงามของทะเลและมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยานะคะปราสาทหินพันยอดจังหวัดสตูลก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะอยู่ที่อำเภอละงูพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตรานะคะเสน่ห์ของปราสาทหินพันยอดอยู่ที่เขาหินปูนสีเข้มรูปร่างแปลกตาค่ะมียอดแหลมเรียงรายคล้ายกับป้อมปราการยอดปราสาทโอบล้อมผืนน้ำทะเลสีเขียวมรกตจนเกิดเป็นภูมิทัศน์ที่โดดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของสตูลนะคะนักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือแล้วก็พายเรือคายักเข้าไปสัมผัสความงดงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดค่ะนอกจากความสวยงามของภูมิประเทศแล้วนะคะพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราเนี่ยยังมีลักษณะเป็นหมู่เกาะและภูเขาหินปูนที่มีหน้าผามีถ้ำมีชายหาดแล้วก็โขดหินรูปร่างหลากหลายรวมไปถึงระบบนิเวศทางทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการเรียนรู้ในเรื่องของธรณีวิทยาค่ะก็ไปกันได้นะคะช่วงนี้ทะเลไทยน่าจะกำลังสวยไหมคะ
1: กำลังสวยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวประมาณกลางเดือนดิฉันก็จะไปใต้เหมือนกันนะคะ
0: เดี๋ยวต้องรอฟังคุณกบนะคะกลับมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงกันบ้าง
1: เอาละค่ะ13นาฬิกา19นาทีนะคะช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีค่ะซึ่งตอนนี้นะคะต้องบอกว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยก็น้ำท่วมด้วย
0: หนักหน่วง
1: หนักหน่วงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์อาอัปเดตแล้วกันนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: อาจารย์อาคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะที่โรงพยาบาล
2: โอ้โหตอนนี้พายเรืออยู่ในโรงพยาบาล
1: แต่ว่าก็เปิดให้บริการปกติไหมคะ
2: มีเฉพาะคนไข้หนักบางส่วนที่ยังอยู่ที่หอผู้ป่วยค่ะแต่ว่าถ้าวิกฤตเยอะๆเนี่ยค่ะเขาย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ใกล้ๆค่ะ
1: ค่ะตรงนั้นก็จะเปิดให้บริการเสริมด้วยใช่ไหมคะ
2: ผู้ป่วยนอกปิดค่ะยกเว้นฉุกเฉินจริงๆก็ยังเข้าได้แต่ว่าจะเข้าลำบากเพราะว่ารถมัน
1: ท่วมสูงไหมคะอาจารย์อาคะ
2: สูงอ่ะคือต้องพายเรือดิ
1: โอ้
2: เรือวิ่ง
0: แล้วตอนนี้อาจารย์อยู่ประมาณจุดไหนคะ
2: คือหนูอยู่บ้านค่ะเพราะว่าเข้าถึงไม่ได้ค่ะ
1: ค่ะก็คือบริเวณด้านหน้าเส้นโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรเนี่ยเขาท่วมหมดเลยใช่ไหมคะตลอดเส้น
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็มีรถทหารที่แบบเขาคอย
1: จะวิ่งได
2: ้รับส่งเจ้าหน้าที่ไปอีกโรงพยาบาลสนามอีกที่หนึ่งอะไรเงี้ยค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าใครที่ฟังอยู่นะคะที่จะไปโรงพยาบาลก็ตอนนี้นะคะก็อาจจะไปที่โรงพยาบาลค่ายก่อนได้นะกรณีที่เจ็บป่วยฉุกเฉินอะไรแบบนี้หรือว่ามียาประจำจะหมดแล้วอันนี้ก็สามารถไปได้มีเบอร์สามารถติดต่อได้ใช่ไหมคะของโรงพยาบาล
2: มีค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าจะติดต่อลำบากหรือเปล่านะคะเพราะว่า
3: ต้องเข้าไปลำบากน
2: ี่
3: เน
2: า
3: ะ
2: งดการให้บริการค่ะ
1: ขอ
2: รับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินจริงๆค่ะ
1: อันนี้เฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินแต่ว่าเรื่องของบริจาคนะคะเห็นบอกว่าตอนนี้ก็สามารถรับสามารถไปบริจาคได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็โรงพยาบาลก็มีกองทุนที่เปิดรับความช่วยเหลืออยู่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังขาดแคลนเรื่องของอาหารอะไรเงี้ยค่ะให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็หลังจากน้ำลดก็น่าจะต้องฟื้นฟูกันครั้งใหญ่เลยค่ะเพราะว่าตัวตึกโบราณก็น้ำเข้าค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะเพราะดูจากภาพข่าวแล้วโอ้โหตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำค่อนข้างเยอะอันนี้ท่วมมันตั้งแต่วันไหนคะวันศุกร์หรือเปล่าคะ
2: ต้องก็คือหลังจากฝนตกติดๆกันนะคะก็เริ่มมาแล้วก็เอาไม่อยู่กันนะตั้งแต่วันไหนวันจันทร์วันอังคารก็เริ่มปิดโรงพยาบาลแล้วค่ะ
1: เพราะว่ามันตกมาต่อเนื่องตั้งแต่วันเมื่อวันศุกร์เนี่ยสัมภาษณ์คุณหมอปาล์มใช่ไหมคะเราคุยกับคุณหมอปาล์มคุณหมอปาล์มบอกว่าฝนก็ตกอยู่กรุงเทพก็ตกแข่งกันเลยค่ะ
0: แต่ไม่คิดว่าน้ำจะท่วมหนักขนาดนี้
1: เราตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเอ๊ะปาจีนน่าจะยังนะปรากฏว่าเอ้าคู่กันเลยเหมือนสระแก้วปาจีนเนี่ยจะท่วมก่อนด้วยซ้ำ
0: ค่ะ
1: นี่น้ำมาก่อน
0: ถือว่าเป็นความโชคดีของทุกที่ดินไทยวันนี้นะที่อาจารย์ยังกรุณามาเข้าสาย
1: ให้เราขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะวันนี้มีอะไรมาอัปเดตบ้างคะ
2: บ้านหนูก็ล้อมหน้าล้อมหลัง
1: อาจารย์อยู่ในส่วนของตัวเมืองไหมคะ
2: ไม่ค่ะหนูอยู่อีกอำเภอหนึ่งค่ะ
1: โอ้แสดงว่ากินหลายพื้นที่หลายอำเภอเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ค่ะเขาปล่อยน้ำมาจากแถวไหนหัดยางหรืออะไรเนี่ยนะ
1: คะย่างไปอย่างฉะเชิงเทราเนี่ยก็เจอน้ำจากกรุงเทพที่ปล่อยออกไปท้ายๆด้านนู้นก็เจอกันหมดในพื้นที่ของกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็สระแก้วด้วยใช่ไหมคะเห็นบอกว่ามีสระแก้วด้วยที่ท่วมสระแก้วปราจีนนะคะก็เป็นกำลังใจให้คุณหมอทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ชาวปราจีนบุรีด้วยเช่นกันค่ะอาจารย์อาคะอัปเดตเรื่องของสุขภาพกันค่ะวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรคะ
2: วันนี้จะมาพูดถึงการดูแลสุขภาพแล้วก็สมุนไพรที่ช่วยเรื่องของพยาธิค่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าอย่างหน้าน้ำแบบนี้คนก็จะแบบหาปลาอะไรได้เยอะขึ้นใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะซึ่งปลาเนี่ยก็กินได้นะคะแต่ว่าเราพยายามเลี่ยงแบบประเภทที่มันสุกดิบๆนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นแหล่งของพยาธิใบไม้นะคะซึ่งพยาธิใบไม้ตับเนี่ยมันทำให้เพิ่มโอกาสเป็นมะเร็งตับหรือนำมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตได้ค่ะซึ่งมันอยู่ในร่างกายได้หลายสิบปีค่ะทีนี้ถ้าเป็นพยาธิใบไม้จริงๆเนี่ยก็กินยาแผนปัจจุบันจะเห็นผลกว่านะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ก็จะมีแทรกเรื่องสมุนไพรเข้ามานิดหน่อยนะ
1: คะ
2: สำหรับพยาธิใบไม้นะคะพยาธิใบไม้เนี่ยมันจะเจอจากการบริโภคอาหารประเภทปลากุ้งหอยก็คือของที่มันอยู่ในน้ำนะคะ แล้วก็ปรุงสุกๆดิบๆหรือว่าพวกพืชน้ำก็ได้นะคะเช่นผักบุ้งนะคะกระจับแห้วสายบัวผักกระเฉดนะพวกนี้ค่ะบางทีมันจะมีตัวอ่อนพยาธิ
0: อ
2: ยู่ในตัวผิวผักหรือว่าอยู่ในตัวปลาตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เวลาที่เรากินเข้าไปถ้ามันฆ่าไม่ตายเนี่ยนะคะมันก็จะไปโตเป็นตัวแก่อยู่ในท่อน้ำดีถุงน้ำดีหรือว่าตับซึ่งบางทีมันไม่แสดงอาการนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เริ่มมีอาการเนี่ยมันก็มีอาการตั้งแต่เล็กน้อยจนไปถึงรุนแรงซึ่งแล้วแต่คนนะคะแล้วก็อาการมันไม่จำเพาะเจาะจงนะคะบางอาการก็เกี่ยวข้องกับการอักเสบของตับนะคะคนไข้อาจจะมีอาการอาหารไม่ย่อยขึ้นไส้ปวดท้องท้องเสียท้องผูกนะคะหรือว่าถ้าท่อน้ำดีอุดตันก็อาจจะมีตัวเหลืองตาเหลืองนะคะหรือว่าตับโตได้นะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยนะคะต้องใช้ยาแผนปัจจุบันนะคะก็จะมีตัวแอลเบนดาโซนนะคะคุณหมอก็จะให้กินครั้งละเม็ดเวลา2ครั้ง 3-7 วันนะคะหรือจะเป็นอีกตัวหนึ่งก็ได้ก็คือพลาซิควอนเทลซึ่งอันนี้ไม่ต้องจำก็คือถ้าเรามีประวัติการกินพืชน้ำหรือว่าสัตว์น้ำที่มันสุกๆดิบๆอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเราไม่ได้ลวกผ่านความร้อนดีๆแล้วก็สงสัยว่าตัวเองจะเป็นพยาธิหรือเปล่าก็ลองให้คุณหมอพิจารณาให้การรักษาดูนะคะทีนี้วิธีการหลีกเลี่ยงจากโรคพยาธิเนี่ยก็คือข้อแรกเลยคือพยายามถ่ายอุจจาระลงส้วมเป็นประจำทุกครั้งนะคะแล้วก็ไม่เอาอุจจาระไปรดผักรดอะไรเนาะเพราะว่าบางทีมันก็ถ้าคนกินผักสดนะก็อาจจะติดพยาธิได้นะ
0: คะ
2: แล้วก็กินอาหารเครื่องดื่มนะคะที่น้ำที่สะอาดนะคะแล้วก็อาหารก็ต้องกินแบบปรุงสุกนะคะไม่กินดิบๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าสุกๆดิบๆอย่างเงี้ยผักเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้ามันเป็นพืชน้ำเรากินแบบลวกสุกดีกว่าเช่นผักบุ้งนาผักอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเราเอามาล้างเนี่ยมันก็ต้องขัดถูบริเวณผิวผักเพราะบางทีเนี่ยไข่พยาธิมันเกาะอยู่แล้วเรามองไม่เห็นนะคะก็คือถูทีละใบทีละใบเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงก็เลี่ยงการกินของสุกๆดิบๆหรือผักสดไปเลยเช่นกำลังตั้งครรภ์อยู่หรือว่าภูมิคุ้มกันต่ำอายุเยอะเป็นโรค HIV อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หลีกเลี่ยงดีกว่านะคะแล้วก็ล้างมือทุกครั้งก่อนที่เราจะกินอาหารหรือว่าหลังจากเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็อาบน้ำล้างก้นฟอกสบู่ทุกวันนะคะล่าตัดเล็บให้สั้นเพราะว่าบางทีเราหยิบนู่นหยิบนี่กินบางทีไข่พยาธิมันอยู่ตรงซอกเล็บเราได
0: ้
2: นะคะแล้วก็อย่าแบบดูดนิ้วอย่ากัดเล็บนะบางคนมีนิสัยแบบว่ากินขนมดูดนิ้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สวมรองเท้าทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านนะคะเพราะว่าการเดิมแย่ย่ำน้ำเนี่ยอย่างหน้าเนี่ยนะคะอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดติดพยาธิพวกพยาธิปากขอนะคะพยาธิปากขอก็จะชอนชัยเข้าสู่ร่างกายในคนที่ไม่ได้ใส่รองเท้าได้นะคะแล้วก็อาหารที่มักจะเป็นแหล่งของพยาธิก็คือพวกลาบก้อยซอยจุผ้าปลาดิบนะเนื้อสัตว์สเต็กอะไรที่ยังย่างไม่สุกดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พวกเป็ดไก่กบงูปลาไหลอะไรเงี้ยช่วงนี้บางคนแบบหาอะไรกินที่ถ้าจะกินพวกนี้ก็ อาจจะต้องระวังนะคะแล้วก็พวกเนื้อหมูเนื้อวัวเนี่ยถ้าเกิดไม่สุกก็อาจจะมีตัวอ่อนของพวกพยาธิตัวตืดนะคะหรือว่าแหนมแหนมนี่ก็มีพยาธิตัวตืดเยอะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสมุนไพรเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้มีงานวิจัยแบบชัดเจนนะคะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นข้อมูลเชิงพื้นบ้านนะคะวันนี้จะยกตัวอย่างก็อย่างเช่นใบแล้วก็เม็ดของต้นชุมเห็ดเทศนะคะจะเป็นชาชงชุมเห็ดเทศที่เราใช้กินช่วยระบายนั่นแหละนะพื้นบ้านเขาก็บอกว่าใช้ฆ่าพยาธิได้แต่ไม่ได้ระบุว่าฆ่าพยาธิชนิดไหนนะคะแล้วก็จะมีพวกพริกไทยใบสะเดาลูกยอมะเขือพวงหอมหัวใหญ่นะคะอันนี้คือข้อมูลน้อยมากรู้ทราบแค่นี้นะคะส่วนที่ข้อมูลเยอะๆเนี่ยก็จะมีตัวเมล็ดฟักทองนะเมล็ดฟักทองเนี่ยให้กินครั้งละ2ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งติดต่อกัน 5-6 วันอันนี้เขาบอกว่าจะช่วยขับพยาธิตัวกลมนะพวกพยาธิเส้นได้อะไรแบบนี้หรือพยาธิตัวตื่น นะคะก็ใช้ตัวเมล็ดฟักทองบดเคี้ยวได้นะคะที่เขาขายแบบอบสำเร็จรูปอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือใบมะระขี้นกกับผลมะระขี้นกก็คือเรากินมะระขี้นกเนี่ยมันสามารถฆ่าพยาธิตัวกลมได้แต่ว่าการศึกษามันเป็นการศึกษาในไก่นะคะแล้วก็ในหมูที่เขาทดสอบในสัตว์ทดลองนะคะโดยพบว่าเมื่อกินเข้าไปเนี่ยเวลาเอากล้องจุลทรรศน์มาส่องเนี่ยจะเจอว่าพยาธิมันถูกทำลายให้ผิวเซลล์เนี่ยมันฉีกขาดเสียหายนะคะแล้วก็ถ้าเป็นพยาธิตัวจี๊ดนะพยาธิตัวจี๊ดเนี่ยเขาให้ใช้ตัวกระเจี๊ยบเขียวนะคะต้มกินติดต่อกัน 5-8 วันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นการศึกษาวิจัยในต่างประเทศเนี่ยจะมีการใช้ตัวเมล็ดแก่มะละกอบดแห้งนะคะครั้งละประมาณ 1.5 ช้อนชานะคะอาจจะผสมในน้ำผึ้งก็ได้นะคะคือการศึกษาเนี่ยเขาทำในเด็กชาวไนจีเรียก็คือเขาเป็นประเทศที่แบบไม่ค่อยเจริญอะไรเงี้ยอยู่กับดินกับทรายก็อาจจะแบบมีพยาธิเยอะอะค่
0: ะ
2: ซึ่งเด็กเนี่ยอายุประมาณสัก 3-6 ปีเอามา60คนนะคะแล้วก็แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยให้กินน้ำผึ้งอย่างเดียวแต่ว่าอีกกลุ่มนึงเนี่ยกินเมล็ดแก่มะละกอบดใส่ในน้ำผึ้งนะคะก็คือเหมือนกับว่าดูเปรียบเทียบกัน2กลุ่มไม่ให้เกิดอคติว่าเอ้ยฉันได้ยาอีกกลุ่มนึงไม่ได้ยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีการตรวจอุจจาระก่อนแล้วก็หลังกินผ่านไป7วันนะคะก็คือก่อนกินเนี่ยก็คือคนเด็กชาวไนจีเรียเนี่ยจะมีพยาธิไส้เดือนนะคะ26คนแล้วก็ลองลงมาเนี่ยบางคนก็จะมีพวกพยาธิปากขอพยาธิเส้นได้พยาธิตัวตืดร่วมด้วยในบางคนหลายคนก็มีการติดเชื้อพยาธิหลายๆอย่างพร้อมกันแล้วก็เขาให้กินแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะครั้งเดียวก็คือเมล็ดปดแก่มะละกอแห้งครั้งละ 1.5 ช้อนชาหรือประมาณ4กรัมในน้ำผึ้งครั้งเดียวแล้วอีก7วันเนี่ยมาตรวจอุจจาระซ้ำนะคะซึ่งหลังจากกินไปเนี่ยประมาณ 80% นะคะของเด็กที่กินไม่เจอพยาธิในอุจจาระเมื่อตรวจซ้ำนะคะแต่ถ้ากลุ่มที่ได้รับน้ำผึ้งอย่างเดียวไม่ได้กินตัวเม็ดมะละกอแก่เนี่ยก็ยังเจอพยาธิอยู่นะคะก็เลยเป็นสูตรที่น่าสนใจที่จะเอามาใช้ได้ค่ะวันนี้ก็น่าจะมีการมาฝากเท่านี้แล้วก็ช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะระวังเรื่องของนอกจากพยาธิแล้วน้องก็คือเรื่องของโรคที่มากับน้ำเช่นฉี่หนูอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าลื่นล้มนะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าพื้นที่ไหนเนี่ยโรงพยาบาลเข้าถึงยากเนี่ยก็จะลำบากนิดนึงเนาะเวลาเราเจ็บป่วยก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะ
0: ค่ะ
1: อาจารย์คะเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของพยาธิไส้เดือนเป็นไปได้ไหมคะถ้าว่าน้ำท่วมแบบนี้โอกาสที่จะติดหรือว่าเป็นพยาธิไส้เดือนได้เนี่ยมีไหมคะจับผักผลไม้
2: เป็นไปได้ค่ะก็คือมันจะอยู่ในพวกน้ำอาหารผักสดผลไม้หรือว่าเราเอามือไปสัมผัสดินหรือว่าเราล้างก้นแล้วเรามีไข่พยาธิติดแล้วเราก็หยิบอาหารเข้าปากอีกหรือเท้าย่ำดินอย่างเงี้ยค่ะมันจะอยู่ตามดินแล้วก็พยาธิไส้เดือนเนี่ยหนูเคยเห็นเพจคนไทยเนี่ยแหละแต่เขาเป็นเหมือนผู้เชี่ยวชาญที่เขาคอยส่องกล้องจุลทรรศน์ดูพยาธิอ่
0: ะ
2: ที่แบบเวลาหมอส่งอุจจาระมาตรวจอ่ะหรือว่าเขาส่องเข้าไปในลำไส้เนี่ยมันเหมือนเส้นบะหมี่เลย
0: อ่
2: ะแค่มันจะเป็นตัวใหญ่หน่อยถ้าเป็นพยาธิไส้เดือน
0: ค่ะ
1: จากนี้ไปจะไม่กินบะหมี
0: ่เอ้าดิฉันจำไปแล้วนะ
1: ช่วงนี้หนอนเหนินบะหมี่ไส้พยาธิเนี่ย
2: แต่ถ้าพยาธิตักขอก็เจอได้เหมือนกันถ้าเราเดินย่ำดินย่ำน้ำเท้าเปล่าช่วงนี้เพราะว่ามันใช้ได้พยาธิตักขอเนี่ยมันจะทำให้คนไข้เลือดจางเพราะว่ามันจะดูดเลือด
0: อ๋อ
2: ใช่ค่ะดูดเลือดจากคนไข
0: ้ต้องใส่รองเท้า
1: หรือญาติอะไรก็แล้วแต่จะได้เจอกันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ให้อาจารย์ได้พักสักครู่ค่ะ 13:34 นค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านค่ะได้โทรมาพูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพกับอาจารย์อานะคะวันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาย

0: 13:39 นะคะเพลงเพราะๆค่ะ IMF นะคะเป็นผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวการประชุมเนี่ยจะมีขึ้นในวันที่12นี้เนาะแล้วก็จะมีวันหยุดสำหรับชาวกรุงเทพมหานครด้วยนะคะ
1: 1วันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้ค่ะมีผู้ฟังทางบ้านนะคะโทรเข้ามาอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะคุณปราณีจากจังหวัดปทุมธานีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เชิญเลยค่ะ
2: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: อาจารย์อา
3: จ้า
2: เป็นกำลังใจให้นะคะน้ำท่วมบ้านยังเสียงยังอารมณ์ดียังมีหัวเราะอีกเนี่ยอาจารย์อาเนี่ยอาจารย์อาจะน่ารักจริงๆเลย
0: จ้าอามีอะไรจะสอบถามเชิญค่ะ
2: ไม่ค่ะไม่จะมาเป็นกำลังใจให้นะคะอาจารย์อา
1: โทรมาส่งกำลังใจ
2: อาจารย์อา
3: ขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณปราณี
1: โทรศัพท์
0: ต่อสายมานะจากปทุมธานีส่งต่อไปที่ปราจีนบุรีนะคะอาจารย์อาแล้วก็คุณหมอทุกท่านเลยนะคะที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่รวมไปถึงพี่น้องชาวปราจีนบุรีที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะท่านผู้ฟังที่รับฟังรับชมอยู่ทางบ้านค่ะโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์อาได้ที่เบอร์022769718ค่ะ022769718นะคะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้มี1สายเข้ามาแล้วนะคะ
0: คุณอภิญญานะคะคุณอภิญญาค่ะจากจังหวัดอะไรส่งสายเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่ชั้นทั้งสองท่าน
0: ค่ะจากไหนจ๊ะ
4: สมุทรสาครค่ะ
0: จ้าโอ้เป็นยังไงบ้างน้ำท่วมไหม
4: ที่นี่ไม่ท่วมนะที่สมุทรสาครนี่ยังไม่ท่วม
0: ดีแล้วดีแล้วดูแลสุขภาพด้วยค่ะค่ะวันนี้ถามอะไรดีจ๊ะ
4: ให้กำลังใจอาจารย์อาด้วยนะอาจารย์อา
0: แฟนคลับอาจารย์อา
4: คิดถึงนะคิดถึงนะเห็นข่าวว่าน้ำท่วมบ้านเหรออืมเราว่ายน้ำเป็นไหมเนี่ย
5: ไม่เป็น
4: โอ้ยแล้วพายเรือเป็นไหม
5: พายเรือน่าจะพอได้
4: เหรอโอ้ก็เป็นห่วงนะอาจารย์อาจะให้กำลังใจอาจารย์อานะ
5: ค่ะขอบค
1: ุ
5: ณค่ะ
1: มีอะไรจะถามไหมคะ
4: ถามค่ะเพราะว่าชอบทานแหนมมาอาจารย์นะอาบอกว่าแหนมมีพยาธิหรอ
5: ใช่ไม่ควรจะกินบ่อยนะ
4: ไม่แต่ผัดให้นั่นข้าวผัดอร่อยดี
1: อ๋อทำสุกแล้ว
5: จ้าสุกแล้วก็น่าจะพอรับได้อยู่ค่ะแต่ว่าก็บางทีแหนมมันมีพวกสารดิมปัสสิวหรือในโตซามีนนะคะก็ไม่ควรจะกินบ่อยมันก่อมะเร็งค่ะ
4: โอ้ค่ะ
5: แล้วก็แล้วแต่จำนะหนูก็บอกไม่ได้แบบจะเพาะเจาะจงว่าทุกแหนมนะแต่ว่าบางทีเขาก็ให้ระวังไว้อ่ะค่ะ
4: แล้วก็บะหมี่ด้วยเนาะแต่กินสุกปกติ
5: ไม่ใช่บะหมี่กินได้แต่ว่าพยาธิไตเดือนน่ะมันหน้าตาเหมือนบะหมี่
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวอย่าเข้าใจผิดบะหมี่กินได้แต่ที่บอกว่าบะหมี่ที่เรากลัวบะหมี่นั่นคือพยาธิที่หน้าตาพยาธิไส้เดือนใช่ไหมอาจารย์อ่ะ
5: ใช
1: ่
5: ใช
1: ่หน้าตาคล้าย
0: หน้าตาคือลักษณะคล้ายบะหมี่ไม่ใช่บอกว่าบะหมี่กินไม่ได้นะ
4: แล้วผักดิบนี่ก็ชอบมากมากเลยแต่ล้างสะอาด
5: ถ้าน้ำสะอาดก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถูให้น้ำไหลผ่านเพราะว่าพวกนี้มันยึดเกาะกันด้วยแรงถ้ามันมีมันจะมีพวกไข่พยาธิเกาะอยู่ที่เ
4: กลือ
5: แต่ว่าผักสดเนี่ยถ้าไม่ใช่พืช

0: น้ำก็อาจจะความเสี่ยงลดลงค่ะ
1: แล้วคืนนี้อาจารย์อามาเปล่าเนี่ยคืนนี้
0: คืนนี้ได้ออกละค่ะเดี๋ยวต้องขนของขึ้นชั้น2ก่อน
2: อาจารย์อาจจะยังไม่สะดวกนะคะ
1: ค่ะโอ้ให้กำลังใจอาจารย์อาแล้วก็ให้กำลังใจกับทุกอาจารย์เลยค่ะเป็นห่วง
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ขาดหมอไม่ได้นะคะคนเข้าแย่เชื่อป่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: จริงๆนะขาดไม่ได้จริงๆขาดอะไรขาดได้ขาดหมอไม่ได้
2: อ
1: ื
2: มค่ะโอเคค่ะคุณปัญญา
1: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ
3: แฟนคลับอาจารย์อา
2: ค่ะมีดาวเบามาแล้วนะอาจารย์อาวันนี้น่าจะไม่มีใครปรึกษาสุขภาพกับอาจารย์แล้วแหละน่าจะโทรมาให้กำลังใจ
3: โทรมาถามว่าอาจารย์ว่ายน้ำ
2: ใช่อาจารย์ไทยเรือแล้วก็ทางโรงพยาบาลในพื้นที่ด้วยเช่นกันนะคะก็ร่วมส่งกำลังใจกันได้นะ
3: ค่ะ
2: สำหรับใครที่ฟังอยู่นะคะ
3: 022769718 022769718ตอนนี้สายยังว่างอยู่นะ
2: คะ
3: หรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
2: ค่ะคุณนิคมคำไม่ใช่คำสร้อยคุณนิคมประคำศรีนะคะให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนเหมือนกันนะคะก็ฝากส่งกำลังใจเช่นกันค่ะไปที่คุณสันสนีหรือเปล่าคะ
3: ศาสนีเหรอคะ
2: ศาสนีหรือสันสนี
4: ถาปณีค่ะ
2: ถาปณีทีมงานถาปณีนะคะอยู่กำแพงเพชรค่ะ
4: อาจารย์อาว่าไอ้โรคไวรัสตับอักเสบเซียค่ะมันเกิดจากอะไรแล้วรักษาหายไหม
0: ไวรัสตับอักเสบซีเกิดจากเชื้อไวรัสอะค่ะสามารถหายขาดได้ค่ะแต่ว่าต้องใช้ยาแผนปัจจุบันเป็นหลักนะคะก็ต้องติดต่ ทางโรงพยาบาลสำหรับช่องทางการติดต่อค่ะอาจจะเขาพบว่าอาจจะมาจากทางเลือดนะคะเช่นเราเคยรับเลือดหรือว่าใช้เข็มฉีดยาอะไรร่วมกันหรือทั้งได้สัมพันธ์แบบไม่ป้องกันค่ะหรือจากมารดาสู่ทารกนะคะประมาณนี้นะคะเท่าที่ทราบ
4: ไปที่โรงพยาบาลแล้วเขาเรียกอะไรนะที่เขาเอาอะไรนั่นตามที่ท้องอะค่ะ
2: อันต้าซาวหรือเปล่าอันต้าซาวไหม
4: ใช่อันเทอร์ซาวมันเจอจุดดำเล็กๆเขาบอกอย่างนี้ค่ะหมอมันจะเกิดมันจะกลายเป็นมะเร็งไปไหมจ๊ะ
0: อันนี้ไม่เสมอไปค่ะยังไม่ต้องกังวลค่ะแต่ว่าตัวไวรัสเนี่ยมันทำให้ตับเราอักเสบได้คืออักเสบก็คือมันจะเป็นเหมือนทางเป็นเหมือนแผลเต็นเนาะแต่ถ้าเราไม่รีบรักษาเนี่ยตับอักเสบเนี้ยมันจะกลายเป็นตับแข็งถ้าตับแข็งแล้วมันไม่ฟื้นนะคือเนื้อตับมันจะเสียไอ้ส่วนที่แข็งไปแล้วอะค่ะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นตับแข็งหรือไวรัสตับอักเสบแล้วจะกลายไปเป็นมะเร็งแล้วแต่คนแต่มันก็จะมีความเสี่ยงก็คือแนะนำว่าให้รับการรักษาค่ะถ้าคุณหมอเขาบอกเป็นไวรัสตับอักเสบ
4: ไวรัสตับอักเสบซีแล้วเขาไอ้หมอแผนปัจจุบันที่อายุรกรรมเขาจะส่งไปหาแพทย
0: ์หมอเฉพาะทาง
4: ที่เป็นเกี่ยวกับตับอะค่ะหมอ
0: ค่ะ
4: แล้ว
0: รักษาไม่นานค่ะประมาณ3เดือนค่ะแล้วก็อัตราการหายขาดสูงประมาณ100

0: ไม่
1: เขาบอกว่ามันเจอจุดที่แพทย์อายุรกรรมเขานั่นไม่ได้เขาก็จะส่งไปหาแพทย์ที่
2: เฉพาะทาง
1: จ้ะ
2: คิวยา
3: แล้วคุณหมอเขาบอกว่าเป็นตับอักเสบชนิดซีหรอคะ
1: จากที่ตรวจแรกๆเขาบอกว่าไวรัสตับอักเสบซีเขาบอกอย่างนี
3: ้คืออย่างนี้ค่ะถ้าเรามีอาการอะไรที่รุนแรงก่อนถึงนัดเนี่ยก็ไปก่อนนัดได้เนาะเช่นตัวเหลืองตาเหลืองไม่มีแรงเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเรายังดูปกติดีเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าเช่นไวรัสมันอาจจะยังเจอไม่เยอะหรือว่าตับยังไม่ได้อักเสบเยอะเขาก็อาจจะรอติดตามอาการไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ
1: ก็ทำงานได้ปกติก็อายุ67แล้วเนาะก็ยังทำงานได้ปกติยังแข็งแรงดีอยู
3: ่อ๋อค่ะก็พักผ่อนให้เต็มที่พักผ่อนให้ดีอะค่ะมันก
1: ็มันก็อาหารแล้วคะหมออาหารมันห้ามอะไรบ้างไหม
3: อาหารหรออาหารจริงๆก็เป็นหลักทำเขาเรียกว่าหลักการดูแลสุขภาพที่ดีทั่วไปก็พยายามอย่าไปกินของที่มันเร่งให้ตับมันทำงานหนักเช่นของทอดของมันที่คือกินได้นะแต่อย่าไปกินแบบทุกวันทุกมื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: จ้ะค่ะค่ะก็มันนานไง6เดือนก็เลยอู้ใจคอไม่ดีก็เลยต้องลองโทรถามอาจารย์อาดูก่อน
3: อ๋อเป็นพาหะหรือเปล่าหรือว่าติดเชื้อไปแล้วมันก็มีรายละเอียดเยอะนะหมอเขาอาจจะพิจารณาแล้วล่ะค่ะว่ายังติดตามอาการต่อได
1: ้อ๋อค่ะขอบคุณมากค่ะหมอ
2: ค่ะ
1: เป็นกำลังใจให้นะคะคุณหมอน้ำท่วม
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะคุณถาปณีนะคะจากกำแพงเพชรค่ะ
4: ค่ะยังมีเวลานะคะเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาค่ะเบอร์022769718นะคะ022769718ตอนนี้สายยังว่างอยู่นะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์อาได้เลยค่ะ
2: โทรเข้ามาได้นะคะตอนนี้ใครที่อยากจะสอบถามเรื่องสุขภาพต่างๆนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยมีอาการแล้วไม่ไปหาหมอเนื่องจากว่าบางคนอาจจะกลัวหมอแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะแบบไม่มีเวลาไม่สะดวกนะคะมาแล้วค่ะสายนี้นะคะจากป้าอีทค่ะป้าอีทอยู่ตรงชื่อด้านบนนะทีมงาน
4: ป้าอีทสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
5: คุณหมออุ้ยรอจดเบอร์เป็นปีเลยจดไม่ทัน
2: ได้แล้วปีนี้ชนะเลิศค่ะ
4: จากที่ไหนคะป้าอีท
5: พุทธมณฑลสายหนึ่งค่ะ
2: โอเคค่ะ
5: จะนะคะอยากทราบว่ากินลูกใต้ใบแก้เบาหวานได้ไหมคะ
2: ป้าอีจ๋าป้าอีไปปิดวิทยุนิดนึงเนาะฟังทางโทรศัพท์เอานะคะ
5: โอเคปิดแล้วค่ะ
2: ลูกใต้ใบตะกี้ถามอะไรนะคุณอ้อกินได้ไหมเหรอ
4: ค่ะ
2: ลูกใต้ใบ
3: กินได้ค่ะมันสามารถที่จะใช้ลดน้ำตาลได้จริงค่ะแต่ว่าเขาเรียกว่างานวิจัยอาจจะไม่ได้เยอะมากคือยังไม่ได้ทำในคนที่เป็นเบาหวานจำนวนหลายร้อยคนอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่ามันลดน้ำตาลได้เราก็อาจจะต้องสังเกตตัวเอง
5: มันจะเกี่ยวกับไตไหมคะ
3: ไตเหรอไตอาจจะไม่มีข้อมูลอะค่ะคือถ้าเราไตไม่ดีหรือไตเรายังปกติอยู่กินต้องอาจจะต้องกินหยุดหรือว่าติดตามค่าไตเป็นระยะทุก3เดือนอะไรอย่างเง
5: ี้
3: ย
5: ก็หมอเขานัด3เดือนเจาะเลือดอ่ะหนูก็จะกินแค่3วัน5วันแล้วก็จะไปเจาะอ่ะค่ะปวดเบาหวานไม่ขึ้นเยอะก็ไม่ทานอะไรพอทานนิดทานหน่อยน้ำหนักขึ้นแล้ววันวันกินข้าวแค่ช้อน2ช้อนแค่นั้นเอง
3: แล้วใครบอกว่าให้ใช้ลูกใต้ใบคะ
5: ก็เพื่อนเขาบอกมาค่ะ
3: อ๋อแล้วได้ลองกินบ้างหรือยังคะจะกินแบบไหนเอ่ยต้มเองหรือว่า
5: เอาสดมาต้มทั้งต้นนะคะ
3: แล้วน้ำตาลล่าสุดอยู่ที่เท่าไหร่คะ
5: โหมันต้อง180นะคะล่าสุดนะคะแล้วก็มาเจอเพื่อนบอกให้กินเขาบอกให้กินก่อนเลยหาหมอสัก5วันก็เนี่ยใกล้จะถึงหาหมอแล้วก็เจาะโลรอโทรถามคุณหมอดูค่ะ

0: จะหลอกหมอใช่ไหม
1: ไม่หลอกหมอแต่ว่าถ้าไปมันสูงขึ้นแล้วคุณหมอบ่นทั้งปีเลยก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่ได้ทานเยอะนะคะบางวันเช้านะกินข้าวช้อนเดียวเย็นบางทีก็ไม่กินกินแต่กลับอะค่ะแล้วก็วันก็ทานก๋วยเตี๋ยวทานอะไรนิดๆหน่อยๆอันนี้น้ำหนักก็ยังขึ้นเลยกินอะไรก็น้ำหนักขึ้นเป็นโรคนี้ตายอดตายอยากจริงๆนะคะ
0: โอ้ยังไม่ขนาดนั้นค
2: ่
0: ะ
2: หรือว่าอาหารที่ทานจะเป็นพวกกะทิพวกของมันของหวานหรือเปล่าคะ
0: ทอด
1: ของหวานเนี่ยทุเรียนทุเรินทุอะไรนะมันลมอะไรไม่ทานเลยค่ะโอ้โหกล้วยก็ไม่การหมอบอกห้ามกินกล้วยกินนู่นกินนี่ก็ไม่ทานเลยค่ะขนมปังยังไม่ทานเลยนะ
0: ของทอดนะคะ
1: ของทอดก็ไม่ค่อยทานค่ะ
0: อาจจะสะสมไปแล้วไงมันสะสม
1: ไม่รู้ค่ะก็ไม่ทราบเหมือนก
0: ัน เดี๋ยวฟังอ
3: าจจะไม่ค่อยได้อาจจะไม่ค่อยได้ขยับร่างกายหรือเปล่าคะ
1: ก็เลยแบบว่าเขาดูในทีวีก็นั่งลุกนั่งนั่งลุกนั่งลุกนั่งสักสิบนึงนับสิบผิดทีก็ลุกทีอะไรเงี้ยค่ะก็ผิดจักรยานที500เที่ยววันนึงอ่ะ
3: ทีนี้ที่ว่าจะไปกินลูกใต้ใบเพิ่มอ่ะค่ะล่าสุดเนี่ยหมอเขาปรับยาเพิ่มแล้วหรือยังคะกลัวมันจะมากไป
1: ก็ไม่ได้ปรับเพิ่มครับจ่ายยาตามปกติค่ะ
3: อ๋อครั้งก่อนที่ว่าเจอน้ำตาลสูงหมอยังให้กินยาเท่าเดิมเน
1: า
3: ะ
1: ค่ะค
3: ่
1: ะ
3: อ๋อก็ลองกินดูวันละแก้ว2แก้วน้อยถ้าต้มก็อย่าไปต้มเข้มข้นต้มเคี่ยวอะไรมากมาย
1: โอ้ต้นเดียวก็ต้มกินแค่วันละแก้วแค่นั้นแหละค่ะ
3: แล้วก็สังเกตอาการตัวเองด้วยเนาะถ้าเกิดว่ามันใจสั่นจะเป็นลมหวิวยังไงแสดงว่ามันอาจจะมากไปปกติกินข้าว
1: มาไหลเช้าก็กิน6โมงก็ช้อนเดียวค่ะนะแล้วก็
3: กลางวันเย็นกินไหม
1: กลางวันก็กินก๋วยเตี๋ยวเย็นบางทีก็ไม่กินแบบมันต้องทานยาเย็นด้วยก็ต้องกินรองท้องหน่อยนึงค่ะ
3: ทีนี้มันมีมื้อไหนที่ไม่มียาหมอไหม
1: มีทุกมื้อเลย
3: งั้นเราอาจจะต้องเติมเข้าไปในมื้อที่เรากินปริมาณอาหารเยอะหน่อยนะคะ
1: ต้องกินอาหารเยอะหน่อยเหรอคะ
3: ไม่ใช่หมายความว่าสมมุติว่าเรากินอาหาร3มื้อเนี่ยเวลาเราจะกินสมุนไพรพร้อมยาแผนปัจจุบันน่ะหนูแนะนำว่าถ้าเลือกได้อ่ะเลือกมื้อที่เรากินอาหารเยอะหน่อยคือไม่งั้นเนี่ยถ้ามันเหมือนเราเติมยาลดน้ำตาลเข้าไปอีกอะค่ะไม่งั้นมันน้ำตาลตกเราจะอันตรายได
1: ้ที่ทานมามื้อกินช่วงบ่ายค่ะมื้อละแก้วละแก้วค่ะนั่นแหละค่ะไม่ทานเยอะก็กลัว
3: ถ้าเรากินแล้วไม่มีปัญหาอะไรก
1: ็ไม่มีเกี่ยวไม่เกี่ยวกับหน้ามืดใจสั่นไม่เป็นไรค่ะหนูไม่แพ้ยา
2: ค่ะโอเคนะคะพี่อีท
0: โอเคนะคะ
1: ค่ะค่ะค่ะไม่เป็นไรนะคะ
0: ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะดูแลกันต่อไปเนาะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณพิสุทธ์นะคะถามว่าน้ำตาล103สูงไหมคะอาจารย
3: ์103ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
3: 103ถ้ายังไม่ได้เริ่มยาเบาหวานก็ถือว่ามีความเสี่ยงจะเป็นเบาหวานก็คือคนปกติเนี่ยต้องไม่เกิน100ค่ะเป็นน้ำตาลหลังอดอาหาร8ชั่วโมงอย่างน้อยแล้วไปวัดที่โรงพยาบาลตอนเช้านะคะต้องไม่เกิน100แต่ถ้าเป็นเบาหวานแล้วกินยาเบาหวานอยู่นะคะแล้วได้103ก็ถือว่าคุมน้ำตาลได้ดีเพราะว่าถ้าคนที่กินยาเบาหวานแล้วเนี่ยเขาจะให้ควบคุมน้ำตาลให้ได้ไม่เกิน130ก็คือเกณฑ์มันจะเป็นอีกตัวเลขหนึ่งค่ะ
2: ค่ะ
0: ค่ะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์อาฝากทิ้งท้ายแล้วก็ช่องทางที่คุณผู้ฟังที่อาจจะสามารถติดต่อจะเป็นตอนนี้หรือว่าตอนหลังจากนั้นลดได้ค่ะ
3: อ๋อค่ะถ้าเกิดจะติดต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาไปภูเบศรในส่วนของผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะลองโทรดูก่อนแต่ถ้าแบบรอแล้วไม่มีใครรับสายเขาน่าจะยุ่งเพราะว่าเหมือนมีเจ้าหน้าที่บางส่วนที่เขาไปช่วยเหลือด้วยในส่วนของแจกข้าวของอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเบอร์02 02แล้วก็ 87710ค่ะเป็นเบอร์ที่ปาจีนนะคะ0202แล้วก็87710ค่ะ
2: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
3: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ13:58 นะคะสำหรับวันนี้รายการทั่วทิศถิ่นไทยก็ขอส่งกำลังใจให้สำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยนะคะทุกภาคส่วนเลยวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่33การเห็นอริยสัจหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
5: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกรมชลประทานควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนอย่างใกล้ชิดหลังฝนตกหนักเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: กรมชลประทานชี้แจงการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หลังฝนตกหนักทำให้น้ำเต็มความจุอ่างยืนยันควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
7: กรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำป่าสักส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่962ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเต็มความจุอ่างแล้วทำให้มีความจำเป็นต้องทยอยระบายน้ำออกในอัตรา229ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและมั่นใจในความปลอดภัยของตัวเขื่อนอย่างไรก็ตามปัจจุบันแนวโน้มน้ำไหลเข้าอ่างเริ่มลดลงแล้วซึ่งจะส่งผลให้สถานการณ์ในลุ่มน้ำป่าสักเริ่มคลี่คลายลงตามลำดับสำหรับปริมาณน้ำที่ระบายจากเขื่อนป่าสักจะไหลต่อไปยังเขื่อนพระราม6ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรทั้งนี้กรมชลประทานจะควบคุมการไหลของน้ำณจุดดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยสถานการณ์สัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้ว
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีความล่าช้าในการจัดการสัมภาระผู้โดยสารของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความห่วงใยต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวพร้อมเสนอแนะว่าหากเกิดเหตุสุดวิสัยในอนาคตสายการบินควรเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารแจ้งข้อมูลระยะเวลาการรอคอยสัมภาระให้ผู้โดยสารทราบอย่างชัดเจนรวมทั้งพิจารณาจัดหาบุคลากรเสริมเช่นการประสานหน่วยงานภายนอกหรือขอสนับสนุนกำลังคนจากสายการบินอื่นในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อให้การแก้ไขปัญหารวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้วอย่างต่อเนื่องจนไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สนามบิน ซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่ม2เหรียญทองจากกีฬาเรือใบและวอลเลย์บอลชายหาด
9: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบชิงชนะเลิศทาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพิชยากรก้องภพสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะเซียซินยี่กับหยานสู้คู่มือวางอันดับ2ของรายการจากจีน2-1เซตคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จด้านการแข่งขันเรือใบอิลค่าซิกหญิงโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ทำคะแนนเข้ามาเป็นอันดับที่1คว้าเหรียญทองไปครองปริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 1.36 องศาเซลเซียสในรอบ117ปีนายเทซินอิสลามโฆษกของสำนักงานสถิติแห่งชาตินิวซีแลนด์เปิดเผยว่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 1.36 องศาเซลเซียสในรอบ117ปีนับตั้งแต่ปี2452จนถึงปี2568โดยช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับฤดูอื่นส่วนปริมาณฝนแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่โดยเกาะทางใต้ของนิวซีแลนด์มีแนวโน้มฝนตกมากขึ้นขณะที่เกาะทางตอนเหนือมีทั้งพื้นที่ที่มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นและลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรการประมงและการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำส่วนความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศของนิวซีแลนด์เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมปี2559ขณะเดียวกันก๊าซมีเทนและก๊าซไนตรัสออกไซด์ในชั้นบรรยากาศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ก็จะส่งตรงไปยังพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนเรือกสวนไร่นาต่างๆนะคะเอกสารหลักฐานที่เราควรเก็บไว้มีอะไรบ้างคะ
2: ครับอันนี้เป็นความจำเป็นสิ่งสำคัญมากนะฮะที่ผ่านมาก็ได้พยายามประชาสัมพันธ์อยู่โดยตลอดนะครับว่าหลักฐานเบื้องต้นนะครับเท่าที่มีนะครับอันดับแรกหลักฐานที่เป็นพยานให้เห็นว่าหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าถ้ามีความเสียหายไม่ว่าจะเป็นสภาพของบ้านเรือนนะครับเลือกสวนไร่นานะต้นไม้นะครับที่นี่ที่เยอะคือต้นมะพร้าวส้มโอและลิ้นจี่ครับรวมถึงประมงพื้นบ้านบ่อเลี้ยงกุ้งบ่อเลี้ยงปลานะครับแล้วก็อาคารบ้านเรือนเนี่ยท่านถ่ายรูปเก็บไว้โดยเฉพาะก่อนและหลังเกิดสถานการณ์นะครับแล้วก็ในระหว่างที่เกิดสถานการณ์ท่านบันทึกภาพไว้นะครับว่าช่วงวันนี้เวลานี้นะครับเกิดสถานการณ์น้ำท่วมและเมื่อน้ำลดแล้วท่านก็มีภาพว่ามีความเสียหายอย่างไรรวมถึงหลักเกณฑ์รายละเอียดต่างๆเนี่ยซึ่งอันนี้ผมได้เน้นย้ำนอกจากประมาณให้พี่น้องประชาชนที่น้ำท่วมได้รับทราบเตรียมความพร้อมแล้วเนี่ยนะครับก็ได้กำชับหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นประมงปศุสัตว์หรือเกษตรจังหวัดนะครับรวมถึงสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดได้เตรียมความพร้อมแล้วก็ที่จะดำเนินการเบื้องต้นก็คือต้องประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้รับทราบนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อถึงเวลานะก็จะต้องมีกระบวนการในการยื่นเรื่องนะครับผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะแล้วหน่วยงานก็จะลงไปตรวจสภาพความเสียหายหากเป็นมีความเสียหายจริงตามหลักเกณฑ์ก็จะได้จ่ายเงินเยียวยาต่อไปครับ
1: ค่ะก็เอาง่ายๆว่าต้องตอนนี้ระหว่างที่ใครประสบปัญหาก็ถ่ายรูปเก็บเอกสารหลักฐานเอาไว
3: ้
1: ว่าบ้านเรือนหรือว่าเรือกสวนไร่นาของท่านเนี่ยกระทบตรงไหนอย่างไรบ้างนะคะและอีกหนึ่งประเด็นค่ะท่านว่าเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยใช้สถานที่ต่างๆในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นศูนย์พักพิงหรือเป็นสถานที่ในการนำรถเนี่ยขึ้นไปจอดตอนนี้เนี่ยที่ทางตรงนี้หรือว่าศูนย์ต่างๆหรือสถานที่เนี่ยเพียงพอต่อการรองรับกับรถผู้ประสบภัยมากน้อยแค่ไหนคะ
2: เพียงพอครับเนื่องจากต้องเรียนว่าสงครามเนี่ยจังหวัดเล็กที่สุดในประเทศไทยคนก็น้อยที่สุดนะฮะมี180,000 คนนะครับซึ่งอย่างที่ต้องเรียนครับเราได้เตรียมความพร้อมมาก่อนหน้านั้นแล้วนะเรื่องพื้นที่พักพิงเนี่ยเรามี36 ตำบลทุกตำบลนะฮะมีพื้นที่พักพิงอย่างน้อยตำบลละ1 แห่งนอกจากนั้นก็จะมีประจำอำเภอบางคนทีอยู่ที่หอประชุมอำเภอบางคนทีซึ่งมี2 ชั้นนะครับรวมถึงในส่วนของจังหวัดเองก็มีหอประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามนะครับที่จะเป็นพื้นที่พักพิงกรณีที่ระดับพื้นที่พักพิงไม่สามารถอยู่อาศัยได้ก็สามารถส่งมาที่จังหวัดได้นะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็พี่น้องยังเข้ามาไม่เยอะครับภาพรวมเข้ามาแค่50 กว่าคนเองนะฮะนับถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าภาพรวมเนี่ยเรื่องส่วนพักพิงที่สงครามเนี่ยไม่เป็นข้อน่าห่วงกังวลครับเพราะว่าจริงๆแล้วอยากให้มามากกว่านี้นะแต่พี่น้องไม่ยอมออกมาแต่ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับท้องที่ก็เข้าไปนะครับดูแลอย่างใกล้ชิดครับเพราะว่าที่นี่พื้นที่เล็กแล้วก็ชุมชนเนี่ยรู้จักกันหมดนะสามารถกำกับดูแลได้ค่อนข้างกระชับแล้วก็ทั่วถึงครับ
1: ค่ะสำหรับตอนนี้พี่น้องประชาชนที่ต้องจำเป็นจริงๆเดินทางไปยังสมุทรสงครามไปยังอัมพวาเส้นทางหลีกเส้นทางเลี่ยงควรไปทางไหนอย่างไรถ้าเกิดมาจากทางกรุงเทพเพื่อไปทางสมุทรสงครามนะคะ
2: ครับตอนนี้นะครับถนนเส้นทางหลักที่มาสมุทรสงครามเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับตลอดทั่วพื้นที่ของจังหวัดน
1: ะ
2: ยังสามารถใช้สัญจรได้ยกเว้นถนนสายรองที่อยู่ในระดับอำเภอตำบลหรือหมู่บ้านโดยเฉพาะในโซนบางคนที่อัมพวาอาจจะมีท่วมบ้างนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยการใช้ชีวิตนะในการเดินทางมาท่องเที่ยวมาทำธุระมาไหว้พระทานอาหารที่สมุทรสงครามเนี่ยยังสามารถมาได้ตามปกติครับยกเว้นนะกิจกรรมที่เกี่ยวกับทางน้ำเช่นการล่องเรือนะการตะวัดทางน้ำหรือว่าร้านอาหารที่อยู่ริมน้ำโรงแรมที่อยู่ริมน้ำตอนนี้จะประสบปัญหาเรื่องน้ำท่วมครับไม่สามารถเข้าไปใช้บริการได้แต่ว่าการเดินทางมาหน้าที่โดยเฉพาะอำเภอเมืองสมุทรสงครามหรือแม่กลองนะครับซึ่งอยู่ปลายแม่น้ำแม่กลองเนี่ยยังไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมครับตามที่ผมนำเรียนว่าน้ำเนี่ยมันแล้วก็อยู่ที่อัมพวากับบางคนทีเนื่องจากอำเภอเมืองเนี่ยติดทะเลพอน้ำทะเลขึ้นนะครับน้ำตอนบนก็ไม่ลงมาพอน้ำทะเลลงนะครับไม่ทันจะน้ำลงมาน้ำทะเลก็ขึ้นอีกแล้วแต่ว่าอำเภอเมืองเนี่ยก็เลยเนื่องจากอยู่ติดทะเลนะครับก็เลยยังไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องน้ำท่วมครับยังสามารถมาได้ปกติครับต
1: าม
2: พื้นที่ของทั้งจังหวัดครับ
1: ค่ะท่านผู้ว่าคะทางสมุทรสงครามตอนนี้มีศูนย์พักพิงกี่จุดคะสามารถรองรับพี่น้องประชาชนได้อีกเท่าไหร่อย่างไรบ้างคะ
2: เรามี เรามี36จุดฮะระดับตำบลนะฮะแล้วก็มีอีก2จุดระดับจังหวัดและอำเภอครับสามารถรองรับได้อีกเป็นพันๆคนเลยฮะตอนนี้เตรียมไว้รองรับได้หลายพันคนแต่คนเพิ่งมา50กว่าคนฮะและคิดว่าคงไม่มีมากไปกว่านี้สักเท่าไหร่เพราะว่าจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำเนี่ยพรุ่งนี้มะรืนนี้เป็นต้นไปเนี่ยน้ำจะเริ่มลดลงแล้วครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราไม่ประมาทฮะก็เตรียมความพร้อมรองรับได้จำนวนมากอีกเป็นพันคนเลยครับผม
3: คลายความกังวลใจไป
4: ใช่ค่ะสุดท้ายอยากจะให้ท่านผู้ว่าช่วยบอกคุณผู้ชมทางบ้านรวมถึงพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสงครามสักนิดนึงนะคะให้มั่นใจกับการดูแลของพี่น้องประชาชนนะคะในส่วนของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
2: ครับต้องขออนุญาตนำเรียนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องสงครามที่บางพลทีและอัมพวานะครับก็ผมเข้าใจนะครับความรู้สึกของพี่น้องที่ประสบปัญหาน้ำท่วมดีนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเป็นไปตามสภาพธรรมชาติเมื่อฝนตกหนักจำนวนมากนะครับแล้วก็มีปัญหาน้ำท่วมเกิดขึ้นหลายพื้นที่เนี่ยสงครามเองเราเป็นจังหวัดเมืองแม่น้ำก็ย่อมหนีไม่พ้นการที่จะต้องมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามที่พวกเราได้เตรียมการมาเป็นอย่างดีต่อเนื่องก่อนหน้าเป็นอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อถึงสถานการณ์เนี่ยผมคิดว่าพี่น้องเนี่ยเตรียมตัวต้อนรับและที่จะใช้ชีวิตอยู่กับน้ำนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อถึงเวลาจริงเนี่ยก็อาจจะมีความเครียดบ้างนะครับการกังวลบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกติก็ให้พี่น้องได้สบายใจถ้าเกิดปัญหาหรือข้อขัดข้องหรือต้องการความช่วยเหลือนะครับสามารถแจ้งได้ที่นายกอบต.เทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านกลไกอาสาสมัครต่างๆในระดับพื้นที่รวมถึงสายด่วนปภ.จังหวัดสงขลานะครับ1784ยินดีรับใช้พี่น้องตลอด24ชั่วโมงครับเราจะเข้าไปช่วยเหลือดูแลพี่น้องเต็มที่ในทุกๆเรื่องที่พี่น้องต้องการครับ
4: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะคะท่านชยชัยแสงอินค่ะขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่
1: ะที่จังหวัดสมุทรสงครามอย่างที่บอกไปพี่น้องประชาชนคุ้นชินกับระดับน้ำ
3: ริมน้ำไง
1: ที่ท่วมแบบนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทางจังหวัดเองต้องการนะคะก็คือเครื่อง
3: ผลักดัน
1: น้ำเหมือนเดิมเลยคือกรมชนแล้วก็กองทัพเรือตอนนี้กำลังให้ความช่วยเหลืออยู่10เครื่องด้วยกันก็คาดว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำ 2-3 วันนี้สถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นนะคะ
3: ต้องบอกว่าในหลายๆจุดสำคัญนะครับอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกว่าจุดสำคัญจุดหนึ่งเลยก็คือเรื่องของศูนย์พักพิงยังคงมีเพียงพอครับให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดสมุทรสงครามด้วยนะครับสถานการณ์ที่กำลังกังวลใจอยู่เนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมอยู่ที่รายการของเรา NBT ช่วยชาวบ้านต้องบอกว่ามีหลายเรื่องราวที่จะให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะมีการโฟนอินกับท่านเรื่องของอธิบดีกรมชลประทานด้วยนั่นเอง
1: ใช่ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปต่อสายพูดคุยกับท่านอธิบดีกรมชลประทานอัปเดตถึงสถานการณ์น้ำในภาพรวมทั้งประเทศไทยนะคะเราจะไปดูข่าวนึงกันก่อนที่เป็นประเด็นว่อนอยู่ในโลกโซเชียลปมประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนเนี่ยกรมชลก็ยืนยันแล้วนะคะว่าทำงานปกติค่ะเพราะว่ามันมีข่าวคราวนี้ว่อนอยู่โลกโซเชียลตอนนี้ใครจะดูข่าวโซเชียล
4: ค่ะ
1: พี่บอลคุ้นเคยอยู่แล้วในโซเชียลน้องกิฟคุ้นเคยอยู่แล้วมีข่าว
3: เห็นแชร์เยอะเลย
1: ข่าวหลอกข่าวเฟกนิวเป็นภาพ AI บ้างแหละอันนี้อย่าเพิ่งหลงเชื่อต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยนะที่สำคัญติดตามรายการของเรานี่แหละและจะเป็นสื่อกลางให้คุณผู้ชมได้ติดตามข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาและรวดเร็วด้วยซึ่งนะคะกรณีที่แชร์กันว่อนโซเชียลปมประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนเนี่ยอัปเดตล่าสุดเลยคุณผู้ชมกรมชลประทานยืนยันใช้งานได้ปกตินะคะก็จากกรณีสื่อออนไลน์เผยแพร่ภาพเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าประตูระบายน้ำปิดไม่ลงกรมชลก็ขอชี้แจงว่าประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนยังใช้งานได้ตามปกติไม่มีปัญหาขัดข้องก่อนหน้านี้มีปริมาณน้ำมากจึงยกบานประตูเพื่อระบายน้ำออกและเมื่อระบายระดับน้ำลดลงจนคงที
3: ่
1: ในช่วงเช้าของวันที่30กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยจึงปิดการระบายน้ำผ่านสปิลเวย์และเปลี่ยนมาระบายน้ำผ่านโรงไฟฟ้าแทนค่ะ
3: โดยล่าสุดครับปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่216ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือ 96% ของความจุอ่างจึงมีแผนครับในการเพิ่มการระบายน้ำผ่านสปริงเบลนะครับเป็นในวันที่1ตุลาคมแล้วก็คาดว่าตั้งแต่เวลาประมาณสัก 6:00 น.ที่ผ่านมาเนี่ยโดยการยกบานประตูระบายน้ำสูงขึ้นอีก25 ซม.หรือประมาณ70 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือคิดเป็นประมาณ6ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเตรียมรองรับปริมาณฝนครับที่คาดว่าจะตกเพิ่มขึ้นในห้วงของวันที่4ตุลาคมจนถึงวันที่6ตุลาคมที่จะถึงนี้
1: ใช่ค่ะนี่ก็เป็นการอัปเดตข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วนะคะก็อย่าไปหลงเชื่อข้อมูลปลอมแบบนี้หรือว่าสามารถติดตามได้นะคะฝาก follow กันหน่อย NDP to HD เราก็จะไม่พลาดทุกข่าวสารโดยเฉพาะช่วงนี้เรื่องของน้ำน้องกิฟต์คะให้เรามาอัปเดตเรื่องของน้ำกันดีไหมคะกับอธิบดีกรมชล
4: ตอนนี้นะคะท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะท่านวิทยาแก้วมีค่ะท่านอธิบดีกรมชลประทานนะคะสวัสดีค่ะท่านคะ
1: ค่ะ
5: สวัสดีครับคุณฝนครับผมอธิบดีกรมชลประทานครับ
1: วันนี้มีคุณบอลคุณกิฟต์มาด้วยนะคะเป็นเพื่อนกันในท่ามกลางน้ำแบบนี
3: ้ค่ะสวัสดีครับ
1: ให้ท่านอธิบดีพูดถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำณวันนี้หน่อยโอ้โหบางพื้นที่ยังมีฝนตกลงมาซ้ำนะคะน้ำจากลดไปแล้วเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะภาพรวมตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
5: เอาลุ่มน้ำหลักๆที่สำคัญนะครับลุ่มน้ำแรกก็น่าจะเป็นลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งมีน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาต้องไหลผ่านกรุงเทพมหานครนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็ถือว่าน้ำด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเป็นสิ่งที่น่ายินดีว่าเริ่มลดลงนะครับมวลน้ำสูงสุดได้ผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยานะครับเราระบายท้ายเขื่อนอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับระดับน้ำหน้าเขื่อนบวก 17.77 ณปัจจุบันก็มีทิศทางที่ลดลงอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็น้ำเหนือในสถานการณ์ที่ฝนตกที่ผ่านมาก็ถือว่าได้รับการคลี่คลายนะครับในส่วนตรงนี้นะครับแต่ยังไงเสียก็ยังคงที่จะระบาย 2,500 อยู่ 3-4 วันนะครับโดยประมาณถ้าเกิดเพื่อรองรับสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่จะตกจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนะครับวันที่5 6 7อาจจะมีถึง8ด้วยเหนือเจ้าพยาไปนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดตากนะครับ
1: ค่ะอธิบดีคะ
5: ส่วนน้ำต่อไป
1: ครับ
5: ผมได้ครับก่อนได้ครับ
1: เชิญอธิบดีก่อนเลยค่ะ
5: ส่วนลุ่มน้ำต่อไปนะครับที่จะรายงานให้ลุ่มน้ำแม่กลองนะครับตอนนี้สถานการณ์ลุ่มน้ำแม่กลองก็ถือว่าปริมาณน้ำสูงสุดก็ได้ไหลผ่านในส่วนของเขื่อนแม่กลองไปแล้วนะครับยังปริมาณน้ำพร้อมที่จะอยู่ลงทะเลนะครับตอนนี้อยู่ที่สมุทรสงครามนะครับก็ถือว่าได้อีกลุ่มน้ำหนึ่งที่สถานการณ์ที่ได้คลี่คลายลงนะครับแต่ก็ยังไงเสียก็ต้องเตรียมการระบายน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนที่จะตกเกิดขึ้นวันที่5 6 7 8เช่นกันครับ
1: ค่ะตอนนี้พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังหนักๆที่ไหลบ่ามาทางเหนือแล้วนะคะจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางในปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่ไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคะ
5: จริงๆมวลน้ำด้านเหนือนะครับก็ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหลักและลงทะเลนะครับไม่เกี่ยวกับปริมาณน้ำที่ในกรุงเทพมหานครที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่นะครับฝนตกในพื้นที่ตอนนี้ก็เร่งสูบน้ำระบายจากที่ลุ่มลงสู่ทะเลแม่น้ำบางปะกงและแม่น้ำเจ้าพระยา3ทิศทางนะครับก็หลายๆหน่วยงานได้ดำเนินการที่ช่วยกันเอาน้ำออกจากระบบนะครับตรงนี้ก็กรมชลประทานก็ส่วนหนึ่งที่เอาเรียบคลองชายทะเลนะครับแล้วก็แม่น้ำบางปะกงนะครับที่ได้ออกวันนี้เราสูบออกทั้งหมดจากเครื่องสูบ211เครื่องนะครับที่สูบวันนี้ได้ปริมาณน้ำ76ล้านนะครับโดยประมาณนะครับเมื่อวานนะครับไม่ใช่วันนี้ก็นี่คือสิ่งที่ช่วยกันในส่วนของปริมาณน้ำจากพื้นที่กรุงเทพแต่น้ำที่มาจากการปล่อยท้ายเขื่อนเมื่อนำเรียนสักครู่นะครับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็มีผลกระทบในส่วนของที่อยู่ในที่อยุธยานะครับอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับซึ่งได้รับกระทบอยู่แล้วล่ะในส่วนตรงนี้อาจจะมีการกระทบเพิ่มที่ระดับน้ำจะสูงขึ้นประมาณสัก15เซนติเมตรนะครับในส่วนตรงนี้ครับ
4: ค่ะในส่วนนี้เราได้มีการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบไหมคะท่านคะ
5: ก็ได้ทำความเข้าใจครับยังไงเสียปล่อยท้ายเขื่อนเนี่ยเราต้องแจ้งเตือนก่อนนะครับเพื่อที่จะประสานกับผู้ว่าประสานกับทางพื้นที่นะครับเพื่อที่จะได้ดำเนินการแจ้งให้ประชาชนรับทราบก่อนนะครับเราก็ เมื่อมีการปล่อยน้ำจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับการเดินทาง24ชั่วโมงจะถึงจุดที่ได้รับผลกระทบที่หนักสุดก็คือที่บางบานนะครับก็ได้แจ้งเตือนว่าประมาณเที่ยงคืนของวันที่3นะครับก็อาจจะมีระดับน้ำสูงขึ้นอีก15เซนครับก็ได้แจ้งเตือนพูดคุยให้ทางจังหวัดก็ตั้งรับและก็เตรียมการกับทางพื้นที่แล้วครับ
1: ค่ะท่านหมายความว่าเที่ยงคืนของวันที่3นั่นคือคืนนี้ถูกไหมคะคือรุ่งเช้าถูกไหมคะ
5: ครับผม
1: แล้วส่วนของการบริหารจัดการน้ำค่ะที่บอกว่าระดับน้ำมีการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเรามีการบริหารจัดการน้ำอย่างไรและมีการหน่วงน้ำอย่างไรเพื่อให้ไม่กระทบกับพี่น้องประชาชนนะคะ
5: ก็ใน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ระบายจากท้ายเขื่อนมานะครับก็เฝ้าระวังติดตามในเรื่องระดับน้ำเมื่อผ่านในส่วนของจังหวัดปทุมจังหวัดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและก็กรุงเทพมหานครนะครับตรงนี้ก็ได้ดำเนินการที่เฝ้าติดตามข้อมูลอยู่แล้วก็ดูระดับน้ำครับ
1: ค่ะตั้งรับได้ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถูกต้องไหมคะเรามากกว่านี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะ
5: ตอนนี้เราปล่อยได้ครับเพราะปกติก็ปีที่แล้วเราปล่อยจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาถึง 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับปีนี้แค่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
1: ค่ะที่บอกว่าการทยอยปล่อยน้ำเนี่ยปรับระบบการระบายน้ำเป็นแบบขั้นบันไดคือลักษณะไหนคะ
5: ก็ชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้มีการค่อยๆขึ้นของปริมาณน้ำนะครับไม่อย่างจะได้ไม่มีผลกับทุกประชาชนนะครับชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
1: ค่ะกรณีที่ฝนตกลงมาซ้ำแบบนี้อย่างที่ท่านอธิบดีได้บอกไปว่าคืนนี้เที่ยงคืนในวันที่3ต้องระวังละและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยกรมอุตุก็เตือนมาวันที่5ถึง8ตุลาคมเราจะมีการบริหารจัดการน้ำได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรและทำอย่างไรให้กระทบกับพี่น้องประชาชนน้อยที่สุดอะค่ะ
5: ก็เหนือเขื่อนอย่างที่บอกนะครับถ้าตกเหนือเขื่อนเนี่ยก็พยายามที่จะพร่องน้ำไว้รองรับในส่วนของฝนที่ตกลงมานะครับตอนนี้ก็ท้ายเขื่อนก็ได้นำเรียนเมื่อสักครู่2,500ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับให้มันสอดคล้องกับไม่ให้กระทบกับประชาชนในพื้นที่ด้านท้ายมากนะครับก็พร้อมกับเตรียมการสถานการณ์ที่จะรองรับฝนที่จะตกมาวันที่5ถึง8นี้ด้วยนะครับก็เพื่อความให้สอดคล้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องระบายน้ำในส่วนของมวลน้ำด้านเหนือลงเพื่อลดระดับน้ำหน้าเขื่อนลงอีกสักประมาณ1เมตร20เซนนะครับที่จะรองรับปริมาณฝนที่จะตกด้านบนครับ
1: ค่ะถามแบบนี้ค่ะการบริหารจัดการน้ำอย่างที่เราได้วางแผนกันไว้แล้วแบบนี้แต่ถ้าฝนตกลงมาซ้ำหนักหนักมากมากเนี่ยค่ะมันจะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำของกรมชลไหมคะ
5: ถ้ามีฝนตกเท่ากับปริมาณของครั้งที่แล้วนะครับอันนี้อาจจะปัญหายุ่งยากหน่อยในการบริหารจัดการนะครับเพราะปริมาณคือมันน้ำค่อนข้างมากครับแต่เราก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนะครับต้องติดตามข้อมูลร่วมกันเขาได้ทำในพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าให้เราแล้วนะครับว่าตกสักกี่มิลลิเมตรกี่มิลลิเมตรนะครับปริมาณฝนที่ตกในคาดการณ์ที่5ถึง8นี้ไม่ได้มากจนถึงเป็นปริมาณน้ำท่าที่เกินการบริหารจัดการครับ
4: ค่ะพอพูดถึงเรื่องของเขื่อนค่ะท่านอธิบดีคะแน่นอนว่าพอมีฝนตกหนักหรือว่ามีปริมาณน้ำที่อยู่ในระดับที่สูงแบบนี้นะคะแน่นอนว่าความปลอดภัยของเขื่อนต่างๆเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ให้ความสนใจพอสมควรเลยในส่วนนี้ค่ะอยากจะให้ท่านช่วยอธิบายในเรื่องของความปลอดภัยของเขื่อนให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมคะว่าเรายังสามารถที่จะรับน้ำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเรามีการเตรียมการอย่างไรบ้างอะค่ะ
5: ได้ครับในส่วนของการบริหารเขื่อนนะครับต้องเท้าความอย่างนี้ก่อนนะครับการก่อสร้างเขื่อนในเขื่อนหนึ่งเขื่อนนะครับเราจะปิดกั้นลำน้ำซึ่งเราก็จะเอาข้อมูลนะครับอย่างน้อยๆก็50ปีขึ้นไปนะครับว่ามีปริมาณน้ำที่ผ่านในจุดที่เราจะก่อสร้างเขื่อนเนี่ย ี่ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเราจะต้องมีข้อมูลนะครับพอมีข้อมูลเสร็จก็ดำเนินการที่จะก่อสร้างหรือเก็บกักคราวนี้การเก็บกักในปัจจุบันยากที่จะเก็บกักได้ทั้ง 100% ในการที่จะสร้างอ่างเขื่อนที่รองรับปริมาณน้ำที่ผ่านตัวเขื่อนที่เราจะสร้างใหม่เนี่ย 100% เนี่ยยากเพราะว่ามันจะกระทบพื้นที่ป่ามากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเอาตามความเหมาะสมและก็สอดคล้องกับความคุ้มทุนนะครับเพราะฉะนั้นนี่แต่ละเขื่อนก็ประมาณ 70% ของน้ำที่ไหลผ่านบางเขื่อนก็ 50% 60% ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นทุกปีมีโอกาสน้ำที่จะต้องไหลล้นมานะครับพอเราเก็บข้อมูลเรารู้อยู่แล้วว่าน้ำแต่ละปีต้องผ่านเขื่อนประมาณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราสร้างเขื่อนเก็บกักไว้แค่ 70% มีโอกาสอีก 30% น้ำต้องล้นนี่คือหลักการตอนก่อสร้างคราวนี้แนวทางการบริหารนะครับแนวทางการบริหารเราก็ต้องเอาข้อมูลดังกล่าวที่ผ่านน้ำที่ผ่านเขื่อนนี่แหละนะครับมาสร้างเส้นกราฟขึ้นมานะครับให้เหมาะสมกับปริมาณที่ไหลผ่านมาแล้วการเก็บกักเขื่อนให้สอดคล้องกันกับการใช้น้ำ

0: เพราะฉะนั้นเราเรียกว่าเส้นรูเคิร์ฟหรือเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำในเขื่อนนะครับเราก็สร้างเกณฑ์นี้ขึ้นมา1เกณฑ์ให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือพอโครงการที่บริหารจัดการต้องเอาเกณฑ์เนี้ยในการบริหารเขื่อนนี่คือหลักการนะครับพอหลังจากนั้นก็ถ้าเกิดฝนมาก็บริหารเขื่อนให้อยู่ในเลนของรูเคิร์ฟดังกล่าวนะครับเว้นแต่กรณีที่ปริมาณฝนมาแบบมีความเข้มค่อนข้างมากจนปริมาณเก็บกักก้าวกระโดดนะครับอันนี้ก็ซึ่งจะมีลักษณะกราฟเราต้องดูตามข้อเท็จจริงดูจากข้อมูลเท่านั้นนะครับถึงจะทำให้วิเคราะห์ได้ว่าการบริหารจัดการเขื่อนนี้เหมาะหรือไม่เหมาะครับเราไม่สามารถที่จะดูว่าเอ๊ะทำไมไม่ปล่อยทำไมล้นไม่ยอมพร่องก่อนนะครับต้องดูจากข้อมูลซึ่งมีเส้นกราฟอยู่แล้วถ้าเห็นชัดว่าก่อนที่ฝนจะมามีการบริหารจัดการที่ไม่ได้เก็บกักจนเลยเช่น upper root curve นะครับแต่พอมีอยู่วันเดียวฝนตก200มิลก้าวกระโดดจาก 10% เป็น 90% ในนี้ก็เข้าใจได้ว่ามันเกิดจากธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมการตกของฝนที่ลักษณะเรนบอมเข้ามาครับ
1: แต่ว่าเขื่อนทุกเขื่อนก็ยังคงแข็งแรงดีอยู่ใช่ไหมคะ
0: เราก็การบริหารจัดการเขื่อนเราอย่างที่บอกนะครับเราคำนึงอยู่3เรื่องหนึ่งปริมาณฝนที่จะตกซึ่งคาดการจากกรมอุตุเราจะต้องทุกๆ7วันเราจะต้องเอามาเข้าแบบจำลองฟอร์แคสต์ว่าน้ำจะเข้าเขื่อนเท่าไหร่ปัจจัยที่2ก็คือปริมาณน้ำที่เข้าเขื่อนคือ1ปัจจัยที่3ก็คือในส่วนของระดับน้ำท้ายเขื่อนระดับน้ำของลำน้ำที่อยู่ท้ายเขื่อนนะครับว่ามีประชาชนที่อาศัยอยู่มีระดับอยู่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะปล่อยน้ำจากเขื่อน3ส่วนนี้ต้องสมดุลที่สุดโดยภายใต้1ก็ให้ลดผลให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุด2ความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนจะต้องสมดุลกันประชาการบริหารการภายใต้ปัจจัยพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความสลับซับซ้อนพอสมควรในการตัดสินใจ
1: ค่ะต้องขอบคุณนะคะท่านอธิบดีกรมชลประทานท่านวิทยาแก้วมีที่มาอัปเดตสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมทั่วทั้งประเทศไทยให้คุณผู้ชมได้ทราบกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: นะคะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับท่านครับ
2: ฟังแบบนี้ก็มั่นใจนะท่านอธิบดีมาตอบข้อสงสัยให้กับพี่น้องประชาชนเลยอย่างที่บอกครับว่าหลักใหญ่ใจความ3เรื่องเมื่อกี้นี้นะครับเรื่องของการที่สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณฝนติดตามต่อเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็จะมีการคาดการณ
1: ์
2: เรื่องที่2คือปริมาณน้ำเข้าเขื่อนแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือระดับน้ำของลำน้ำท้ายเขื่อนด้วยนี่คือองค์ประกอบสำคัญที่พอได้รับฟังจากท่านอธิบดีกรมชลประทานก็มีความมั่นใจมากขึ้น
1: นอกจากมาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในตอนนี้จากกรมชลประทานแล้วเรานะคะมาขอความช่วยเหลือกับเขาเรียกว่าขอความช่วยเหลือจากทางคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยเพราะว่าสำนักงานเขตหนองจอกเนี่ยขอรับการสนับสนุนรถสูงเพื่อรับส่งพี่น้องประชาชนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเดินทางลำบากมากนะค
3: ะ
1: ในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านที่มีระดับน้ำสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้โดยพื้นที่ที่ต้องการรับความช่วยเหลือนะคะก็มีถนนร่วมพัฒนาใช้รถกระบะยกสูงซอยสุวินทวงศ์96ใช้รถ6ล้อซอยสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขาหนองจอกหมู่บ้านฟลอราวิวซอยสุวินทวงศ์38ใช้รถกระบะยกสูงหรือว่ารถ6ล
2: ้
1: อหมู่บ้านรอยัลพาร์ควิวซอยสุวินทวงศ์44ใช้รถ6ล้อนะคะหมู่บ้านคริสตัลซอยวัดอู่ตะเภาใช้รถกระบะยกสูงหรือว่ารถ6ล้อหมู่บ้านเครือวันซอยสุวินทวงศ์64ใช้รถกระบะยกสูงหรือว่ารถ6ล้อน้องกิฟเราสามารถไปสนับสนุนได้ที่ไหนยังไงบ้างนะคะ
3: ใช่ค่ะผู้ที่ประสงค์จะให้การสนับสนุนรถรับส่งนะคะก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตหนองจอกนะคะโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ025432373นะคะหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์025431143กด0ค่ะ
2: นี่นะครับก็เป็นการขอรับรถสนับสนุนนะคะเพื่อที่จะไปดูแลพี่น้องประชาชนมาถึงอีก1ช่วงคุณผู้ชมครับที่กำลังติดตามอยู่เรื่องของความเดือดร้อน NBT ช่วยชาวบ้านตอนนี้มี1สายอยู่ในพื้นที่ริมคลองหนองจอกนะครับเขาบอกว่าเขาก็มีความเดือดร้อนที่จะมาพูดคุยในรายการด้วยคุณวสันต์มีวงสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ดำเนินรายการทั้ง3ท่านครับ
1: ตอนนี้ริมคลองหนองจอกเป็นยังไงบ้างคะ
4: คืออย่างนี้ครับผมขออนุญาตเรียนว่ามันไม่ใช่คลองหนองจอกนะครับเป็นคลองลำปะทิวนะครับ
1: คลอง
4: ลำปะทิวนี่เป็นคลองที่เชื่อมระหว่างคลองแสนแสบนะครับแล้วก็จะวิ่งตรงไปถึงคลองประเวศบุรีรมย์นะครับซึ่งบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่ริมคลองจะได้รับผลกระทบนะครับคลองลำปะทิวเนี่ยนะครับมันก็จะรับน้ำจากคลอง

0: แขกมาด้วยฉะนั้นวันนี้สิ่งที่มันเป็นปัญหาเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับก็คือบริเวณสุวินทวงศ์ซอย64นะครับตลอดทั้งซอยนะครับหลังแยก2ทั้งด้านในที่มีหมู่บ้านจัดสรรจำนวนมากน้ำก็ยังสูงขึ้นมากนะครับแล้วก็น้ำในคลองลำปะทิวเนี่ยแทบจะไม่ไหลเลยระดับน้ำไม่ได้ลดลงเลยนะครับจากพื้นที่เลยซึ่งถ้าไปดูที่คลองลำปะทิวเนี่ยก็สันนิษฐานนะครับในฐานะที่ผมเองเนี่ยเคยบริหารจัดการน้ำในฐานะที่เป็นกรุงเทพมหานครนะครับสมัยผู้ว่าสุขุมพันธุ์ไพรพัฒน์เนี่ยตรงเนี้ยน้ำจากคลองลำปะทิวเนี่ยจะไปที่คลองประเวศบุรีรัมย์ซึ่งจะรับน้ำจากคลองแสนแสบคลองแสนแสบก็จะรับน้ำมาจากทางด้านคลอง13นะครับที่มาจากทางคลองระพีพัฒน์มาจากทางคลองรังสิตประยุรศักดิ์นั่นคือน้ำเหนือนะครับแต่ณขณะนี้เนี่ยเท่าที่สอบถามณขณะนี้เนี่ยประตูระบายน้ำที่คลอง13ก็ปิดนะครับประตูระบายน้ำที่คลองแสนแสบช่วงที่มีสถานีสูบน้ำที่สหกรณ์การเกษตรเขตหนองจอกเนี่ยก็ปิดอยู่นะครับฉะนั้นน้ำที่อยู่ในพื้นที่ณขณะนี้ก็เป็นน้ำฝนที่ยังค้างอยู่ในพื้นที่ซึ่งก็เข้าใจได้นะครับว่ากรุงเทพมหานครเองโดยท่านผู้ว่าชัดชาติเองเนี่ยพยายามที่จะระบายน้ำในพื้นที่เขตเมืองนะครับที่อยู่ในแนวคลองประเวศบุรีรมออกให้หมดนะครับซึ่งผมเรียนอย่างนี้ครับว่าอยากจะนำเรียนท่านผู้ว่านะครับแล้วก็เสนอกรุงเทพมหานครรับเป็นไปได้ไหมครับว่าณขณะนี้เนี่ยประตูระบายน้ำตรงวัดกระทุ่มเสือปลาที่คลองประเวศบุรีรมเนี่ยไม่แน่ใจว่าปิด 100% เลยหรือไม่นะครับเพราะว่าจากดูระดับน้ำที่ไม่ไหลเลยเนี่ยเหมือนกับว่าปิด 100% เพื่อที่จะเคลียร์น้ำด้านในออกฉะนั้นคนที่ได้รับผลกระทบณขณะนี้ก็จะเป็นพื้นที่หนองจอกนะครับคลองลำปะทิวแล้วก็เขตลาดกระบังที่อยู่ใส่กระทุ่มล้มเนี่ยนะครับก็จะได้รับผลกระทบตรงนี้มากเพราะน้ำไม่ระบายเลยซึ่งณขณะนี้เนี่ยวันนี้มันวันที่7แล้วนะครับที่น้ำขังเนี่ยก็จะเริ่มมีกลิ่นเริ่มเน่าแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือโรคที่มาจากช่วงภาวะน้ำเน่าเสียด้วยนะครับซึ่งยังการทำงานในเชิงรุ่งเทพมหานครในพื้นที่เนี่ยเราก็ยังไม่เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสิ่งแวดล้อมก็ดีหรือแม้กระทั่งการยื่นคำร้องคำขอเนี่ยประชาชนเองก็ต้องมาที่เขตทีนี้ผมกลับมาที่เรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องแรกก็คือวันนี้ทำยังไงที่จะลดน้ำในพื้นที่ให้มันได้ชัดเจนแล้วก็ต้องสื่อสารกับพี่น้องประชาชนคนในพื้นที่ด้วยว่าน้ำในพื้นที่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นแนวสุวินทวงศ์64ก็ดีริมคลองลำปะทิวก็ดีริมคลองลำแขกหรือแม้กระทั่งริมคลองแสนแสบณขณะนี้เมื่อสักครู่นี้ผมวิ่งรถผ่านมาน้ำก็ล้นเหมือนกันนั่นก็หมายความว่าที่คลองแสนแสบเนี่ยเข้าใจว่าประตูระบายน้ำที่คลองแสนแสบตอนมินบุรีน่าจะปิดเพื่อที่จะดึงน้ำในพื้นที่มินบุรีนะครับในด้านในเคลียร์ตรงรามคำแหงตรงที่จะไปอุโมงค์พระราม9เนี่ยเพื่อจะดึงน้ำตรงนั้นออกฉะนั้นคนที่อยู่นอกประตูระบายน้ำเนี่ยในพื้นที่มินบุรีก็ดีในพื้นที่เขตหนองจอกก็ดีก็น้ำก็จะล้นขึ้นมาณขณะนี้นะครับซึ่งผมเรียนว่าก็เข้าใจได้นะครับในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยแต่ว่าต้องเฉลี่ยนะครับในการที่จะปล่อยให้น้ำมันระบายได้บ้างนะครับเพราะถ้ามันนิ่งขนาดนี้ 4-5 วัน 7 วันอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้ประชาชนมีความเครียดแล้วสุดท้ายเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาก็จะเยอะนะครับกับโรคที่มากับช่วงที่น้ำลดหรือช่วงที่น้ำยังขังณขณะนี้เพราะมันเริ่มเน่าแล้วนะครับ
1: ค่ะก็คือสิ่งที่ต้องการสะท้อนไปยังกรุงเทพมหานครก็คือการเปิดประตูระบายน้ำนะมีกี่จุดบ้างอย่างไรบ้างย้ำอีกครั้งนึงได้ไหมคะ
0: คือถ้าตรงที่คลองลำปะทิวพื้นที่ที่ผมเป็นปัญหาในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คือที่จะไปประเวศบุรีรมย์ที่จะลงไปที่ลาดกระบังแล้วก็ไปที่คลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยคลองประเวศเนี่ยจะลากน้ำไปที่สถานีสูบน้ำพระโขนงซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะมีประตูระบายน้ำที่วัดกระทุ่มสาปาในพื้นที่เขตประเวศนะครับผมไม่แน่ใจนะครับแต่นี่เป็นข้อสันนิษฐานเพราะน้ำมันไม่เคลื่อนเลยนะครับ
2: ไม่ลดเลย
0: เป็นข้อสันนิษฐานว่าเป็นไปได้ไหมว่ากรุงเทพมหานครไม่ได้ยกบานประตูระบายน้ำที่ตรงวัดกระทุ่มเสือปลาเลยจึงทำให้น้ำตรงนี้ไม่สามารถที่จะไหลลงน้ำในคลองประเวศไม่สามารถจะไหลเข้าไปข้างในได้เมื่อคลองประเวศด้านนอกประตูระบายน้ำวัดกระทุ่มเสือปลาไม่สามารถระบายไปด้านในได้เนี่ยคลองลำปะทิวที่จะเอาน้ำลงไปที่คลองประเวศก็ไปไม่ได้นะครับเพราะน้ำไปถึงคลองประเวศจะไป2ทางครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปที่สถานีสูบน้ำของพระองค์เจ้าชัยอนุชิตในพื้นในคลองประเวศเหมือนกันไปทางฉะเชิงเทราซึ่งฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่สูงครับน้ำจะไหลเข้ามาในเมืองทางคลองวัดใหม่ประตูระบายน้ำวัดกระทุ่มเสือปลานะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องการให้เทพมหานครทำยังไงให้น้ำมันลดให้มากกว่านี้นะครับอันที่สองก็คือในคลองแสนแสบณขณะนี้นะครับคลองแสนแสบที่จะวิ่งเข้ามาที่สถานีสูบน้ำพระราม9เนี่ยเข
1: ้
0: าใจว่าณขณะนี้กำลังเคลียร์ที่ร่ม9เขตร่ม9ซึ่งก็จะพยายามจะดึงน้ำที่คลอง2ต้นนุ่นไปที่คลองประเวศบุรีรมย์เพื่อจะดึงน้ำออกจากเขตร่ม9ก็เลยเป็นปิดประตูระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองแสนแสบตอนมินบุรีนะครับก็ทำให้น้ำที่หนองจอกเนี่ยมันไม่ลดระดับเหมือนกันตอนนี้

0: กรุงเทพมหานครว่าตอนนี้เนี่ยช่วยไปด
1: ู
0: ประตูระบายน้ำหน่อยว่าเปิดปิดอย่างไรทำงานตรงไหนอย่างไรเพราะตอนนี้น้ำท่วมขังประมาณ
1: 7วันแล้วนะ7วันแล
0: ้
1: วน้ำมันเริ่มเน่าเริ่ม
0: น้ำเน่า
2: แล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยเพราะฉะนั้นในส่วนของกรุงเทพมหานครก็อาจจะต้องไปดูในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามหลายหน่วยงานนะคะก็ยังคงอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้ออกมาเตือนในเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนอย่างที่บอกว่าในช่วงนี้เนี่ยนะคะยังคงต้องเกาะติดสถานการณ์อย่างเต็มที่เลยเพราะว่าในส่วนของวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569นะคะคุณผู้ชมจะยังคงมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงม
0: ี
2: ฝนตกหนักถึงหนักบ้างในบางแห่งนะคะในพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนค่ะและด้านตะวันออกนะคะภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนนะคะแต่ในขณะที่ภาคอีสานก็อาจจะมีฝนลดลงนะในส่วนของวันที่7ภาคเหนือที่บริเวณด้านตะวันตกนะคะภาคกลางภาคใต้แล้วก็ภาคอื่นๆก็จะมีฝนลดลงค่ะอันนี้ก็จะเป็นแผนที่พื้นที่เสี่ยงนะคะที่อาจจะเกิดเหตุฝนตกหนักนะคะในหลายๆพื้นที่ได้นั่นเองค่ะ
1: ล่าสุดก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องอากาศแปรปรวนครับบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับซึ่งก็จะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ตุลาคมไปจนถึงวันที่7ตุลาคมอย่างที่นำเรียนครับวันที่4ตุลาคมเนี่ยบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนตกหนักรวมถึงวันที่5และก็6คือวันเสาร์และก็วันอาทิตย
0: ์ใช่ค่ะบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีฝนลดลงค่ะส่วนวันที่7ตุลาคมค่ะด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมถึงภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆก็มีฝนลดลงนะคะทั้งนี้เนื่องจากว่าในช่วงปลายฤดูฝนเนี่ยบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนก็แผ่ลงมาปกคลุมค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเป็นระยะค่ะขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะก็ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาด้วยนะคะส่วนวันที่8ถึง12ตุลาคมเตือนสักนิดหนึ่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้พี่น้องประชาชนก็ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดหรือว่าติดตามที่สายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะค่ะพอพูดถึงเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาพูดคุยกันดีกว่าค่ะกับท่านผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางนะคะกองพยากรณ์อากาศค่ะท่านชัยชาญสิทธิวรนันต์ตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
0: ท่านผอ.สวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ
3: สวัสดีครับ
0: ระหว่างสดกับท่านผอ.เสียงข้างนอกสตูดิโอเรา
1: ตกหนักมาก
0: ฝนตกเสียงฝนเนี่ยดังเข้ามาในสตูดิโอเลยค่ะ
1: ค
0: ือตอนนี้สภาพอากาศเราพยากรณ์ยังไงบ้างคะท่านผอ.คะ
3: ครับพยากรณ์ในช่วงของถ้าเป็นของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยหรือว่าทางประเทศไทยเองก็ดีนะครับในช่วงนี้นะครับก็มันมีลักษณะของความกดอากาศสูงที่มันแผ่ซึมเข้ามานะครับซึ่งมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเราเห็นได้ว่ามันมีฝนฟ้าคะนองและฟ้าคะนองที่มันค่อนข้างรุนแรงเนาะเมื่อวานเนี่ยมันอยู่ทางตอนบนและตอนนี้เขามาอยู่ทางตอนกลางหรือตอนล่างเขาแผ่ซึมลงมามากกว่าเมื่อวานนะครับขอบของเขาเข้ามาอยู่ทางกรุงเทพมหานครนี่แหละก็เลยทำให้มีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะครับผมแต่อีกช่วงนึงที่เขาจะมาใหม่ในความกดอากาศสูงเนี่ยก็คือในช่วงของ4 5 6นะครับไอ้ตัวนั้นจะดูตัวมันค่อนข้างจะดูตัวใหญ่กว่าตัวปัจจุบันนะครับที่เรียกว่าเสริมก็ไม่เชิงนะเพราะว่าตัวนี้มันก็จะเริ่มออกกำลังลงแล้วแต่ตัวใหม่มา4 5 6เนี่ยมันก็จะมาเป็นก้อนซึ่งความชื้นในบ้านเราเองเนี่ยมันยังมีอยู่ก็อาจจะทำให้ทางด้านอีสานหรือว่าด้านตะวันออกของภาคเหนือเองเนี่ยเริ่มต้นก่อนนั่นเองนะครับแต่ว่าแล้วก็จะแผ่กวาดแล้วก็ผมใช้คำว่ากวาดกันละกันเขาก็จะกวาดทางด้านอีสานตอนบนเนี่ยเข้ามาถึงตอนในแล้วก็มาถึงภาคกลางรวมถึงภาคเหนือด้วยเนาะไอ้ตัวเนี้ยพอมันกวาดเข้ามาเนี่ยอีสานก็จะค่อยๆฝนก็จะค่อยๆลดลงไปค่อยๆลดลงนะฮะประมาณช่วง5 6เองภาคกลางก็จะดูเยอะหน่อยนะครับ ระหกแล้วก็ภาคเหนือเองก็เช่นกันแล้วก็ค่อยกวาดเข้ามาทางด้านทิศตะวันตกของภาคกลางก็คือที่กาญจนบุรีราชบุรีตราดอุทัยอะไรพวกนี้นะครับในวันที่6วันที่7อย่างเงี้ยนะครับผมนะฮะอีสานก็ฝนน้อยไปเลยนะฮะ

0: พราะตัวนี้มันอยู่ค่อนข้างอยู่ยาวจนถึงประมาณวันที่7ได้นะครับ7 8นี่ครับหลังจากนั้นแล้วเขาก็จะออกตารางลงไปในเรื่องของความกดอากาศสูงนะครับผม
1: ค่ะในบทบาทหน้าที่ของส่วนพยากรณ์อากาศกลางกองพยากรณ์อากาศเนี่ยค่ะเราบทบาทหน้าที่ณวันนี้เรามีแผนรองรับการทำงานอย่างไรบ้างแล้วหน้าที่ชัดๆหลักๆคืออะไรบ้างคะ
0: คือการติดตามสภาวะอากาศนี่แหละครับผมติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วว่าปกติเราก็ติดตามอย่างทุกวันอยู่แล้วนะฮะว่าจะวางว่าฝนใน24ชั่วโมงนี้จะเป็นอย่างไรแต่ถ้ามันมีเหตุการณ์ที่ผิดปกติอย่างเช่นอากาศแปรปรวนที่เราจะประกาศในช่วง 4-7 เนี่ยเราก็จะออกประกาศให้ประชาชนได้รับทราบว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นนะครับว่าจะมีฝนฟ้าคะนองลมโชกแรงอาจจะมีฝนตกหนักที่หนักมากที่เกิดขึ้นได้หรือถ้ามีพายุหมุนเขตร้อนที่มีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยเราก็จะประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนและ3-5วันมีแนวโน้มนะที่จะเข้ามาแต่การประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาตัวนี้นะครับในเรื่องของพายุเองเนี่ยเราก็ต้องดูอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเราหรือเปล่านะฮะทางด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยมันยังไกลไปถนัดในบ้านเราแต่ถ้าเขาเข้ามาสู่ทางด้านทะเลจีนใต้ตรงนี้เราจะมีการประกาศให้ทราบเป็นระยะนะฮะแล้วก็ถ้าเข้ามาสู่ทางด้านประเทศเวียดนามเราก็จะประกาศถี่ขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและชาวเรือได้รับทราบเพราะมันมีผลกระทบต่อในเรื่องของคลื่นล
2: ม
0: ทางด้านในอ่าวไทยด้วยนะครับผม
1: ค่ะในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาเองแน่นอนว่ารับผิดชอบในเรื่องของการทำนายเรื่องของฝนฟ้าอากาศเนี่ยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่อยู่ในกระแสของพี่น้องประชาชนที่ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็สภาพอากาศตอนนี้เนี่ยมันแปรปรวนเหลือเกินค่ะท่านคะอยากจะให้ท่านช่วยอธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะว่าเหตุผลที่อากาศมันแปรปรวนลักษณะนี้นะคะเกิดขึ้นจากอะไรบ้างอะคะ
0: ได้ครับในสภาวะอากาศแปรปรวนแบบนี้นะครับมันเป็นช่วงที่จะเรียกว่า อยู่ในกำลังจะเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลเนา
1: ะ
0: ที่กับฤดูฝนจะกลายเป็นสู่ฤดูหนาวดังนั้นในสภาวะของลมเองเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นได้ชัดและมีฟ้าคะนองที่รุนแรงนะฮะนี่ก็คือความแปรปรวนของสภาพอากาศนะครับซึ่งก็จะไล่ตามระดับที่เข้ามาก่อกวนในบ้านเราก็คือในเรื่องของความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาซึ่งทำให้มีฝนฟ้าคะนองก่อนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะเข้าสู่ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกนะฮะและภาคอีสานเองเนี่ยเขาก็ฝนก็จะลดน้อยลงไปซ
1: ึ่
0: งฝนก็จะมาอยู่ทางด้านภาคกลางเยอะหน่อยภาคใต้ก็จะเยอะตามฤดูกาลของเขาและอย่างเงี้ยนะครับผม
1: ค่ะสำหรับนะคะช่วงนี้เนี่ยต้องเฝ้าระวังหรือเตือนพื้นที่ไหนเป็นพิเศษไหมคะ
0: ครับในช่วงนี้เราก็ให้ระวังในเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเป็นหลักก่อนนะครับในฝนตกหนักเนี่ยมันอาจจะมีได้เป็นบางพื้นที่อย่างกรุงเทพมหานครที่ผ่านมาเนาะก็จะมีอย่างวันนี้ที่ฝนฟ้าคะนองและฟ้ามันแรงแล้วจะดูว่าฝนจากเรดาร์เองจะดูว่ามันดูจะค่อนข้างแรงแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักได้เช่นกันนะครับแต่ฟ้ามันแรงและลมกระโชกตัวนี้มันค่อนข้างที่จะระบุในพื้นที่นั้นค่อนข้างยากเพราะนั้นในการที่เขาเคลื่อนที่เข้ามาก่อนแล้วเนี่ยส่งสัญญาณได้ว่าทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือตอนบนเองเนี่ยเขาจะได้รับผลกระทบก่อนและพื้นที่อื่นๆเนี่ยที่ถัดจะมาอย่างเช่นบึงการโดนก่อนหนองคายบึงก่อนจังหวัดต่อไปคืออะไรจังหวัดต่อไปก็คืออุดรธานีอะไรเงี้ยนะครับผมนะฮะก
1: ็
0: ตามที่แผนภาพของอุตุนิยมวิทยาที่ทำการคาดการณ์หรือคาดหมายในเรื่องของพื้นที่ฝนตกหนักที่หนักมากจะเป็นลักษณะอย่างนั้นคาดดูตามเป็นซีรีส์วันต่อวันอย่างเงี้ยนะครับ4 5 6เกิดเห็นได้ว่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนมันลดลงตามระดับเลยเนาะแต่ส่วนภาคกลางก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงของวันที่5เนี่ยครับผมแต่มันค่อยๆกวาดมานะในทุกจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยครับ
1: ค่ะท่านผอ.ถามแบบนี้คำเตือนที่มาเนี่ยพื้นที่โดยรอบได้รับผลกระทบพื้นที่กรุงเทพบางพื้นที่ได้รับผลกระทบในช่วงของฝนที่จะตกมาซ้ำจากที่กรมอุตุได้ทำนายเอาไว้นะคะจะมีพื้นที่ไหนเนี่ยต้องเฝ้าระวังอีกเป็นพิเศษว่าเนี่ยน้ำจะต้องท่วมละค่ะ
0: น้ำจะต้องท่วมก็คือฝนระลอกนี้มันไม่ได้หนักมากเท่ากับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะ
1: ตอ
0: นน
1: ี
0: ้ฝนมันไม่ได้แช่ถ้าเป็นลักษณะของน้ำที่มันยังน้ำเดิมหรือต้นทุนเดิมที่มันมีอยู่เนี่ย ก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหน่อยนะครับอย่างเช่นณปัจจุบันเองเนี่ยที่การระบายน้ำที่ยังลงไปได้ไม่ค่อยดีนะคะในของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนาะที่ลงมาทางด้านอยุธยาอะไรพวกนี้นะครับที่มีปัญหาในเรื่องของการน้ำท่วมขังเนื่องจากการระบายของน้ำเนี่ยพอน้ำฝนตกลงมาเองอาจจะเป็นการเติมน้ำได้อย่างเช่นแล้วก็อย่างที่ชายต้นเต้าบางมะกงตรงนี้ที่ยังระบายน้ำออกได้ไม่หมดตรงนี้นะครับหรือปาตีเองก็ดีเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบในเรื่องตรงนี้ได้ครับผม
1: ค่ะท่านชัยชาญคะถามแบบนี้ค่ะว่าข้อมูลเนี่ยเราสามารถส่งตรงไปยังจุดที่จะได้รับผลกระทบได้รวดเร็วมากยิ่งมากน้อยแค่ไหนและพี่น้องประชาชนเนี่ยฟังคำเตือนของเราได้มากน้อยแค่ไหนอะคะ
0: ครับของเราเนี่ยจะประกาศตอนนี้เราประกาศล่วงหน้าแล้วเนาะ 2-3 วันแล้วก็ในส่วนอื่นๆเองเนี่ยเราก็ได้มีการประชุมร่วมกันตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมป้องกันสธช.กรมชลเพื่อจัดการน้ำนะครับอันนี้ข้อมูลที่ไปถึงเองเนี่ยของเราให้สื่อทุกสื่ออยู่แล้วนะครับก็น่าจะส่งไปได้อย่างรวดเร็วอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ทางไลน์เลิร์ทที่ออกในเบื้องต้นไปเหมือนช็อตเมสเสจนะครับที่ว่ามีแนวโน้มว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับตัวนี้เราก็ส่งออกไปหมดนะฮะก่อนที่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นนะครับน่าจะว่าจะทั่วถึงไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับในสภาพพื้นที่เหมือนเซอร์บอร์ดแคสที่ส่งออกไปอะนะครับและการเป็นสมาชิกของไลน์เลยหรือว่าในกลุ่มโซเชียลในเพจกรมเองก็ออกประกาศด้วยนะครับ
1: ก็เป็นส่วนกลางเนาะของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะช่วงนี้ต้องขอบคุณท่านผอ.นะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราท่านผอ.ชัยชาญสิทธิวรนันท์ค่ะผอ.ส่วนพยากรณ์อากาศกลางกองพยากรณ์อากาศนะคะก็มาอัปเดตเนี่ยตอนนี้เรื่องของฝนเรื่องของน้ำคือลักษณะเนี่ยมาเป็นก้อนๆสิ่งที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็คืออีสานตอนบนนะคะภาคกลางแล้วก็ช่องทางเนี่ยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารก็คือตรงเลยกรมอุตุแล้วก็แจ้งเตือนไปยังเซลบอร์ดแคลสด้วย
2: ใช่แล้วนะครับจุดสำคัญต่างๆพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะติดตามผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยของเราตลอดทั้งวันเราก็จะเกาะติดอีกเรื่องนึงครับที่อยากจะเน้นย้ำกันเรื่องของการเยียวยาพี่น้องที่เดือดร้อนจากเรื่องของอุทกภัยครั้งนี้ด้วยล
1: ่
2: าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับปภ.ได้เปิดลงทะเบียนนะครับเรื่องของการเยียวยาตั้งแต่ช่วงเวลา8โมงเช้าเห็นว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ไปลงทะเบียนกันเยอะเลยทีเดียวสำหรับการเยียวยาเรื่องของการลงทะเบียนช่วยเหลือน้ำท่วมนั่นเอง
3: ใช่แล้วค่ะก็ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง65จังหวัดและกรุงเทพมหานครนะคะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะได้เปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะที่มีที่อยู่อาศัยประจำค่ะซึ่งเกิดขึ้นในช่วงของวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569นะคะครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครค่ะโดยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปค่ะหรือว่าจะยื่นคำร้องได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะคะสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครนะคะพร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี4กรณีด้วยกันนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของกรณีที่อยู่อาศัยที่เป็นที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายนะคะอันนี้ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือนะคะหรือว่าจะเป็นกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปนะคะก็ได้รับช่วยเหลือเช่นเดียวกันแล้วก็มีกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบนะคะจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ในตามภาวะปกตินะคะเกินกว่า7วันขึ้นไปอันนี้ก็จะได้รับการช่วยเหลือนะคะและกรณีสุดท้ายนั่นก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่มีน้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยนะคะแต่ว่าส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกตินานเกินกว่า7วันก็จะได้รับการช่วยเหลือค่ะ
4: ก็เป็นแนวทางการเยียวยาช่วยเหลือของให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเริ่มลงทะเบียนแล้วในเย็นวัน
2: เมื่อเช้าผ่านมา
4: เมื่อเช้านะคะระบบออนไลน์นะคะตอนนี้ค่ะเราจะไปเกาะติดสถานการณ์น้ำอีกหนึ่งพื้นที่ที่ปราจีนบุรีค่ะนางสาวสมฤทัยเพ่งแจ่มนะคะประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีจะมาอัปเดตล่าสุดนะคะที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะน้องฝนน้องกิ๊ฟน้องบอลนะคะ
4: ค่ะ
5: ค่ะ
4: ตอนนี้ที่ปราจีนเป็นยังไงคะ
5: ตอนนี้ฝนกำลังจะตกจริงๆอ่ะวันนี้พยากรณ์อากาศว่าของเราเนี่ยไม่มีฝนนะ
1: คะ
5: แต่ฝนน่าจะตกบนภูเขาตกบนเขาใหญ่นะคะคราวนี้ก็จะส่งผลถึงอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์ พระจินดานะคะที่ตอนแรกบอกว่าจะพร่องน้ำวันที่2แต่คราวนี้ก็มีคำสั่งเมื่อวานนี้ตอนเย็นก็มีประกาศออกมาว่าจะของดการพร่องน้ำเนื่องจากว่าเกรงว่าจะมาซ้ำเติมผู้ที่น้ำท่วมอยู่เพราะว่าน้ำเนี่ยจะไหลลงจากกระบินแล้วก็ตอนนี้อำเภอเมืองเนี่ยกำลังรับน้ำอยู่นะคะก็ไม่อยากจะซ้ำเพราะว่าอำเภอเมืองยังไม่ลดแต่คนนี้พอดีมีฝนมาแต่ว่าในอ่างเก็บน้ำในฤบรินชาจินดาเนี่ยก็ยังมีเสถียรภาพนะคะที่ทางอ่างเก็บน้ำบอกว่ามีเสถียรภาพที่จะยังรักษาไว้ได้อยู่ยัง 97% นะคะคราวนี้ก็ภาวนาว่าอย่าให้ฝนตกมากนะคะแต่ว่าฝนตกคืออันนี้หมายถึงว่าในเมืองยังไม่ตกแต่ว่าเราเห็นแล้วล่ะฝนตกบนเขาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลเป็นทางน้ำมาเมื่อสักครู่นี้เมื่อตอนเที่ยงทางเส้นกบินบุรีที่ตรงแยกสามทหารค่ะที่ว่าผ่านไม่ได้เมื่อตอนเที่ยงเนี่ยเริ่มใช้การได้แล้วนะคะก็จะมีรายงานถนนมาเป็นระยะแต่ว่าทุกคนก็ต้องติดตามหรือว่า GPS ไปก็จะดีนะคะเพราะว่า GPS เขาจะเปลี่ยนเรื่อยๆจากสีส้มเป็นสีแดงหรือว่าสีส้มเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยค่ะก็จะวิ่งได้เพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันเป็นระยะอย่างใกล้ชิดนะคะ
4: ค่ะสำหรับที่มีการเตือนว่า 5-8 ตุลาคมเนี่ยค่ะจะมีฝนตกลงมาแล้วถ้าฝนตกลงมาซ้ำอีกตกหนักขึ้นอีกนะคะปริมาณน้ำของที่ปราจีนบุรีคาดว่าจะมีปริมาณมากขึ้นแค่ไหนส่งผลกับพี่น้องประชาชนไหมอะค่ะ
5: คือวันนี้ที่เราวิ่งอยู่ตอนเช้านะคะในเมืองเนี่ยในเมืองลดลงประมาณ20เซนนะคะเมื่อเช้านี้แล้วก็จะมีทางของแม่ทัพภาคที่1เมื่อวานนี้ก็มาเมื่อวานนี้ที่มาเนี่ยยังสูงอยู่แล้ววันนี้ลดลง20เซนก็ทำให้การสัญจรที่บริเวณตรงจะเข้าค่ายจักรพงษ์เนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็รถเล็กสามารถวิ่งได้แล้วก็วันนี้ก็ยังมีเรื่องของของท่านสุชาตินะคะได้ให้เลขาธิการของท่านเนี่ยค่ะมาแจกของแล้วก็มาดูสถานการณ์น้ำที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาไผ่ภูเบศรแต่ทีนี้ทางโรงพยาบาลได้อพยพผู้ป่วยเนี่ยออกมาที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ตั้งแต่วันที่28แล้ว28 29ยังเหลือในพื้นที่ที่จะรับได้ก็จะรับให้รถทหารวิ่งไปส่งค่ะ
4: ค่ะอันนี้ส่วนของผู้ป่วยที่มาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรไปยังค่ายจักรพงษ์ถูกไหมฮะ
5: ใช่ค่ะ
4: ตอนนี้เคลื่อนย้ายหมดแล้วเรียบร้อยไหมฮะ
5: ถ้าเป็นเคสสีแดงเคลื่อนย้ายหมดแล้ว 100% แต่ว่าเป็นเคสสีเหลืองเนี่ยบางยังมีอยู่บ้างนะคะอันนี้ต้องอยู่ที่อาการของเขาด้วยนะคะแต
4: ่
5: ว่าก็ที่จำเป็นก็ย้ายออกมาโดยสกายด็อกเตอร์นะคะก็จะมีมีการย้ายออกมาสักตั้งแต่วันที่29มาเรื่อยๆนะคะโดยที่จะเป็นทีมของเรือของคุณเปิ้ลนาคอนบ้างที่จะไปรับผู้ป่วยในวันที่น้ำขึ้นเร็วๆก็คือวันที่29นะคะแล้วก็มี29ทีมกู้ภัยมาช่วยเรานะคะวันนั้นก็ได้ขอความได้ประกาศขอรับการสนับสนุนก็มากันวันที่29เลยแล้วก็มาช่วยสำหรับสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็คือปัจจุบันเนี่ยของเราใน7อำเภอเนี่ยได้รับผลกระทบทั้ง7อำเภอค่ะ65ตำบล687หมู่บ้านค่ะ
4: ค่ะสำหรับโรงพยาบาลเชิญท่านก่อนค่ะเชิญท่านก่อนเลย
5: ค่ะสำหรับยอดผู้เสียหายเนี่ยมีผู้เสียชีวิต7รายนะคะที่ผ่านมาก็จะมีในเมืองปราจีนบุรีมีไฟช็อต2รายมีไฟช็อตกับจมน้ำนะคะแล้วประจันตคามเนี่ย1รายจมน้ำกบินบุรี2รายจมน้ำอำเภอศรีมหาโพธิ์จำนวน1รายจมน้ำอำเภอศรีมโหสถ1รายไฟฟ้าช็อตค่
4: ะ
5: เนื่องจากว่าน้ำมันขึ้นเร็วนั่นเองแล้วก็บางครั้งเนี่ยตัวเปียกตัวเองขึ้นมาแล้วแต่เอามือไปเท้าโดนกับตัวเองเปียกอยู่อย่างเงี้ยค่ะอย่างเมื่อเช้านี่ก็จะมีของท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะไปช่วยคนอื่นอันนี้เป็นความสูญเสียของเราด้วยนะคะ
4: ค่ะท่านประชาสัมพันธ์คะทางจังหวัดมีการกำชับไหมเพราะกรณีเกิดไฟช็อตเนี่ยไม่ใช่แค่ปราจีนบุรีในกรุงเทพก็มีนะคะที่แฟลตที่เบียดเป็นข่าวกันไปก่อนหน้านี
2: ้
4: ซึ่งเรามีการทำความเข้าใจไหมว่ากรณีที่น้ำท่วมในจุดนี้แล้วกัน ใกล้เราเดินใกล้สายไฟเกินเดินใกล้เสาต่างๆเนี่ยจะป้องกันไม่ให้เกิดไฟช็อตหรือป้องกันตัวเองให้ห่างจากอันตรายอย่างนี้อย่างไรบ้างคะ
5: ค่ะคืออย่างนี้ค่ะตั้งแต่น้ำขึ้นแล้วเนี่ยก็จะมีเซลล์บอดแคสต์ให้ออกมาแล้วเซลล์บอดแคสต์ก็จะบอกว่าให้เตือนให้อพยพออกมาแล้วก็ให้ระวังเรื่องของปลั๊กไฟให้ถอดปลั๊กไฟออกมาแต่ว่าคนนี้ในบ้านของเขาอาจจะถอดหมดแล้วก็จริงแต่ว่าเสาไฟอ่ะพอน้ำถึงเสาไฟปุ๊บการไฟฟ้ายังไม่ตัดในโซนนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบริเวณเสาไฟที่มีหม้อแปลงและน้ำมันถึงแล้วบางที่ก็ต่ำบางที่ก็สูงเขาจะถูกไฟดูดตรงนั้นนะคะเวลาไปช่วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากลางคืนเราจะบอกว่าให้อพยพกลางวันขอให้อพยพออกมาบางคนก็จะเป็นห่วงบ้านอันนี้คือเสี่ยงมากคนแก่เนี่ยนะคะไม่ยอมออกจากบ้านเลยก็มีทุกวันนี้ยังต้องบังเรือต้องเอาอาหารไปส่งนะคะ
4: ค่ะท่านประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้เราขออัปเดตแต่เพียงเท่านี้นะคะดูแลรักษาตัวเองด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีท่านสมฤทัยเพ็งแจ่มนะคะก็มาอัปเดตนะคะสถานการณ์ที่ปราจีนบุรีตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าภาพรวมนะคะก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเหล่าศิลปินดาราหน่วยงานราชการต่างๆด้วยนะคะอย่างไรก็ตามฝากติดตามรายการของเราด้วย MBT รวมใจนะคะช่วยชาวบ้านช่วงนี้เป็นช่วงของเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมนะคะน้องกิฟพี่บอลและฝนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
2: สว
4: ั
2: สดีค่ะ
6: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรุงเทพมหานครร่วมบูรณาการหน่วยงานเปิดระบบทราฟฟี่ฟรองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมรับแจ้งเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
12: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
13: ได้เลยเช็คมา
12: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
13: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
12: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
13: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: กรุงเทพมหานครร่วมบูรณาการหน่วยงานเปิดระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมรับแจ้งเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยฟื้นฟูเมืองหลังน้ำลดนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแถลงข่าวเปิดตัวระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมร่วมกับนายยชนานวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการการรับแจ้งเหตุนำเจ้าหน้าที่และเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเข้าร่วมตรวจสอบและรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบทาฟฟี่ฟองดูเพื่อช่วยประสานการซ่อมแซมฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่โดยประชาชนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือระบุตำแหน่งพร้อมแนบรูปถ่ายความเสียหายผ่านระบบออนไลน์ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งตรงไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเร่งเข้าแก้ไขและติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายตั้งจุดบริการช่วยเหลือและฟื้นฟูหลังน้ำลดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม24จุดจากทั้งหมด79จุดทั่วประเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดตัวแอปพลิเคชัน

0: BKK Street Smart วิเคราะห์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมจุดเสี่ยงและสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์
1: รองศาสตราจารย์มหาศักดิ์เกตชัมในฐานะผู้แทนคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดเผยว่าคณะวิจัยได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันช่วยเหลือและติดตามการแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินสถานการณ์คาดการแนวโน้มความเสี่ยงและแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังแบบเรียลไทม์พร้อมสรุปข้อมูลให้เข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ประชาชนวางแผนและเตรียมพร้อมรับมือได้เร็วขึ้นโดยขณะนี้มีผู้ใช้งานในระบบแล้วถึง 9,578 คนสำหรับแอปพลิเคชัน BKK Street Smart จะเป็นตัวช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของระดับปริมาณน้ำในช่วงฝนตกหนักและแอปจะอัปเดตจุดบริเวณน้ำท่วมขังถนนสายไหนที่ควรหลีกเลี่ยงชวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกและการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติน
2: างสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ24ปีกระทรวงวัฒนธรรมจึงจัดพิธีทางศาสนาและพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรประจำปี2569พร้อมกล่าวว่าการขับเคลื่อนงานในปี2570จะมุ่งขับเคลื่อนนโยบายวัฒนธรรมเชื่อมอนาคตเปลี่ยนจากคุณค่าที่เรามีสู่โอกาสที่คนไทยได้รับใน5มิติได้แก่เชื่อมอดีตสู่วันนี้ให้มรดกวัฒนธรรมมีชีวิตเชื่อมวัฒนธรรมสู่ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมเชื่อมคนและชุมชนสร้างอาชีพและรายได้เชื่อมทาเลนต์ไทยขยายโอกาสสู่เวทีโลกและเชื่อมอนาคตด้วยการขับเคลื่อนผ่านฐานข้อมูลจริงผ่าน5โครงการสำคัญได้แก่เทิดทูนสถาบันหลักของชาติสร้างสังคมคุณธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชื่อมไทยกับโลกและบริหารองค์กรสมัยใหม่ผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกต่อยอดแคมเปญภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินผลักดันพรบ.กลุ่มชาติพันธุ์ให้เกิดผลจริงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติมาริชโยรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
3: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2544สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จทอดพระเนตรโครงการธนาคารอาหารชุมชนณสวนป่าตามโครงการพระราชดำริปางตองหนึ่งห้วยมะเขือส้มตำบลบอกจำแปอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีพระราชดำริแก่อธิบดีกรมป่าไม้ความว่าทรงเป็นห่วงประชาชนจะไม่มีอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์บริโภคอย่างเพียงพอเขียดแลวเป็นกบชนิดหนึ่งที่มีมากในท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเป็นที่นิยมบริโภคของประชาชนทำให้เขียดแลวในสภาพธรรมชาติลดน้อยลงเป็นที่น่าวิตกว่าจะสูญพันธุ์ในอนาคตขอให้กรมป่าไม้จัดหาพื้นที่เหมาะสมทำการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อไปด้วยการจัดหาสถานที่เพาะเลี้ยงเขียดแลวแบบธรรมชาติให้กรมป่าไม้จัดหาพื้นที่อย่างน้อย 1,000 ไร่กรมชลประทานจัดทำแหล่งน้ำสร้างความชุ่มชื้นกรมประมงจัดหาพันธุ์เขียดแลวปล่อยในพื้นที่ป่าไม้ตามธรรมชาติโดยให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2544สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตรัสเกี่ยวกับรายละเอียดของการดำเนินโครงการเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์เขียดแลวแบบธรรมชาติณวนอุทยานถ้ำแก้วโกมลกรมป่าไม้จึงได้จัดตั้งโครงการ

0: การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแล้วแบบธรรมชาติตามพระราชเสวนีจังหวัดแม่ฮ่องสอนขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2544
1: เฉพาะอย่างยิ่งเช่นท่านทรงเห็นในราษฎรในพื้นที่ไม่มีโปรตีนทรงเป็นห่วงราษฎรท่านก็ได้เห็นว่าเขียดแล้วซึ่งเป็นเขียดที่มีมากในพื้นที่แม่สอดอยู่แล้วท่านก็มีสายพระเนตรอันกว้างไกลว่าให้โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์เขียดแล้วแล้วก็ส่งเสริมการเลี้ยงเขียดแล้วเพื่อว่าจะให้ขยายพันธุ์แล้วก็มีจำนวนมากเพื่อให้ราษฎรได้เป็นบริโภคเป็นอาหารเพื่อเพิ่มโปรตีนให้กับราษฎรในพื้นที่ครับผม
0: การดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์เขียดแล้วแบบธรรมชาติเพื่อเพิ่มปริมาณเขียดแล้วให้มีปริมาณมากขึ้นในป่าเพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ธรรมชาติของเขียดแล้วและเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้จากการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแล้วและเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของประชาชนในท้องถิ่นให้มีความสามารถที่จะบริหารและจัดการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์เขียดแล้วแบบธรรมชาติต่อไปวรารัตน์ลาวิชัยสวท.แม่เสรียงรายงาน
2: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามวันนะครับวันนี้เจอกันวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569ครับเจอกับพวกเราแบบนี้นะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาตั้งแต่15นาฬิกาไปจนถึง16นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศครับวันนี้อยู่กับผมอัตภพรปานกลัดครับและ
2: โดนัทณัฐพงศ์สารบุตรครับสวัสดีน้องแผนด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับพี่โดนัท
2: ครับวันนี้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะครับมารายงานข่าวสารให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังในรอบวันนะครับสำหรับหมุนตามวันติดตามพวกเราได้นะครับ FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศด้วยนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็อีก1ช่องทางมาทาง Facebook Fanpage นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกหลากหลายทางนะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ NBT Plus นะครับก็กดรับฟังพวกเราได้นะครับรวมถึงย้อนหลังผ่านทาง YouTube ด้วยเช่นเดียวกัน
1: ครับและแน่นอนนะครับวันนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนนะครับบรรณาธิการวันนี้ของเราก็คือคุณนฤนาถแข็งขันครับช่างเทคนิคพี่บุญประกอบอบกลิ่นครับประสานงานโดยคุณรุจิราน้ำจันทร์ครับแล้ว Facebook Live คือพี่อัครเดชคัมภีระครับ
2: ครับตอนนี้พี่แดนขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะได้เห็นหน้าเรา
1: ครับ
2: น่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนภาพนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาติดตามอัปเดตข่าวสารนะครับสำหรับในส่วนของสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะครับรอบนี้ต้องบอกว่าน้ำท่วมเนี่ยก็มีความเบาบางลงอยู่บ้างนะครับลงไปเยอะหลายพื้นที่เลยนะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยก็ยังคงจะต้องจับตาอยู่เพราะว่าเมื่อสักครู่ที่วิทยุแห่งประเทศไทยของเราฝนก็โปรยปรายลงมา
1: แล้วก็ตกหนักแบบต่อเนื่องด้วยนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยจะหยุดหรือยังนะคร
2: ับ ใช่เมื่อสักครู่เราสองคนเดินมาก่อนเข้ารายการเนี่ยยังมีฝนตกมาเพิ่งตกลงมาเองนะครับในพื้นที่ของแต่ละท่านเป็นยังไงบ้างก็รายงานกันเข้ามาได้นะครับแชร์กันเข้ามาได้เดี๋ยวเราจะมาอ่านให้กับทางคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันอยู่เนี่ยได้ติดตามกันด้วยเพราะว่าใกล้เลิกงานแล้วไง
1: ใช่ครับแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นี่อากาศเนี่ยค่อนข้างแปรปรวนนะอย
2: ่
1: างพื้นที่กรุงเทพเนี่ยเมื่อวานยังไงไม่รู้มีลูกเห็บตกลงมาด้วย
2: ใช
1: ่บางพื้นที่เนาะ
2: ที่ไหนนะ
1: โชคชัยแถวๆโชคชัยสี่แถวๆน
2: ั้นด้วยเนาะ
1: ใช่ครับ
2: นะครับก็เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเลยล่ะ
1: ใช่ครับ
2: ผมเพิ่งเคยเห็นมาอยู่กรุงเทพเพิ่งเคยได้ยินว่ามีลูกเห็บตกในกรุงเทพสมัยก่อนเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดยังพอได้ลุ้นบ้างว่าพอมวลอากาศมันมีความเย็นแล้วก็พอไปทำอะไรกับปฏิกิริยากับเมฆแล้วมันก็จะตกลงมาแต่ไม่คิดว่ากรุงเทพจะมีโมเมนต์นี้เกิดขึ้น
1: เราจะเจอแถวๆภาคอีสานหรือว่าภาคเหนือนะที่จะมีลูกเห็บตกแต่ว่าเมื่อวานนี้มาแปลกเลยกรุงเทพของเราได้เห็นลูกเห็บกันด้วย
2: ครับอ่ะนะครับก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เองนะครับก็มีหลากหลายเรื่องที่เราจะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับไปเริ่มด้วยข่าวแรกครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคโดยมอบให้กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนนำสิ่งของพระราชทานไปแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจในยามประสบภัยเมื่อวันที่1ตุลาคม2569ที่ผ่านมาครับกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนน้อมรับพระราชกระแสรับสั่งนะครับจากและก็จัดกำลังพลนำอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่หมู่บ้านการเคหะร่ม9อาคารที่11ถึง21แขวงคลอง2ต้นนุ่นเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครตำรวจตะเวนชายแดนร่วมกับตำรวจน้ำนำเรือลำเลียงสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยอาหารปรุงสำเร็จ100กล่องขออภัยครับ 1,000 กล่องน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในช่วงประสบอุทกภัยยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ประชาชนผู้ได้รับ รับพระราชทานความช่วยเหลือนี่ก็เป็นภารกิจนะครับของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีการนำมาเผยแพร่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มอบให้กับประชาชนชาวไทยด้วยครับ
1: ครับคราวนี้เรามาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศกันบ้างดีกว่านะครับพี่โดนัทเริ่มกันที่จังหวัดกาญจนบุรีเลยเขาบอกว่าที่ตำบลลูกแกเนี่ยถือว่าหนักสุดในรอบ30ปีเลยนะครับ
2: ครับ
1: คือเรื่องนี้นะครับก็สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยต้องถือว่ายังคงต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ท้ายน้ำซึ่งรับน้ำจากการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองที่เดินหน้าระบายน้ำในระดับ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างต่อเนื่องครับทำให้ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยบริเวณตำบลลูกแกและตำบลดอนขมิ้นอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีพื้นที่อยู่ติดริมแม่น้ำแม่กลองเนี่ยพบว่าน้ำเนี่ยได้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ริมฝั่งนะสูงเกือบถึงหลังคาบ้านก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยต้องอพยพไปอยู่บริเวณศูนย์พักพิงที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลูกแกเนี่ยจัดเอาไว้ให้นะครับนอกจากนี้ครับน้ำที่เพิ่มระดับสูงขึ้นต่อเนื่องเนี่ยยังได้ท่วมสะพานท่าเสาสูงกว่า1เมตรซึ่งเป็นสะพานปูนที่ชาวบ้านในพื้นที่ของตำบลแสนตออำเภอท่ามะกาใช้สัญจรข้ามฟากไปยังอำเภอท่ามะกาและตลาดลูกแก่นะครับทำให้ไม่สามารถใช้สัญจรผ่านไปมาได้เหมือนปกติชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแสนตอต้องเปลี่ยนไปใช้เส้นทางของสะพานข้ามฟากของตำบลหวายเหนียวซึ่งอยู่ห่างออกไปเนี่ยเกือบ2กิโลเมตรเลยนะครับแม้ล่าสุดครับเขื่อนแม่กลองจะปรับลดปริมาณการระบายน้ำลงมานะครับเหลืออยู่ที่ประมาณ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองก็ยังคงไม่ลดลงมากแต่อย่างใดนะครับด้านคุณศิรวิทย์เห็นประเสริฐแท้นะครับนายกเทศมนตรีตำบลลูกแกเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าขณะนี้เนี่ยทางเทศบาลตำบลลูกแกเนี่ยได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยขึ้นที่ศาลาวัดลูกแกเพื่อเป็นที่จุดพักพิงแล้วก็ศูนย์ประสานงานความช่วยเหลือนะครับซึ่งมีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้อพยพเข้ามาอยู่ในศูนย์มากกว่า100ครัวเรือนหรือว่าประมาณ200คนเลยทีเดียวโดยได้รับการสนับสนุนจากทางอำเภอท่ามะการวมถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมสนับสนุนอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นพร้อมเปิดโรงครัวจัดอาหารให้กับผู้ประสบภัยเนี่ยครบ3มื้อเลยนะครับซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลลูกแกครั้งนี้เนี่ยต้องถือว่าหนักสุดในรอบ30ปีที่ผ่านมาใกล้เคียงกับเหตุการณ์น้ำท่วมหนักเมื่อปี2534
2: ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็น30ปีย้อนหลังนะสำหรับในส่วนของที่กาญจนบุรีนะครับยังคงต้องติดตามต่อเนื่
1: อง
2: เพราะว่าในส่วนของพื้นที่กาญจนบุรีเนี่ยก็มีการเพิ่มการระบายน้ำนะครับจากเขื่อนแม่กลองนะครับที่ได้รับผลกระทบในส่วนของพื้นที่นี้ก็อย่างเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการปล่อยน้ำในเขื่อนเรื่องของฝนที่มีการตกลงมาเพิ่มเติมอันนี้ก็ยังจะคงจะต้องมีการติดตามข่าวสารจากทางฝั่งทางการอย่างเรียกว่าใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางกรมอุตุนิยมวิทยาทางปภเองทางสทนชก็มีการแจ้งเตือนกันอยู่ตลอดนะครับว่าสถานการณ์น้ำตอนนี้เป็นยังไงนะครับในส่วนของอีกจังหวัดหนึ่งนะครับฝั่งทางพระนครศรีอยุธยาดับก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยก็เมืองที่อยุธยาเนี่ยเป็นเมืองเก่าด้วยนะครับเป็นเมืองที่จะต้องดูแลรักษาในเรื่องของโบราณสถานที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับในส่วนของอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็มีการติดตามเรื่องนี้นะครับตอนนี้นะครับมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีการไหลบ่าเข้าท่วมโบราณสถานป้อมเพชรนะ บริเวณจุดบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักหน้า3แยกวังน้ำวนวัดพนัญเชิงวรวิหารนะครับก็ในส่วนของโบราณสถานป้อมเพชรฝั่งทิศตะวันตกถูกน้ำท่วมจมทั้งหมดนะครับระดับน้ำตอนนี้สูงเกือบ1เมตรสำหรับจุดที่กรมศิลปากรไม่ได้ดำเนินการป้องกันน้ำท่วมเป็นเฉพาะการนะครับตรงนี้ก็เนื่องจากว่าโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณโบราณสถานป้อมเพชรสร้างในลักษณะเสาระเบียงและก็ใช้แผ่นคอนกรีตสำหรับป้องกันการกัดเซาะของตลิ่งจึงไม่สามารถที่จะป้องกันตรงนี้เนี่ยน้ำก็เลยต้องจำเป็นที่จะต้องไหลบ่าเข้ามาในพื้นที่ด้านในนะครับตอนนี้ในหลายช่วงปีที่ผ่านมากรมศิลป์ก็เองก็มีการพยายามวางแนวกระสอบทรายแล้วนะครับเพื่อที่จะป้องกันน้ำแต่ว่า ภาพรวมตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือไม่สามารถสกัดกั้นตรงนี้ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควรนะครับปีนี้ก็เลยจำเป็นที่จะต้องปล่อยให้โบราณสถานถูกท่วมดังที่ปรากฏ
1: คร
2: ับคือปกติแล้วเนี่ยในพื้นที่ต่างๆเนี่ยคือพยายามแล้วนะครับในการป้องกันปีก่อนๆเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่เคยท่วมมาแล้วนะครับแล้วก็มีการใช้กระสอบทรายเนี่ยมาวางไว้แต่พอวางไว้แล้วเนี่ยมันกลับไม่เห็นผลปีนี้ก็เลยจำเป็นที่จะต้องไม่วางกระสอบทราย
1: ปล่อย
2: ครับปล่อยแต่ว่าในเรื่องของการทำนุบำรุงฟื้นฟูเนี่ยยังไงก็คงจะต้องมีการติดตามหลังจากที่น้ำลดนะครับตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นจุดสำคัญที่มวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลมาปะทะกับแม่น้ำจากแม่น้ำป่าสักนะครับรับน้ำมาจากคลองชัยนาทแล้วก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กระแสน้ำจากสองสายไหลมาปะทะกันก็เกิดเป็นวังน้ำวนที่มีความรุนแรง
1: ครับ
2: นะเราจะนึกภาพตามคือตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่น้ำวนหนักมากนะครับแล้วก็ในช่วงฤดูกาลน้ำหลากที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยเกิดเหตุชาวเรือเนี่ยที่มีการเดินเรือไปตรงนั้นเนี่ยประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตจากกระแสน้ำบริเวณนี้มาหลายรายแล้วนะครับเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆซึ่งตรงนี้ก็จำเป็นที่จะต้องปล่อยให้ท่วมไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาบำรุงฟื้นฟูในคราวหลังนะครับหลังจากที่น้ำลดแล้วส่วนในส่วนของโบราณสถานวัดชัยวัฒนารามนะครับกรมศิลปากรก็ได้มีการผนึกกำลังในเรื่องของการเสริมพนังกั้นน้ำขึ้นมาอีก50เซนติเมตรเพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันน้ำโดยขณะนี้นะครับแนวกั้นน้ำยังสามารถรองรับระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นได้อีกประมาณ2เมตรกรมศิลปากรยืนยันนะครับว่าได้เตรียมมาตรการป้องกันไว้แล้วและมั่นใจว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นได้โดยเฉพาะบริเวณโบราณสถานวัดชัยวัฒนารามที่ถือว่าเป็นจุดเฝ้าระวังสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะครับ
1: ครับ
2: อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าฝั่งพระนครศรีอยุธยา
1: ซึ่งต้องบอกว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเป็นพื้นที่รับน้ำเนาะเราจะเห็นว่ามีน้ำท่วมทุกปีนะครับ
2: ครับ
1: อย่างที่อำเภอบางบานหรือว่าผักไห่เองเนี่ยก็ชาวบ้านเนี่ยต้องมีการปรับตัวนะ
2: ครับ
1: คือบางทุกบ้านเลยก็แล้วก็ว่าได้จะต้องมีเรือผูกไว้ใต้คือเพราะเวลาน้ำมาเนี่ยก็จะได้มีพาหนะสัญจรไปได้
2: ครับอย่างลักษณะการสร้างบ้านของฝั่งบางบานฝั่งผักไห่เนี่ยก็จะเป็นบ้านยกสูงนะครับเขาว่าเป็นพื้นที่ที่รับน้ำในทุกๆปีอยู่แล้วแต่ว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยอย่างที่บอกคือก็ไม่ได้อยากให้พื้นที่ต่างๆแม้ว่าจะมีการบอกว่าเป็นพื้นที่รับน้ำเนี่ยต้องมาประสบอุทกภัยหรือว่าอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็อย่างที่ถ้าสมมติว่ามันเคยป้องกันมาแล้วแต่ว่ามันป้องกันไม่ได
1: ้
2: ก็จะเป็นที่จะต้องมีการรับมือในรูปแบบต่าง
1: ๆ
2: นะครับอย่างที่น้องแผนบอกก็อาจจะต้องมีเรือในการเดินทางสัญจรนะครับอย่างที่วัดที่เรานำเสนอไปเมื่อสักครู่ที่ป้อมเพชรตรงนี้นะครับโบราณสถานป้อมเพชรเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องปล่อยไปก่อนแล้วเดี๋ยวสุดท้ายค่อยมาทำนุบำรุงฟื้นฟูกันอีกครั้งหนึ่ง
1: ก็เป็นเหตุการณ์ธรรมชาติที่เราก็ควบคุมได้เท่าที่เราควบคุมได้
2: ครับ
1: เอาไปต่อกันที่อีกภาคหนึ่งกันบ้างดีกว่าไปที่ภาคอีสานครับไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ฝนเนี่ยก็ตกหนักต่อเนื่องเหมือนกันนะครับเกษตรกรนางรองระทมเลยนะครับน้ำท่วมนาข้าวไร่มันสับปะหลังจมนานกว่า1สัปดาห์ต้นเนี่ยเริ่มเน่าแล้วนะเขาก็หวั่นหวั่นกันว่าจะยืนต้นตายก็เป็นห่วงในเรื่องของผลผลิตว่าจะเสียหายนะครับก็มีการเรียกร้องให้ทางรัฐบาลเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เร่งสำรวจเยียวยานะครับจากการลงพื้นที่ที่ตำบลหนองไซอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ได้มีการพบว่าหลังเกิดเหตุฝนตกหนักต่อเนื่องก็ส่งผลให้น้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรเป็นเวลานานโดยเฉพาะแปลงนาข้าวและไร่มันสับปะหลังของชาวบ้านแม้ขณะนี้เนี่ยระดับน้ำจะเริ่มลดแล้วแต่ว่าหลายจุดเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังก็ทำให้เกษตรกรต้องเร่งออกสำรวจผลผลิตของตัวเองหลังเริ่มเห็นสัญญาณความเสียหายจากการแช่น้ำนานหลายวันนะครับทางด้านของคุณบุญสุขสูงเนินนะครับอายุ74ปีชาวบ้านดอนขุนพรมหมู่ที่10ตำบลหนองไซอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เขาก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าตัวเองเนี่ยทำนามาประมาณ30ไร่ก่อนหน้านี้เนี่ยถูกน้ำท่วมขังนานประมาณ1สัปดาห์ขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วแต่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่บางส่วนโดยเบื้องต้นเนี่ยมีหน่วยงานเข้ามาสำรวจความเสียหายแล้วก็อยากที่จะให้ทางรัฐบาลเนี่ยเข้ามาดูแลแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับ ับผลกระทบเพราะว่าหลายคนเนี่ยคงลงทุนทำนาไปแล้วนะครับหากเกิดว่าข้าวเนี่ยเสียหายก็จะได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักขณะที่อีกท่านนึงครับคุณวันชัยคงพลปานะครับอายุ65ปีชาวบ้านดอนขวางหมู่ที่20ตำบลหนองไซอำเภอนางรองก็เล่าว่าก็ทำนามาประมาณ26ไร่นะครับแล้วก็ปลูกมันสำปะหลังอีกประมาณ7ไร่แต่ว่าขณะนี้เนี่ยทั้งข้าวแล้วก็มันสำปะหลังก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งมันสำปะหลังเนี่ยถูกน้ำท่วมขังมานานเกือบ1สัปดาห์แล้วก็เริ่มมีอาการเน่าแล้วก็หวั่นว่าจะยืนต้นตายส่วนข้าวเองหากน้ำเนี่ยยังระบายออกไม่หมดและยังคงท่วมขังต่อไปก็อาจจะได้รับความเสียหายเช่นกันแม้ว่าบางส่วนเนี่ยจะสามารถรอดจากน้ำท่วมได้แต่ก็เกรงว่าต้นข้าวจะเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตที่จะได้ในช่วงเก็บเกี่ยวนะครับ
2: ครับ
1: ก็ยังบอกอีกนะครับว่าขณะนี้เนี่ยแม้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วแต่ว่าหลายพื้นที่ยังมีน้ำขังอยู่ในแปลงนาและพื้นที่การเกษตรก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยเป็นกังวลเพราะไม่รู้ว่าผลผลิตที่ลงทุนไปเนี่ยจะเหลือรอดมากน้อยเพียงใดก็อยากจะฝากไปถึงรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้เร่งเข้ามาสำรวจความเสียหายอย่างละเอียดพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรที่รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้นี่ก็เป็นผลกระทบที่ทางเกษตรกรนะสะท้อนมา
2: ครับนะครับเป็นฝั่งในส่วนของบุรีรัมย์นะครับในพื้นที่ภาคอีสานก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังหน่อยนะครับไม่ได้มีพายุเข้าประเทศไทยแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าในเรื่องของร่องมรสุมแล้วก็ในส่วนของมรสุมที่พัดผ่านมาเนี่ยก็ทำให้เกิดเรียกว่าฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที
1: ่
2: นะครับทำให้เรื่องนี้เนี่ยจะต้องมีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับมีข่าวออกมาเมื่อช่วงในส่วนของเที่ยงที่ผ่านมานะครับว่าพายุหนึ่งเนี่ยจะเข้าที่ประเทศไทยชื่อพายุนี้แปลกมากผมอ่านออกอากาศไม่ได้สระแอตอเต่าตอเด็กแล้วก็บิดนะครับโอ้โหผมบอกเลยว่าแค่ชื่อเนี่ยก็คือไม่ใช่แล้วเนาะแพนนะ
1: ใช
2: ่โอ้มันไม่ใช่แล้วก็คือหลายๆคนถ้ารับฟังอ่ะคุณอนุดาบอกก็บอกว่าไปอ่านออกไม่ได้ ให้คุณผู้ฟังไปติดตามแล้วกันนะว่าในข่าวคือต้องบอกว่ามันชื่อไม่น่าจะใช่พายุจริงๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงด้วยเพราะว่าในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ในส่วนของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกระทรวงดีอีเนี่ยก็มีการออกมาเตือนว่าข่าวที่มีการแชร์ว่อนโซเชียลเนี่ยพายุสระแอตอเต่าดอเด็กบิดเนี่ยไม่มีจริงนะครับไม่มีการเข้าในประเทศไทยนะครับอย่าไปแชร์ไปเรื่อยนะคุณเพราะว่าการทำแบบนี้เนี่ยคืออาจจะทำให้เข้าข่ายผิดพรบคอมพิวเตอร์ได
1: ้
2: นะครับแล้วก็สร้างความตื่นตระหนกได้มีความผิดนะครับจำคุกเลยนะสูงสุดคือ5ปีเลย
1: ครับ
2: แล้วก็ปรับสูงสุด 100,000 บาทด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราจะติดตามในเรื่องของสถานการณ์ดินฟ้าอากาศอะไรเนี่ยเรียกว่าติดตามกันอย่างถูกต้องดีกว่าในพื้นในจุดที่ตอนนี้คือในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการปรับในเรื่องของการใช้ถ้อยคำที่เข้าใจง่ายเน
1: า
2: ะ
1: มีการปรับการสื่อสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเพจของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ ตอนนี้ก็อยากจะให้ติดตามข่าวจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือนะครับซึ่งมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันน่าเชื่อถือกว่าอยู่แล้ว
2: ใช่แล้วมันก็จะได้ไม่ต้องสร้างความตื่นตระหนกในวงกว้างนะครับอย่างพายุสระแอตอเต่าดอเด็กบิดเนี่ยอันนี้พอก่อนนะครับไม่ต้องแชร์คุณผิดกฎหมายแน่ อันนี้คือเตือนนะครับไม่ได้มาพูดเล่นหรือว่าอะไรนะ เพราะว่ามันผิดกฎหมายนะครับอย่าสร้างความตื่นตระหนกนะครับแล้วก็เป็นการทำผิดพรบคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับถ้าตอนนี้เนี่ยที่มีข่าวอัปเดตกันมานะครับคือในช่วงวันที่5ถึง10นะ5ถึง10เนี่ยจะมีในส่วนของฝนตกหนักถึงหนักมากแต่ยืนยันนะครับว่าไม่มีพายุอะไรเลยที่จะเข้าประเทศไทยในตอนนี้นะครับเรื่องนี้ยืนยันจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็หากใครที่จะติดตามข่าวสารในเรื่องของลมฟ้าอากาศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยติดตามได้นะครับผ่านทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ผ่านทางกรมประชาสัมพันธ์ของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งวิทยุแห่งประเทศไทยเองรวมถึงที่ MBT2HD ด้วย
1: ใช่แล้วครับ
2: ครับก็ฝากกันเอาไว้นะครับอันนี้เป็นการเตือนทุกท่านนะครับ อย่าหลงเชื่อข่าวปลอมที่เกิดขึ้นในโซเชียลครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนแล้วกัน
1: ครับ
2: นะครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อในหมุนตามวันครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: บ้านที่แข็งแรง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
7: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: หมุนตามวันสีสันภูมิภาค
1: กลับเข้าสู่ช่วงหมุนตามวันสีสันภูมิภาคนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณอภิชาติหานโกยผู้สื่อข่าวสวทสกลนครนะครับเราจะไปพูดคุยกันในเรื่องของการเชิญชวนเที่ยวงานถนนคนเดินลานวัฒนธรรมเลิศล้ำอาหารนานาชาติครั้งที่2ณเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครนะครับ
2: ครับผมเคยผ่านในจุดนี้ด้วยสมัยก่อนผมไปอยู่ที่สกลนครเป็นที่แรกของการบรรจุ
1: ใ
2: ช่
1: เป็นยังไงบ้างครับตรงนี้
2: เนี่ยคือต้องบอกว่าในส่วนของสกลนครเนี่ยเป็นเมืองสามธรร
1: ม
2: สามธรรมก็คือเป็นเรื่องของธรรมะธรรมชาติและก็วัฒนธรรมนะครับในส่วนของสกลนครเนี่ยเป็นอีกเมืองที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อีกหนึ่งงานเนี่ยที่อย่างที่น้องแผนเล่าไปนะครับสำหรับถนนคนเดินเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจเลยทีเดียว
1: ครับ
2: นะครับ
1: ซึ่งตอนนี้นะครับคุณอภิชาติหานโกยนะพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณอภิชาติครับ
2: สวัสดีครับ
10: ครับสวัสดีครับคุณโดนัทแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับคุณทรงพลหรือเปล่าครับผม
2: คุณอัธพรครับคุณอัธพรคร
10: ับคุณอัธพรครับผมกับคุณโดนัทนะครับทั้งสองท่านนะครับผมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
2: ครับพี่กบครับพูดถึงในเรื่องของงานที่เกิดขึ้นครับถนนคนเดินลานวัฒนธรรมเลิศล้ำอาหารนานาชาติครั้งที่2เป็นยังไงครับที่มาที่ไปของการจัดงานครั้งนี้ครับ
10: ครับก่อนอื่นก็ขอบคุณทางรายการนะครับที่ให้เกียรติเข้ามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับงานถนนคนเดินลานวัฒนธรรมเลิศล้ำอาหารนานาชาติครั้งที่2ก็เป็นงานใหญ่ของจังหวัดสกลนครครับจัดขึ้นก็เพื่อจะส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมรวมถึงดนตรีครับให้กับเยาวชนและศิลปินในพื้นที่จังหวัดเนี่ยได้มาแสดงความสามารถครับโดยงานจัดขึ้นระหว่าง2ถึง4ตุลาคมนี้ครับวันนี้ก็วันแรกผมไปดูบรรยากาศแล้วก็กำลังตกแต่งสถานที่กันอย่างคึกคักเลยนะครับสำหรับที่บริเวณสนามข้างละเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครครับถือว่าเป็นพิกัดที่เดินทางสะดวกแล้วก็มีสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมตั้งอยู่อย่างโดดเด่นเลยครับผม
2: ครับ
1: ครับแล้วถ้าพูดถึงงานนี้ครับไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดเนี่ยต้องไม่พลาดอะไรบ้างครับ
10: สำหรับงาน ถนนสาธารณะถนนคนเดินนานวัฒนธรรมนี้นะครับไฮไลท์เลยก็คือการชิมช็อปใช้อาหารแล้วก็ของกินที่เป็นอาหารสตรีทฟู้ดนานาชาติครับเป็นอาหารขึ้นชื่อประจำจังหวัดสกลนครครับอย่างเช่นเมนูเนื้อโคขุนพลยังคำครับก็เอามาทำเป็นเมนูสเต็กย่างบาร์บีคิวสไตล์สากล
2: ครับ
10: อย่างอาหารในระดับอำเภอนะครับก็มีหมูกรอบโคนแก้วครับข้าวเกลียบปากหม้อสกลนครสาคูปากหม้อร้านมีไก่ฉีกร้านกุ้งรักน้ำปลานะครับที่มีกุ้งแช่น้ำปลาแล้วก
2: ็
10: แซลมอนแช่น้ำปลานะครับเครื่องดื่มและสตรีทฟู้ดนานาชนิดอย่างยำแซ่บรสเด็ดชาชีสชานมไต้หวันแล้วก็ของกินเล่นหลายชนิดเลยนะครับนอกจากเรื่องของกินนะครับก็ยังมีการแสดงโชว์กระบองไฟสุดเล้าใจครับจากทีมคาวบอยฟอกม้าสิรินนาแล้วก็ดนตรีโฟกซองครับกล่อมบรรยากาศสบายๆทุกค่ำคืนครับจากเป็นกลุ่มศิลปินเด็กๆน้องๆในพื้นที่เองนะครับแล้วก็โซนกิจกรรมครอบครัวครับก็มีที่ให้เด็กๆได้ถ่ายรูปสนุกสนานกันจุดถ่ายรูปยามค่ำคืนครับคือตรงนี้นะครับนอกจากลานถนนอาหารเนี่ยมันที่สำคัญตรงนี้เลยจะชูเรื่องของวิหารไต่ฮงกงครับไต่ฮงกงเนี่ยเป็นวิหารที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจสำคัญของชาวสกลนครชาวไทยเชื้อสายจีนครับก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2517ครับก็มีความโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนร่วมสมัยที่งดงามครับภายในก็ประดิษฐ์สถานพระพุทธรูปประธาน3องค์พร้อมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เทพเจ้าที่เคารพนับถือนะครับอย่างองค์ไต่ฮงกงโจซือครับเป
2: ็
10: นพระภิกษุจีนผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาและสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากครับเทพเจ้าจีนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิหารเจ้าปู่เจ้าย่าปึงเท่ากงปึงเท่ามาพระโพธิสัตว์กวนอิมเทพเจ้ากวนอูเทพไฉซิงเอี้ยเซียนข้ามสมุทรและพระอรหันต์จี้กงครับ ผมเดินขึ้นไปสำรวจดูเมื่อช่วงกลางวันนี้นะครับก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางทยอยมาจริงๆแล้วปกติวิหารไต่ฮงกงก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาตลอดปีอยู่แล้วนะครับเพื่อจะมาสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาครับเกี่ยวกับผู้ที่มีความเชื่อทางนี้นะครับโชคลาภแล้วก็สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในพร้อมๆกันครับแล้วก็เรื่องของการทำบุญบริจาคโลงศพครับของมูลนิธิเมตตาธรรมโดยเฉพาะงานด้านบรรเทาสาธารณภัยกู้ชีพกู้ภัยต่างๆนะครับรวมถึงการสังคมสงเคราะห์มาอย่างยาวนานท่านใดที่นอกจากจะมาขอพรให้ตนเองแล้วก็ยังสามารถที่จะแบ่งปันพรนั้นไปให้กับเพื่อนมนุษย์ได้นะครับผ่านทางกิจการของมูลนิธิเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครครับซึ่งการบริจาคโลงศพแล้วก็ผ้าห่อศพเนี่ยก็เป็นกิจกรรมสาธารณกุศลที่สำคัญของมูลนิธินะครับตามความเชื่อเนี่ยการบริจาคโลงศพให้กับผู้ยากไร้หรือว่าศพไร้ญาติเนี่ยก็จะมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ครับช่วยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุไขเสริมดวงชะตาให้ชีวิตราบรื่นนะครับทางครับผมก็เรื่องของการบริจาคนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในการประชาสัมพันธ์การจัดงานด้วยครับผม
2: ครับในส่วนของการบริจาคล่ะครับคุณอภิชาติครับถ้าสมมติว่าอยากที่จะให้ประชาชนหรือว่าท่านผู้ฟังเนี่ยอยากจะมามีร่วมในส่วนของการทำบุญในครั้งนี้สามารถติดต่อหรือว่าดูรายละเอียดได้ที่ไหนบ้างครับ
10: ครับผมโดยปกติรูปแบบการบริจาคก็ทางมูลนิธิจะมีชุดทำบุญบริจาคโลงศพพร้อมผ้าห่อศพนี่นะครับในราคาชุดละประมาณ800บาทนะครับหรือว่าสามารถจะร่วมบริจาคได้ตามกำลังศรัทธาครับแล้วก็เปิดรับบริจาคเก้าอี้วีลแชร์อุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อส่งต่อไปยังผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้ยากไร้ในสังคมครับช่องทางหลักๆเลยนะครับของเพจที่มีการรับบริจาคก็คือเ

0: บ้านชำรุดก็เยอะเหมือนกันค่ะไปที่สายคุณสุปราณีจากจังหวัดนนทบุรีมาแล้วค่ะคุณสุปราณีคะสวัสดีค่ะพี่สุปราณี
1: สวัสดีค่ะคุณปุ๊ก
0: ค่ะโอ้พี่สุปราณีอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย
1: 10กว่าปีแล้วตั้งแต่เมื่อก่อนอยู่นนท์แต่ว่าตกงานเลยฮะพอดีได้ยินเขาเจ้านายเขาประกาศหาคนทำสวน
0: จ้ะ
1: ค่ะก็เลยคุณปุ๊กก็ได้ติดต่อให้ดิฉันก็เลยติดต่อกับเจ้านายได้เบอร์เจ้านายเจ้านายก็พาไปทำสวนอยู่สวนมาอยู่บ้านนาอยู่บ้านชะอมมาค่ะ
0: อ๋อจ้ะ
1: ขอบคุณมากเลยใจดีมากแล้วไม่ได้ติดต่อตั้งนานแล้วลูกหนีไปก็ติดต
0: ่อ
1: ติดต่อเนี่ยหนึ่งร่วมด้วยช่วยกันแล้วตอนนี้ก็เลยได้ฟังแล้วก็ยิ้มไปทุกวันยังขออะไรนะดีใจเหมือนพี่คนเมื่อกี้บอกน้ำตาไหลอ่ะรอติดต่อโทรทุกวันจับเบอร์โทรไม่ได้จนเต็มหน้าเลยพลาด
0: โอ้ยงั้นเดี๋ยวต่อไปพวกจะพยายามบอกเบอร์โทรช้าๆกว่านี้นะฮะ
1: ตอนนี้เร็วแล้วค่ะได้แล้วค่ะ
0: ตอนนี้ได้แล้วอ๋อน
1: ัก
0: ที่
1: ว
0: ั
1: ดศรีประวัติ
0: วัดศรีสว่างสวัสดีค่ะคนเก่งน้ำท่วมไหมลูกน้ำท่วมไหมครับพี่สุปราณีค่ะ
1: โรงเรียนปิด
0: อ๋อหลานโรงเรียนป
1: ิ
0: ด
1: ไม่ท่วมค่ะหลานเรียนโรงเรียนวัดศรีประวัติค่ะท่วมโรงเรียนค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อท่วมโรงเรียน
1: แต่ตอนนั้นยังไม่มีร้านตอนที่ไปทำงานน่ะอยู่รีสอร์ทเจ้านายอยู่ก็อยู่ซอยลาซาน
0: จ้า
1: ใจดีมากเลยถ
0: ึ
1: งเลยได้งานเขาใจดีไล่เขามีเยอะที่รีสอร์ทน่ะรีสอร์ทบ้านจะอมอะค่ะ
0: จ้านี่เลยเนาะคุณรู้ฟัง
1: เดี๋ยวโทรหาใหม่เตรียมเพลงไว้ให้แล้วเตรียมเพลงร้องยังร้องไม่ดีใจเตรียมอะไรอื่นกัน
0: ขอบคุณมากมากเตรียมร้องเพลงให้ฟังด้วยนะซิได้
1: เดี๋ยวเตรียมใหม่แค่นี้ก่อนนะให
0: ้
1: สายเพื่อนๆเขาก่อนนะบ
0: อ
1: กขอบคุณมากเลยตั้งแต่ปีที่เขาปลูกต้นคูนอะปีที่ทักษิณยังไปน่ะ
0: เอาเป็นว่าในกรณีนี้นะฮะไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะอยู่ที่ไหนอย่างไรอยู่ใกล้อยู่ไกลนะขอให้ส่งข่าวมาวันเวลาจะผ่านไปเป็นปี5ปี10ปีเราคิดถึงกันเสมอเนาะ
1: จ้ะ
0: ดีแล้วดีแล้ว
1: รอยยิ้มทุกวันเลยค่ะคิดถึงนะ
0: เนาะงั้นก็ฟังรายการ
1: 78แล้ว
0: โอ้78แล้วคุณยายแล้วนะเนี่ยงั้นเดี๋ยวฟังเอ้ยคุณยายขาถ้างั้นคุณยายร้องเพลงสักหน่อยมั้ยคะถ้า78แล้วเนี่ย
1: ขอเดี๋ยวขอโทรใหม่ทีหลังเดี๋ยวมีสาวใหม่นะค่อยร้องนะ
0: อ๋อขอไปเตรียมตัวก่อนนะคะ
1: จ
0: ้ะขอบคุณมากค่ะ
1: คิดถึงนะ
0: จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะไปที่ท่านผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะท่านผอ.สมควรต้นจานนะฮะเป็นรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.สมควรครับสวัสดีครับพี่สมควรครับ
2: ครับสวัสดีครับพี่ปุ๊กครับ
0: โอ้ยพี่สมควรบอกมาเลยดีกว่าว่าปุ๊กต้องทำตัวยังไงบอกมาเลยค่ะตอนนี้สถานการณ์ยังไงบ้าง
2: สถานการณ์ก็คือมันอาจจะมีให้ได้ลุ้นอยู่ในช่วงวันที่4ที่5เนาะ
0: ที่ครับปกติเขาลุ้นกันแค่วันที่1กับวันที่16เดี๋ยวนี้พี่จะพาปุ๊กไปลุ้นวันที่4ที่5อีกเลย
2: นะใช่4 5เนี่ยมันจะมีเรื่องของสภาพอากาศที่มันมีความแปรปรวนนะครับ
0: จ้ะ
2: ดังนั้นก็สถานการณ์ช่วงรอยต่อแบบระหว่างหน้าฝนจะไปหน้าหนาวเนี่ยครับลมมันแปรปรวนครับ
0: ค่ะ
2: ช่วงนี้ก็อาจจะมีทั้งเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะลมกระโชกแรงบ้าง
0: ค่ะ
2: อาจจะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ของกทม.ภาคตะวันออกครับอันนี้อาจจะต้องระวังหน่อยคร
0: ับ ค่ะแล้วมันจะมาเยอะมาหนักแค่ไหนครับพี
2: ่บอกถ้าเป็นตามที่เราคาดการณ์เนาะมันอาจจะมีบางจุดที่มีฝนตกนะแต่โดยภาพรวมเลยเนี่ยจะมีฝนตั้งแต่ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางก็คืออาจจะตั้งแต่1มิลไปถึง30กว่ามิลนี่แหละแต่ว่ามันจะไม่ได้แช่เนาะมันไม่ได้ตกแช่มันจะตกไล่มาตั้งแต่ภาคอีสานแล้วก็มาทางด้านภาคกลางภาคอีสานตอนล่างกทม.เราก็คงจะโดนต้องมาช่วงวันเช้าตรู่ของวันที่5หรือ6อ่ะครับเนาะวันที่5ไปต่อวันที่6
0: แ
2: ล้วก็จะไล่ลงไปทางภาคใต้ใช่แต่ว่าบนความรุนเนี่ยก็จะมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เค้าเรียกว่าอะไรนะลมตะวันลมฝนน่ะมาเจอกับลมหนาว
0: จ้ะ
2: ช่วงแรกก็จะมีฝนนำมาก่อนจากนั้นมันจะค่อยๆไล่ฝนลงมาทางภาคใต้นะอันนี้ก็คือพฤติกรรมช่วงเราที่จะเปลี่ยนถ่ายฤดูกาล
0: ค
2: ือตอนนี้ก็มองเห็นแล้วมีอยู่2 อย่างที่พอจะเป็นกำลังใจให้ก็คือทางเหนืออีสานเนี่ยช่วงหลังจากวันที่7ที่8ไปอากาศมันจะเริ่มเย็นลงแล้วครับเนาะจริงๆเช้าๆมันจะมีหมอกหนาสวยนะช่วงนี้ไปเที่ยวได
0: ้
2: แต่

0: ภาคเหนือไอ้กลางล่างภาคกลางตอนล่างภาคอีสานตอนล่างกรุงเทพภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนเนี่ยเราก็อาจจะต้องเผชิญกับเรื่องของฝนอย่างต่อไปอยู่นะครับในช่วงไปถึงนู้นประมาณสักกลางเดือนนะมันคงพอมีฝนมาเรื่อยๆครับแต่ก็ไม่ได้ตกแค่ตกหนักนานเหมือนกับชุดที่แล้วแหละครับ
1: เอาเป็นว่าถ้าเกิดเราไม่อยากเจอสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมหนักก็หนีไปรับไอเย็นทางภาคเหนือก่อนได้ในช่วงนี้อย่างนั้นใช่ไหมพี่สมควร
0: ได้คือได้อยู่ครับตอนนี้ยังไม่มีปัญหาเรื่องฝุ่นควัน
1: ยังไม่มี
0: อากาศจะสวยในตอนเช้านะครับก็ลองดูครับช่วงสักวันที่ตั้งแต่8 9ไปเนี่ยแถวทางอีสานตอนบนหนองคายบึงกาฬนครพนมเลยนะครับแนวโน้มก็น่าจะมีอากาศที่เย็นสบายในตอนเช้านะ
1: แล้วก็ไม่มีฝนด้วย
0: น้อย
1: ใช่ไหมคร
0: ับก็ฝนน้อยลงครับแล้วก็ภาคเหนือก็น่านแถวน่านแถวเชียงรายอันนี้ก็น่าจะพอได้สัมผัสอยู่ครับ
1: ค่ะก็ต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ฟังว่าในความวิตกกังวลเรื่องของน้ำท่วมก็ยังอยู่แต่ไม่ได้อยู่ทั้งประเทศอยู่เป็นบางพื้นที่ฉะนั้นเราก็เอาใจช่วยกันนะตรงไหนที่ไม่มีปัญหาก็ใช้ชีวิตปกติส่งเสริมการท่องเที่ยวกันไปได้นะคะ
0: แต่ก็ยังเป็นคือพวกคือยังเป็นห่วงพี่น้องชาวกทมเนี่ยเนาะบางพื้นที่ที่ยังเดือด
1: ที่สมควรห่วงปุ๊กเหรอคะ
0: คร
1: ับ พอปุ๊กนี่ฮะ
0: ยังอยู่ในโซนท่วมด้วยใช่ไหมครับ
1: ที่สมควรรู้จักหลักสี่ไหมคะ
0: โอ้โหนะหลักสี่ก็คือท่วมหนักเนาะวันที่5เนาะ25นี่คือตก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก็ยังมองว่าในแง่แน่ของฝนน่ะคือจะมาเติมมันก็คงไม่น่าจะมากหรอกครับเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะทำให้เรื่องของฝนที่มาเนี่ยเป
1: ็
0: นฝนตั้งแต่ฝนเล็กน้อยปานกลางเนาะก็อาจจะค่อยๆได้ขึ้นมา
1: ค่ะค่ะฟังพี่สมควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศแล้วก็พลอยมีกำลังใจขึ้นนะฮะเราน่าจะผ่านสถานการณ์ที่หนักที่สุดไปแล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็คือจะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติดีขึ้นดีวันดีคืนนะพี่สมควรเน
0: า
1: ะ
0: ก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าดูแล้วแนวโน้มก็ถ้าลมเปลี่ยนทิศเมื่อไหร่ลมหนาวลงมานะฝนมันก็จะเริ่มค่อยๆซาไปทีนี้เราก็มาดูว่าไอหน้าต่อไปเราจะมีน้ำฝนต่อไหมอะไรเงี้ยเนาะอาจจะมีบางพื้นที่ที่ยังรอฝนตั้งแต่ต้นปียันปลายปียังไม่มีน้ำเลยก
1: ็
0: อันนี้ก็ต้องเอาใจช่วยเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะรับทราบปฏิบัติเอาว่ากันเลยนะคะท่านผู้ชมช่วยกันช่วยกันขอบคุณนะพี่สมควรต้นจ่านะผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็เป็นท่านรองโฆษกของกรมอุตุด้วยขอบพระคุณมากค่ะ
0: คร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะไปที่สายคุณป้านกแก้วชื่นชูใจอายุ71ปีค่ะอยู่ที่วิหารแดงสระบุรีค่ะป้านกแก้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีลูกวันนี้มีหันแดงท่วมมากกว่าทุกปี
1: เหรอท่วมสูงขนาดไหนป้าโนแก้วถึงหัวเข่าหรือเลยขึ้นมาแล้ว
2: หัวเข่า
1: ค่ะอ๋อหัวเข
2: ่
1: า
2: เก็บผมขึ้นเตียงสุดท้ายเตียงก็เปียก
1: อ๋อเพราะว่ามันสูงเกินขึ้นมาเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่เพราะว่าที่บ้านมันจะต่ำหน่อยอ๋
1: อเฉพาะบ้านเรานะป้าโนแก้วค่ะป้าโนแก้วปิดวิทยุแป๊บหนึ่งได้ไหมคะเสียงมันสะท้อนเดี๋ยวฟังทางโทรศัพท์กับปุ๊กก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ฟังเสียงชัดๆอยากได้ยินเสียงป้านกแก้วชัดๆเลยป้านกแก้วคะแล้วตอนนี้เนี่ยที่บอกว่าน้ำท่วมมันเริ่มลดไหมฮะเวลาตื่นมาตอนเช้ามันลดไหม
2: ค่ะเทศบาลก็ดีมากเขาช่วยดูดน้ำแจกอาหารอะไรก็ดูแลดีมากค่ะเทศบาลนี่หันแดง
1: อ๋ออาหารการกินไม่ขาดเนาะไข่ข้าวอะไรมีหมดนะคะป้าขา
2: อ๋อตอนนี้ซื้อกินได้แล้วค่ะ
1: อ๋อเดินออกมาซื้อกินกันได้แล้วนะคะแล้วในส่วนของวิหารแดงเขาประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติหรือยังคะ
2: รู้สึกยังไม่ได้ประกาศมั้งแต่เขาถ่ายรูปไว้อะไรไว้จ้ะค่ะ
1: แล้วป้าถ่ายครบไหม
2: ถ่ายรูปไอ้ที่ตู้พังเตียงพังแล้วก็ถ่ายอยู่ค
1: ่
2: ะ
1: ต้องเก็บให้หมดนะต้องถ่ายให้ละเอียดเลยนะฮะแล้วแสดงว่าตอนนี้น้ำมันยังไม่ลดเราก็ยังล้างบ้านไม่ได้ใช่ไหมคะ
2: ค่ะมันลดเป็นที่ๆบางที่ก็ลดบางที่ก็ยังไม่ลดนะคะ
1: อ๋อตรงไหนลดเราก็ล้างบ้านไปตรงไหนยังไม่ลดก็เล่นน้ำไปอ๋อไม่ใช่
2: พอดีที่บ้านมีสองหลังก็อยู่หลังสูงมีหลังนั้นก็ปล่อยมันต่ำเพราะว่าสุขภาพไม่ค่อยดีทั้งตาทั้งยายนะคะ
1: อ๋ออู้มีสองหลังด้วยมีบ้านสองหลังด้วยโอ้ดีแล้วดีแล้วได้หลบกันได้เนาะก็ยังชั่วนะฮะก็เอาเป็นว่าในกรณีนี้เนี่ยปุ๊กขอพ่อแม่พี่น้องประชาชนเลยนะฮะว่าที่ไหนแห้งแล้วก็ดีใจด้วยนะที่ไหนยังไม่แห้งอดทนอีกนิดหนึ่งใช่ไหมป้าโนแก้ว
2: ใช่คุณสามีก็มาหวานขึ้นแล้วนี่ก็ขาไม่ดีสองตายายลูกไปทำงานก็เลยแต่ยังฟังรายการนี้ก็ทำให้ผ่อนคลายมีความสุขนะคะ
1: โอ้โหรายการเราช่วยให้ผ่อนคลายได้ใช่ไหมคะ
2: มาจ้ะ
1: ผ่อนคลายตรงไหนครับป้านกแก้วบอกพวกหน่อยสิครับ
2: ป้าร้องเพลงก็ฟังเพลิน
1: อ๋อขนาดร้องเพลงเพี้ยนก็ยังเพลินเลยใช่ไหม
2: ก็ทำให้สนุกค
1: ่
2: ะ
1: ไหนป้านกแก้วป้านกแก้วร้องเพลงพวกฟังหน่อยสิครับปกตินกแก้วนี่ต้องร้องเพลงเก่งนั้นสักหน่อยสักหน่อยป้านกแก้วหนึ่ง
2: ตกบ้านน้องฟ้ามันร้องถึงบ้านพี่น้องคอยชั่วนาตาปีป่านชะนี้พี่ยังไม่มากี่ฝนแล้วหนอที่ต้องรอพี่มาเท่านี้ค
1: ่
2: ะ
1: อุ้ยทำไมแค่นี้ป้านกแก้วเสียงดีมากคุณผู้ฟังเมื่อก่อนปุ๊กรู้นะว่าคนสุพรรณบุรีร้องเพลงเพราะแต่ตอนนี้ปุ๊กรู้เพิ่มแล้วว่าสระบุรีก็ไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะโอ้โหป้านกแก้วร้องเพลง1เสียงดีมาก2จังหวะเป๊ะมากเลยนะฮะเกิดมาปุ๊บไม่เคยร้องเพลงถูกเลยครับป้าน้องแก้วไม่ผิดไม่ผิดเนื้อก็ผิดคีย์แต่ไม่เป็นไรฟังป้าน้องแก้วร้องแล้วปุ๊บก็สบายใจนะฮะ
2: ชอบร้องเพลงแต่ก่อนนี้สองคนตายายก็เปิดเพลงร้องเพลงคู่
1: ก็อ๋อนึกว่าโอ้โหร้องเพลงคู่ด้วยคุณรู้ป่ะครับสองคนตายายเปิดเพลงร้องเพลงคู่สมัยตอนจีบกันก็ร้องเพลงจีบกันใช่ไหมแค่นี้
2: อ๋อแต่งกันไม่ได้จีบเลยค่ะผู้ใหญ่จัดการ
1: อ๋อเขาเรียกว่ารวบรัดตัดตอนนะฮะอันนี้ก็เรียกว่า one stop service ไม่ต้องไปมีขั้นตอนจีบอะไรกันเยอะนะฮะผู้ใหญ่ชี้ปุ๊บแต่งปั๊บมีลูกโอเคอยู่กันยาวเลยใช่ไหมครับป้านกแก้วขา
2: หลายปีแล้วแต่งกันมาต่อยี่เท่าไหร่29
1: มั้งอ๋อ2539เหรอคะ
2: ไม่ใช่2527ค่ะ2527ตอนแต่งกัน
1: อ๋อ2527แสดงว่าแต่งกันมา42ปีแล้ว
2: จ้าจ้า
1: โอ้โหคุณผู้ฟังแต่งกันตั้งแต่พวกเราบางคนยังไม่เกิดเลยนะคะเนี่ย ดีแล้วค่ะเรียกว่าครองคู่เป็นตัวอย่างให้ลูกหลานนะคะยังอารมณ์ดีหัวเราะกันกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กเอาละค่ะว่างๆโทรศัพท์มาคุยกันอีกนะจ๊ะป้านกแก้วชื่นชูใจขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะลูก
1: สวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะคุณแม่ขาสวัสดีค่ะคุณป้าขาไปที่สายคุณเพิ่มคุณกิตติจริยาค่ะบอกว่าอยากจะร่วมด้วยช่วยกันนะสวัสดีค่ะคุณเพิ่มค่ะ
3: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณเพิ่มอยากจะร่วมด้วยช่วยบริจาครถเข็นเหรอจ๊ะ
3: ครับรถวีลแชร์ครับ
1: รถวีลแชร์อ๋อเป็นรถวีลแชร์ของใครคะคุณเพิ่มคะ
3: ของคนที่เขาให้มาอีกทีครับ
1: อ๋อแล้วเราไม่ได้ใช้แล้วหรอคะหรือยังไงฮะ
3: ครับผมไม่ได้ใช้แล้ว
1: ไม่ได้ใช้แล้วนะคะ
3: ครับผมก็อยากให้ต่อครับ
1: โอ้ยินดีเลยยินดีนะคะงั้นก็ตอนนี้รถคันดังกล่าวอยู่ที่ไหนคะคุณเพิ่มคะ
3: อยู่แถวหนองแขมเนี่ยครับ
1: น้ำท่วมไหมคะ
3: ตอนนี้น้ำลดแล้วครับ
1: รถยนต์รถอะไรผ่านเข้าไปได้เลยใช่ไหมคะ
3: อ๋อผ่านไปได้ครับ
1: โอเย่นะคะแล้วก็เป็นรถเข็นแบบคันใหญ่หรือคันปกติมันจะมีขนาดด้วยใช่ไหมคะถ้าเกิดคนที่จะใช้นี่ตัวอ้วนได้ไหมคะตัวใหญ่ได้ไหมคะคุณเพิ่มปุ๊กหายไปไหนสัญญาณไม่อยู่แล้วจ้าเอาใหม่ได้ไหมช่วยต่อสายให้ฉันอีกทีกำลังพูดคุยดีๆกำลังพูดคุยดีๆจะได้หารถไปรับวีลแชร์คุณผู้ฟังที่ฟังฉันอยู่ใครมีรถว่างๆอยากใช้ไปรับวีลแชร์ทำไมมันจะเหนื่อยขนาดนั้นเพราะว่าปุ๊กพูดเอาจะดีกว่านะครับร้องเป็นเพลงคนฟังจะเหนื่อยนะคนร้องไม่เหนื่อยคนฟังเหนื่อยมากเอานะฮะคุณเพิ่มนะฮะจะบริจาครถวีลแชร์นะฮะบ้านอยู่แถวหนองแขมพ่อแม่พี่น้องประชาชนใครที่มีความจำเป็นต้องใช้รถวีลแชร์แล้วโอ้โหจะให้ซื้อก็ลำบากนะฮะไม่ได้มีเงินมีทองขนาดนั้นนะฮะอยากจะได้บริจาคนะฮะก็ติดต่อเข้ามาเลยเราขออนุญาตนะฮะใครที่ลำบากยากไร้ได้ก่อนนะให้คนลำบากคนยากไร้ได้ก่อนไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือคนพิการก็ตามที่มีความจำเป็นต้องใช้รถเข็นวีลแชร์ติดต่อเข้ามาที่รายการของเรานะฮะ 92.5 อาสาช่วยประชาชน 0817159551-3 ค่ะใครที่เจอน้ำท่วมอยู่ปุ๊กก็เห็นอกเห็นใจนะแต่บางคนบอกโอ้ยยังหัวเราะกันได้อยู่ยังยิ้มกันได้อยู่ไหมปุ๊กอยากให้เป็นอย่างนั้นคุณผู้ฟังยิ้มได้เมื่อภัยมาอีกครั้งนะฮะคุณผู้ฟังยิ้มได้เมื่อภัยมาไม่ว่าจะเป็นภัยไหนก็ตามหากเรามีกำลังใจนะฮะรอยยิ้มของเราจะเป็นยิ้มสู้นะฮะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะต้องผ่านไปให้ได้อยู่แล้วนะฮะเอาละค่ะคุณเพิ่มมาแล้วคุณเพิ่มขาสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ที่บอกว่าอยู่แถวหนองแขมนี่ตรงไหนของหนองแขมคะ
3: ตรงช่วงสน.หนองค้างคูครับ
1: อ๋อสน.หนองค้างคูนะคะ เดี๋ยวถ้าเกิดกรณีนี้ปุ๊กขอฝากไว้ก่อนแป๊บหนึ่งได้ไหมฮะให้คลี่คลายจากน้ำท่วมนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวปุ๊กก็จะอาศัยจังหวะช่วงนี้เนี่ยประชาสัมพันธ์ไปด้วยเลยถ้าหากว่ามีพ่อแม่พี่น้องใครที่เขามีฐานะลำบากยากไร้แล้วต้องการใช้รถเข็นวีลแชร์ปุ๊กจะขออนุญาตติดต่อไปหาพี่เพิ่มได้ไหมคะ
3: อ
1: ๋
3: อได้ครับ
1: เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะให้เขาไปรับตอนนี้ฝากพี่เพิ่มเก็บไว้ให้อีกนิดหนึ่งนะเก็บต่ออีกนิดหนึ่งนะพี่เพิ่มนะ
3: ครับครับ
1: แล้วปกติพี่เพิ่มอายุเท่าไหร่แล้วครับพี่เพิ่มคะ
3: อ๋อปีหน้าก็จะ60แล้วครับรับราชการแล้ว
1: อ๋อปีหน้าก็จะเกษียณแล้วใช่ไหมคะ
3: ไม่ฮะปีหน้าก็จะได้เงินคนชราครับ
1: อ๋อตอนนี้60แล้วใช่ไหมคะ
3: ครับปีหน้า60ครับ
1: ปีหน้า60แหมพี่เพิ่มครับพี่เพิ่มจะบอก59ให้รู้แล้วรู้รอดพี่เพิ่มคุณรู้ฟังไงปีหน้าจะ60แล้วก็ถามกันเลยแล้วทำไมไม่บอกว่า59แหมมีมุกนะฮะให้ปุ๊กทดสอบสมองใช่ไหมฮะกลัวปุ๊กเป็นอัลไซเมอร์ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
1: ว้าย ให้ได้อย่างนั้นพี่เพิ่มคะถ้าพี่เพิ่มจะพูดอย่างนี้พี่เพิ่มต้องร้องเพลงแล้วล่ะค่ะว่าจะไม่ให้ร้องแต่ถ้าพูดว่าปุ๊กจะเป็นอัลไซเมอร์ต้องระวังให้ร้องเพลงดีกว่านะฮะพร้อมไหมครับ1 2เริ่ม
3: โอ้ขอเป็นบทกลอนได้ไหมครับ
1: โอ้ได้ได้บทกลอนปุ๊กก็ชอบเอากลอนก็ดี1 2 3เริ่ม
3: แสนสงสารเจ้าถนนทนลำบากสู้ทนตากแดดฝนพอทนไหวแต่ต้องมารับน้ำหนักรถที่เกินไปทนไม่ไหวถนนต้องขอลาแค่นี้ครับ
1: สุดยอดเลยนะฮะใครแต่งเนี่ย
3: ไม่รู้ว่าใครนะครับ
1: แต่งเป็นกรที่น่ารักมากๆเลยนะฮะนอกจากน่ารักแล้วก็ยังมีความหมายด้วยนะฮะโอ้ขอบคุณพี่เพิ่มมากๆจ้า
3: และเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่น้ำท่วมและคนที่ไปช่วยด้วยนะครับ
1: อืมใช่ใช่เห็นด้วยเห็นด้วยเป็นกำลังใจให้กันเนาะพี่เพิ่มร้องเพลงสักเพลงหนึ่งไหมเป็นกำลังใจให้มอบดอกไม้อ่ะขอมอบดอกไม้พี่เพิ่มของพี่แจ้อนุพลแก้วการนะ1 2 3
3: เป็นกำลังใจให้คุณเป็นกำลังใจให้เธอเป็นสิ่งเสนอให้มา
1: ถูกต้องเลยนะบอกแทนความรู้สึกเราได้เลยขอบคุณพี่เพิ่มคุณกิตติจริยามากๆนะจากหนองแขมค่ะขอบพระคุณค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะถึงแม้ว่าหลายท่านจะยังมึนๆอยู่กับสถานการณ์น้ำท่วมบางคนบอกไม่ใช่มึนอย่างเดียวกลัวด้วยก็ตามแต่ปุ๊กก็อยากให้ทุกคนมีอารมณ์ที่แจ่มใสนะฮะมีพลังในการใช้ชีวิตฮึดสู้นะฮะอะไรจะเกิดขึ้นขอให้มีแรงไว้ก่อนนะแรงใจแรงกายนี่แหละค่ะพูดคุยกันนะฮะสมองจะได้มีความคิดดีๆออกมานะรายการ 92.5 ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราก็จันทร์ถึงศุกร์เลย 4:00 ถึง 5:00 เย็นอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะฮะมีอะไรโทรศัพท์เข้ามาคุยกันเลยค่ะ0817159551-3นะคะหลังจบรายการก็ยังโทรมาได้นะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะทีมงานทุกคนแล้วก็ปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่35การมีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
5: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สุดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับกรุงเทพมหานครเตรียมแผนจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมรองรับการช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ฟังเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: กรุงเทพมหานครเตรียมแผนจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมรองรับการช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลด
7: นางสาวพิสมัยเรืองศิลป์รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและภารกิจด้านการบริหารจัดการขยะและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครณห้องประชุม1สำนักสิ่งแวดล้อมศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงโดยได้กำชับให้สำนักสิ่งแวดล้อมเตรียมความพร้อมบริหารจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมสนับสนุนสำนักงานเขตที่ได้รับผลกระทบ17เขตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดด้านสำนักสิ่งแวดล้อมจะทำแผนบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในภาวะอุทกภัยพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และยานพาหนะให้พร้อมปฏิบัติงานโดยปรับวิธีเก็บขนขยะตามระดับน้ำตั้งแต่รถเก็บขยะรถกระบะไปจนถึงเรือท้องแบนในพื้นที่น้ำท่วมสูงนอกจากนี้หลังน้ำลดกทม.จะระดมกำลังเก็บขยะตกค้างและทำความสะอาดพื้นที่ครั้งใหญ่พร้อมจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำรถสุขาและอุปกรณ์สนับสนุนการฟื้นฟูขณะเดียวกันขอความร่วมมือประชาชนเก็บขยะและสิ่งของเสียหายไว้ในจุดที่สำนักงานเขตกำหนดเพื่อให้การจัดเก็บและฟื้นฟูพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วโดดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสั่งเฝ้าระวังแม่น้ำแม่กลองอย่างต่อเนื่องหลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งมีฝนตกหนักระหว่างวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้
8: นางสาวธิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวว่าจังหวัดราชบุรีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องหลังฝนตกตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาประกอบกับการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีที่ส่งผลกระทบแล้ว9อำเภอ69ตำบล416หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบราว 40,000 คนแม้ขณะนี้ฝนหยุดตกและระดับน้ำลดลงประมาณ 10-20 ซมแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เตรียมกำลังพลรองรับการอพยพ พร้อมจัดศูนย์พักพิง109แห่งครบทุกอำเภอปัจจุบันเปิดใช้งานแล้ว27แห่งมีประชาชนเข้าพัก594คนเป็นกลุ่มเปราะบาง217คนโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองและพื้นที่ลุ่มต่ำที่ยังมีน้ำท่วมขังสำหรับการระบายน้ำยังได้รับผลจากปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่อยู่ในระดับสูงรวมถึงน้ำฝนใต้เขื่อนขณะที่การระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยต้องคำนึงถึงภาวะน้ำทะเลหนุนจังหวัดจึงประสานจังหวัดสมุทรสงครามขอรับการสนับสนุนเรือผลักดันน้ำและเตรียมเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำเมื่อระดับน้ำแม่น้ำลดลงที่ผ่านมาจังหวัดได้แจ้งเตือนประชาชนผ่านเซลบอร์ดแคสต์แล้ว2ครั้งเมื่อวันที่27และ29กันยายนพร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องสุภพรไทยเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชุมพิจารณาช่วยเหลือประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนนายไตรยฤทธิ์เตมหิวงอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประธานคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนผ่านระบบออนไลน์โดยมีสำนักงานกองทุนยุติธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นฝ่ายเลขานุการสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการในครั้งนี้ได้รับทราบถึงสถิติการให้ความช่วยเหลือในภาพรวมทั้งประเทศพร้อมทั้งพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ยื่นคำขอทั้งสิ้น5รายเป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพุทธศักราช2558และระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนพุทธศักราช2559เพื่อเป็นการอำนวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนที่เดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนยุติธรรมหมายเลขโทรศัพท์1111กด77รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันสวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับศุกร์ที่2ตุลาคม2569ครับ 17:07 น.จนถึง 19:00 น.อยู่ด้วยกันกับบอลสการแก้วประจันครับทางวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์รวมถึง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ FM 105 MHz ที่กำลังติดตามสดๆอยู่ตอนนี้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยทักทายด้วยนะครับทาง AM ครับ AM 819 kHz AM 891 kHz และ AM 1467 kHz ครับทุกคลื่นที่กำลังติดตามรับฟังอยู่บันเชื่อเหลือเกินครับว่าวันนี้หลายๆท่านก็ยังคงต้องติดตามนะครับเรื่องราวของสถานการณ์น้ำด้วยเกาะติดกันไปพร้อมๆกันในทุกๆจุดนะครับทีมงานของเราวันนี้พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังไมค์คุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับพร้อมนั่งปฏิบัติการในการที่จะรับข้อมูลรับข่าวสารเรื่องราวต่างๆภูเก็ตชัดเจนมากครับมีคุณป้อมอามีนาส่งเข้ามาฟังอยู่ครับมีคุณบัวใช่ไหมครับคุณบัว AA ฟังอยู่รายงานตัวมาแบบนี้แหละครับการที่คุณทักทายมาแล้วก็สื่อสารอยู่บอกฟังอยู่แค่นี้ทีมงานเราก็ชื่นใจแล้วอย่างน้อยครับเรามาติดตามสถานการณ์ไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังคงต้องเฝ้าระวังในหลายๆจุดเมื่อกี้นี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงราชบุรีนะครับสมุทรสงครามแล้วก็อีกหลายจังหวัดรวมถึงปราจีนบุรีด้วยเดี๋ยววันนี้ครับก็ส่งกำลังใจกันนะครับเพราะว่ากำลังใจจากพี่น้องที่อยู่ทั่วประเทศเขาฟังสวทกันอยู่เนี่ยเขาก็อยากให้น้ำทุกๆจุดเนี่ยคลี่คลายโดยเร็วนะครับแต่แน่นอนว่าเรื่องของฝนฟ้าเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะครับแล้วก็เรื่องของการติดตามข่าวเนี่ยมันมาควบคู่กันดังนั้นเนี่ยทุกพื้นที่เพราะว่าล่าสุดก็มีการแจ้งเตือนครับจากทางด้านของทั้งปภ.ทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับเรื่องราวของฝนที่จะตกหนักอย่างต่อเนื่องในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ตั้งแต่วันที่3นะครับไปจนถึงวันที่4วันที่5วันที่6แล้วก็วันที่7ตุลาคมดังนั้นครับถ้าเกิดว่าเราได้ฟังรายการ02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์นึง02-276-9721นะครับก็น่าจะเป็นอีก1เรื่องที่คุณผู้ฟังฟังแล้วก็ได้รับรู้ข่าวหนึ่งละแล้วก็ได้ติดตามรวมถึงถ้าเกิดว่าเรามีญาติเรามีคุณพ่อคุณแม่อยู่ในจุดที่อาจจะต้องเสี่ยงภัยนิดนึงเผื่อว่าเรามีการฟังรายการแล้วก็จะได้ยกหูไปบอกว่าเฮ้ยจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ต้องระวังนะเพราะว่าฟังรายการอยู่มีการแจ้งเตือนจากหน่วยงานของรัฐนะครับก็จะได้เป็นจุดสำคัญเพื่อที่จะประสานข้อมูลแล้วก็เรื่องราวที่นำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเรื่องแรกเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวบนขออนุญาตนำให้คุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องสำคัญซึ่งทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้โพสต์เอาไว้เมื่อประมาณสักไม่เกิน1ชั่วโมงที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคครับโดยได้มีการมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนก็ได้นำสิ่งของพระราชทานครับไปแจกจ่ายนะครับให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่ประสบความเดือดร้อนนะครับเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็เป็นขวัญแล้วก็กำลังใจในยามประสบภัยโดยทางด้านของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนน้อมรับพระราชกระแสรับสั่งแล้วก็มีการจัดกำลังพลนะครับทั้งในส่วนของอาหารทั้งในส่วนของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานเพื่อที่จะไปมอบครับให้กับพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในจุดสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่เคหะล่มเกล้านะครับที่อาคาร11ถึงอาคาร21แขวง2ต้นนุ่นนะครับเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครแล้วก็อีกเรื่องนึงครับทางตำรวจตระเวนชายแดนร่วมกับตำรวจน้ำก็ได้มีการนำเรือลำเลียงสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยอาหารปรุงสำเร็จนะครับ 1,000 กล่องแล้วก็มีน้ำดื่มด้วยคุณผู้ฟังครับน้ำดื่มนี้สำคัญมากนะน้ำดื่มเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีเครื่องอุปโภคบริโภคครับ ับเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในช่วงประสบภัยในห้วงเวลานี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญครับจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แนะนำครับคุณผู้ฟังกดติดตามไว้นะครับแล้วก็มีข้อมูลทีมข่าวของเรานะครับจับประเด็นเป็นข่าวนี่เรียกว่าติดตามแล้วก็เกาะติดกับพี่น้องประชาชนทุกชั่วโมงเลยนะครับทีมงานของเราต้องบอกว่าสวททำงานตลอด24ชั่วโมงทั้งทีมข่าวนะครับทั้งทีมรายการทั้งทีมวิทยุแล้วก็ทีมเทคนิคเบื้องหน้าเบื้องหลังนี่เรียกว่าในทุกจุดเพราะว่าต้องมีการประสานความเดือดร้อนแล้วก็เป็นเซ็นเตอร์กลางที่จะส่งต่อครับข้อมูลสำคัญนะครับให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในเรื่องของการแจ้งเตือนจากทางด้านของจังหวัดแต่ละจังหวัดที่เดือดร้อนนะครับทั้งในส่วนของพื้นที่ทุกอำเภอทุกตำบลที่ได้รับความเดือดร้อนดังนั้นครับคุณผู้ฟังเปิดสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ให้ได้อยู่กันทุกจุดนะครับทั้งในส่วนที่อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ทั้ง FM AM ทั้งในเพจ Facebook แล้วก็ทั้งในส่วนของออนไลน์ TikTok ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเรามีทั้งออนไลน์นะครับที่สามารถจะฟังได้เรามีทุกแพลตฟอร์มเลยครับสะดวกช่องทางไหนก็อยู่ด้วยกันที่นี่แล้วก็ฟังเป็นเพื่อนกันจุดไหนที่ไม่ท่วมแต่สำคัญที่สุดกำลังใจอย่างน้อยนะครับก็ส่งมาตอนนี้เนี่ยในเพจ Facebook ของเราเยอะมากๆเลยนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับในหลายๆจุดที่อาจจะยังมีเรื่องของน้ำท่วมอยู่นะครับขอบคุณมากคุณโป้ยเซียนบอกคลอง4คุณบอลขาน้ำขัง7วันแล้วเริ่มมีกลิ่นแล้วฝากประสานให้หน่อยนึงแถวๆคลองสียินดีครับยินดีมากๆนะครับจุดไหนที่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับจุดไหนที่ยังขาดเหลืออะไรนะครับแจ้งมาเดี๋ยวบอกเบอร์อีกครั้งนึง02ครับ276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับก็สามารถที่จะส่งมานะครับแล้วก็สามารถที่จะประสานข้อมูลต่างๆรวมถึงเรื่องจำเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนอยู่ตอนนี้นะครับยินดีมากๆที่ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงของเราอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนในทุกๆจังหวัดนะครับมีข้อความส่งมาด้วยนะครับกำลังใจเพียบเลยวันนี้ในเพจก็มาคุณฝนคุณบัวหลวงนะครับคุณป้อมอมีนาบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับทุกๆจุดขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วคุณป้อมบอกเดือนหน้าจะไปอุดรครับฝากเช็คให้ด้วยว่าฝนตกไหมนะครับถ้าเดือนหน้านะพฤศจิกาก็น่าจะดีขึ้นนะครับกว่าเดือนตุลาคมเท่าที่หลายคนติดตามข้อมูลข่าวสารมีน้องมุกแล้วก็มีหลายท่านเลยทีเดียวที่ฟังรายการอยู่อย่าลืมด้วยอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็ใครเข้ามาในเพจ1ไลฟ์นะครับแล้วก็1แชร์บางคนอาจจะแชร์ลงกลุ่มแชร์ลงกรุ๊ปก็ขอบพระคุณมากแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเข้ามาดูในเพจของไทยคู่ฟ้านะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เรียกว่าตอนนี้นะครับกำชับทุกจังหวัดเลยครับในการที่จะตรึงกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็เร่งระบายน้ำและอย่างที่บอกตอนต้นรายการคุณผู้ฟังว่าเตรียมรับมือกับฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นอย่างที่บอกเลยครับ5 6 7ตุลาคมอันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่อยากจะนำเรียนแล้วก็แจ้งกับพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการอยู่5ตุลาคม6ตุลาคมแล้วก็7ตุลาคมคือจริงๆแล้วเนี่ยเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับก็อาจจะมีตกแล้วก็ไปถึงวันจันทร์วันอังคารที่จะถึงนี้ด้วยนะครับโดยล่าสุดครับทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวนะครับจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนะครับ JICC ถึงเรื่องสำคัญครับเรื่องของภูมิอากาศปริมาณฝนเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังล่าสุดครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็กำชับจังหวัดที่ประสบอุทกภัยต้องตรึงกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อเนื่องในทุกมิตินะครับพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเร่งบริหารจัดการเรื่องของการระบายน้ำในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เร่งสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างครอบคลุมดำเนินการครับในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมระบบสาธารณูปโภคแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของอุทกภัยด้วยทางด้านการเยียวยาครับปภ.ก็เปิดให้ประชาชนเนี่ยยื่นนะครับขอเงินเยียวยาผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับตั้งแต่ 8:00 น.ของวันนี้หลายๆคนไปลงทะเบียนกันหรือยังครับต้องบอกว่ามีพี่น้องประชาชนจำนวนมากเลยทีเดียวที่ก็ได้ไปลงทะเบียนกันนะครับในส่วนของ การเยียวยาแล้วก็การช่วยเหลือเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะครับใครที่ติดตามกันอยู่จุดไหนนะครับก็ต้องบอกว่ามีจุดสำคัญอีกหลายๆจุดเลยนะครับน้องแชมป์ส่งเข้ามาด้วยนะครับโดยการเยียวยาอย่างที่บอกประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับก็ลงทะเบียนเพิ่มเติมผ่านช่องทางของกทม.นะครับสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้แอปพลิเคชันก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะครับที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตใครเดือดร้อนใครประสบอุทกภัยนะครับก็สามารถที่จะยื่นขอเงินเยียวยาได้ทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับตั้งแต่8โมงเช้าของวันนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนก็ไปลงทะเบียนกรอกข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้เงินเยียวยากันไปในกรณีที่บางคนบอกว่าไม่สะดวกเรื่องของแอปพลิเคชันอาจจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุใช่ไหมครับมีคุณลุงคุณป้าหลายท่านเลยบอกว่าทำให้เป็นคุณบอลก็แนะนำครับสามารถลงทะเบียนได้นะครับในกทม.ก็ไปลงทะเบียนเรื่องของการเยียวยาได้ที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตโดยขอความร่วมมือนะครับแล้วก็ความช่วยเหลือคุ้มครองครอบคลุมทั้งค่าซ่อมแซมที่พักอาศัยที่พักพิงชั่วคราวนะครับมีเครื่องมือประกอบอาชีพรักษาพยาบาลการเดินทางการจัดการศพเรื่องของค่าดำรงชีพเบื้องต้นนะครับก็จะมีทีมช่างแล้วก็วิศวกรอาสาก็เข้าไปสำรวจพื้นที่ที่บางท่านก็เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นอกเหนือจากนี้ครับในช่วงของวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมอย่างที่บอกเลยครับว่าจะมีฝนตกแลพื้นที่ทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานหลังจากนั้นครับก็จะเคลื่อนลงสู่ภาคตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีนะครับมีกาญจนบุรีแล้วก็พื้นที่ที่ต้องบอกว่าต้องเฝ้าระวังฝนจะตกหนักนะครับแล้วก็ตกแช่ด้วยตั้งแต่นครสวรรค์นะครับรวมลงมาเรื่อยๆถึงกรุงเทพมหานครด้วยโดยคาดการณ์ครับว่าปริมาณฝนเนี่ยอาจจะสูงถึงประมาณ100มิลลิเมตรนะครับซึ่งก็ก่อนที่ฝนทั้งหมดก็จะเคลื่อนลงสู่ภาคใต้ทั้งนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาทางด้านของสทนช.แล้วก็หน่วยงานบริหารจัดการน้ำนะครับก็ได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีอีกหลายเรื่องราวครับคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่4ตุลาคมนะครับเป็นแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับหรือ JICC Joint Information and Communication Center ก็จะมีการแถลงข่าวทุกวันคุณผู้ฟังแล้วก็ได้ติดตามกันทั้งสวทของเราทั้ง NBT ก็ประสานนะครับในการที่จะรับข้อมูลข่าวสารแล้วก็ส่งต่อเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนฝนตกฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะครับฝนตกหนักมากถึงหนักที่สุดในบางแห่งเลยทีเดียวตั้งแต่4ตุลาคมนะครับก็คือภาคเหนือแล้วก็ทางด้านของฝั่งตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานในส่วนของวันที่5แล้วก็วันที่6ตุลาคมครับก็จะมีภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครนะครับที่จะเจอฝนตกหนักรวมถึงปริมณฑลมีภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคอีสานเนี่ยมีฝนลดลง7ตุลาคมครับภาคเหนือด้านตะวันตกแล้วก็มีภาคกลางภาคใต้นะครับก็จะมีฝนลดลงตามลำดับด้วยนะครับดังนั้นก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดต่างๆได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องสำคัญนะครับที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับทุกจุดแล้วก็ทุกพื้นที่นะครับในการรับข้อมูลรับข่าวสารนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีกเรื่องนึงครับท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้นะครับ2ตุลาคม2569ท่านก็ประชุมนะครับเมื่อเช้านี้ในส่วนสำคัญทางด้านของการประชุมวันนี้ท่านเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติณห้องบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครับเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์ข้อมูลต่างๆแบบรอบด้านแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็กล่าวนะครับว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานนะครับได้ทราบถึงภาพรวมของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเร่งดำเนินการนะครับตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับให้ความสำคัญกับการเข้าถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วนอกเหนือจากนี้ก็ได้มีการจัดตั้งทีมปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือในทุกมิติกำชับให้ทุกๆหน่วยงานครับต้องยึดหลักการ สื่อสารคือ1พื้นที่1ข้อมูลอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่อยากจะสื่อสารกับคุณผู้ฟังด้วย1พื้นที่1ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องระดับน้ำสถานการณ์ที่ถูกต้องนะครับรวมถึงความเป็นเอกภาพลดความสับสนนะครับบางทีเราเห็นในสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็มีข่าวปลอมนะครับมีข่าวเฟคนิวที่บางครั้งแล้วเนี่ยสร้างความสับสนสร้างความตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนกำชับทุกหน่วยงานครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็บอกให้เตรียมพร้อมรับมือกับฝนระลอกใหม่ที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง5ตุลาคมอันนี้ต้องย้ำกันในทุกๆเบรกแล้วก็ย้ำกันตลอดว่าฝนระลอกใหม่นะครับที่จะมาในช่วงของวันที่4แล้วก็วันที่5ตุลาคมต้องมีการประเมินความเสี่ยงแล้วก็เตรียมบุคลากรเตรียมเครื่องมือเตรียมอุปกรณ์นะครับรวมถึงอาหารน้ำดื่มแล้วก็เตรียมเรื่องแผนเผชิญเหตุให้พร้อมนี่คือข้อสั่งการสำคัญของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านกำชับไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งนำข้อมูลพยากรณ์อากาศมาวางแผนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นล่วงหน้าท่านกำชับนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดลงพื้นที่นะครับในการที่จะไปดูแลพี่น้องประชาชนทั้งในส่วนของศูนย์พักพิงให้ได้การดูแลที่ดีนะครับอาหารการกินครบทั้ง3มื้อและที่สำคัญเรื่องของห้องน้ำห้องท่าเรื่องของที่หลับที่นอนนะครับบริหารจัดการทั้งหมดแล้วก็เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนะครับโดยก็มีข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในการใช้เครื่องสูบน้ำแล้วก็เครื่องผลักดันน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สถานการณ์ในทุกๆจุดกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วนอกจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายต่อให้กับกระทรวงมหาดไทยปภ.ผู้ว่าราชการจังหวัดครับเข้าทำความเข้าใจเงื่อนไขกรมธรรม์อย่างละเอียดเพื่อสร้างความเข้าใจครับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงื่อนไขนะครับของกรมธรรม์ตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติหนึ่งเลยครับเพื่อให้มีความเข้าใจในกรมธรรม์แล้วก็สามารถดำเนินการในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยทางนี้ก็มีทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ประสานแล้วก็สั่งการต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยในการทำหน้าที่เป็นตัวกลางครับคุณผู้ฟังเพื่อที่จะเชื่อมต่อระหว่างผู้ประกันกับผู้เอาประกันกรณีทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับรวมถึงทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนครับที่เสียหายจากน้ำท่วมด้วยนะครับโดยได้รับความคุ้มครองหากอยู่ในความคุ้มครองของประกันภัยก็จะเร่งเรื่องของการประสานแล้วก็ดำเนินการในการช่วยเหลือต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องหนึ่งภารกิจสำคัญครับที่ต้องบอกว่าติดตามกันอย่างต่อเนื่องจริงๆแล้วก็ได้ประโยชน์นะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในทุกๆจุดของประเทศไทยต้องบอกว่าหนึ่งเรื่องนี้ไม่อยากให้พลาดนะครับแล้วก็อยากให้ฟังกันตลอดเวลาเพื่อที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญผ่านทางสวท.ของเรานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับไปดูอีกหนึ่งจุดกันหน่อยนึงครับต้องบอกว่าจุดนี้ก็ได้ฟังข่าวช่วงต้นชั่วโมงด้วยที่แม่กลองนะครับราชบุรีสมุทรสงครามต้องบอกว่าตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดล่าสุดครับจังหวัดสมุทรสงครามตอนนี้ก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็อุทกภัยอย่างใกล้ชิดนะครับเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกจากข้อมูลคุณผู้ฟังมีผู้ที่ได้รับผลกระทบตอนนี้กว่า 22,000 รายที่จังหวัดสมุทรสงครามก็มีการจัดตั้งครับเป็นศูนย์พักพิงรองรับนะครับ33แห่งทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามก็ยืนยันนะครับว่าสามารถบริหารจัดการได้นะครับวันนี้มันได้มีโอกาสโฟนอินมาช่วงของการจัดรายการที่ช่วงของ NBTก็ได้คุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะครับท่านชัยชัยแสงอินด้วยท่านบอกว่าตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการร่วมคุณผู้ฟังประชุมแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับท่านสั่งการทั่วประเทศนะครับโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานการประชุมรายงานสถานการณ์อุทกภัยนะครับของจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งต้องบอกว่าปัจจัยเรื่องของการระบายน้ำสำ ำคัญสำคัญเนี่ยคือเขื่อนแม่กลองร่วมกับน้ำทะเลที่หนุนสูงนะครับต้องบอกว่าน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่29กันยายนนะครับย้อนกลับไปจนถึง4ตุลาคมโดยพบว่าในพื้นที่อาจจะไม่มีฝนตกนะครับปริมาณการระบายน้ำท้ายเขื่อนเนี่ยอยู่ที่ 1,990 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ช่วงเวลาน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยนะครับก็จะอยู่สูงประมาณ 3.4 เมตรนะครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลา 18 นาฬิกาถึง 19 นาฬิกาจะสูงประมาณ 3.3 เมตรนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับทางจังหวัดก็ได้ดำเนินการแจ้งเตือนนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยให้ยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับสำหรับการอพยพผ่านช่องทางต่างๆทั้งเรื่องของเซลบอดแคสต์นะครับก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชน4ครั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับก็มีประชาชนจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับผู้สูงอายุผู้พิการนะครับผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กนะครับจำนวนกว่า 12,939 คนนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบในเชิงความช่วยเหลือพิเศษเนี่ย 1,642 คนนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บแล้วก็ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตทางจังหวัดสมุทรสงครามครับก็ได้มีการมอบหมายนะครับให้ทั้งนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจแล้วก็รายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะได้ให้การช่วยเหลือทันทีในยามฉุกเฉินนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดสมุทรสงครามเตรียมความพร้อมครับเรื่องของศูนย์พักพิงชั่วคราว33แห่งรองรับประชาชนได้กว่า 6,600 คนก็จะให้ความสำคัญลำดับแรกก็คือกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งก็มีผู้เข้าพักพิงแล้วเนี่ยประมาณ53คนนะครับมีศูนย์พักพิงอำเภอนะครับแล้วก็ศูนย์พักพิงจังหวัดแล้วก็มีศูนย์พักพิงคนติดเตียงเรียกว่าครอบคลุมทุกอย่างโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามครับยืนยันว่าแม้ว่าสถานการณ์ในแม่น้ำแม่กลองนะครับตอนนี้แล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะห่วงเวลานี้เนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแต่ในขณะเดียวกันทางจังหวัดก็สามารถที่จะบริหารจัดการสถานการณ์ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือหากมีสถานการณ์ที่มีแนวโน้มกระทบต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนก็จะดำเนินการอพยพแล้วก็ให้ความช่วยเหลือทันทีนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงต้องเกาะติดสถานการณ์น้ำในทุกๆจุดของประเทศไทยจากทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสักครู่เดียวครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: อธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
5: กลับมาติดตามกันครับ17:33 คุณผู้ฟังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกๆวันแบบนี้อยู่ด้วยกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัปดาห์นี้ครับต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์สำคัญที่เราเกาะติดเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับในทุกๆจุดแล้วก็จุดที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับมีหลายๆจุดเลยที่บางท่านก็โทรศัพท์เข้ามาทั้งในส่วนของการแจ้งเรื่องของสถานการณ์คลี่คลายในหลายๆจุดก็ใช้บอกว่าน้ำแห้งแล้วตอนนี้ก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ก็อยู่ในช่วงของ big cleaning นะครับคือการทำความสะอาดใหญ่ในจุดในสำคัญก็มีล้างบ้านใช่ไหมครับบางทีก่อนหน้านี้ก็มีโคลนเพราะว่าบางทีน้ำที่ตกลงมาก็นำเอาสิ่งปฏิกูลต่างๆนะครับกรณีก็ถึงเวลาล้างบ้านก็ทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูแล้วก็ใช้เวลานี้นะครับในการที่จะร่วมมือกันเห็นถึงความสามัคคีนะครับของคนในชุมชนเห็นถึงความร่วมไม้ร่วมมือของคนในหมู่บ้านเห็นถึงความตั้งใจนะครับบางคนก็แชร์อยู่ในโลกออนไลน์อยู่ในตึกต่างๆบางทีแล้วเนี่ยไม่เคยได้คุยกันเลยต่างคนต่างก็เข้าบ้านต่างคนต่างก็ทำธุระส่วนตัวกันนะครับแต่พอถึงเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยในมุมนึงคุณผู้ฟังก็ยังมีเรื่องราวของสิ่งที่มาแชร์กันในโลกออนไลน์เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวว่าก็ได้ไม่เจอหน้ากันมาถูคอนโดด้วยกันจากที่ไม่เคยได้เจอกันเลยเพราะว่าต่างคนพอเลิกงานก็กลับมาดึกแล้วใช่ไหมครับบางคนก็ต้องเข้าบ้านไปพักผ่อนกันแต่พอเจอสถานการณ์แบบนี้ก็ได้รู้จักกันเป็นเพื่อนกันนี่คือส่วนนึงที่เรียกว่ามีการแชร์กันเยอะเรื่องนี้นะครับในสื่อสังคมออนไลน์ดังนั้นเนี่ยในมุมที่บางคนบอกว่าอาจจะเป็นมุมที่ยากลำบากในบางช่วงแต่ในขณะเดียวกันเห็นไหมฮะก็มีมุมเล็กๆที่ก็สร้างกำลังใจให้กับทุกๆคนได้เช่นเดียวกันติดตามกันแบบนี้ครับทุกๆวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับบอลสกันแก้วประจันคุณวัชรีครับแจ้งมานะครับมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดอยู่ประจีนบุรีน้ำท่วมครับ70อ๋อนี่นะครับตอนนี้ก็ส่งมาขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วนะครับที่พัทยาแล้วก็ชลบุรีด้วยบอกว่าติดตาม FC อาร์เซนอลนี่นะครับขอบคุณมากขอบคุณใจส้มนะครับสติกเกอร์ที่เพิ่มเติมมาด้วยก็กดถูกใจกันไปหลายพื้นที่เลยจับประเด็นเป็นข่าวนะครับช่วงนี้กับจับประเด็นเรื่องราวของการดูแลข่าวที่บางทีมีทั้งข่าวปลอมนะเรื่องของข่าวเฟกนิวข่าวที่สร้างความตื่นตระหนกนะครับพี่น้องประชาชนพอฟังแล้วบางทีก็ตกอกตกใจในหลายเรื่องเลยนะครับก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันแบบนี้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับเผื่อว่าคุณผู้ฟังจะได้สื่อสารแล้วก็ส่งต่อข้อมูลสำคัญ02ครับ276-9717แล้วก็อีกเบอร์นึง02-276-9721นะครับมีคุณติ๊กด้วยวันนี้คนสู้ชีวิต ส่งเข้ามาที่พัทยานาเกลือฟังรายการอยู่นะครับแล้วก็ติดตามทุกๆวันเลยให้กำลังใจด้วยนะครับขอให้สถานการณ์น้ำเนี่ยคลี่คลายโดยเร็วนี่นะครับก็ส่งมาจากหลากหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่นะครับมาดูที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงครับทางด้านของท่านยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.วันนี้ท่านก็นำทีมนะครับในการแถลงเรื่องสำคัญเพื่อยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูครับซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเอาวันนี้เป็นหนึ่งเรื่องที่5กระทรวงครับจับไม้จับมือกันเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์เรื่องของน้ำในห้วงเวลานี้โดยวันนี้ครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำทีมร่วมแถลงข่าวเปิดตัวทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมภายใต้ความร่วมมือของ5หน่วยงาน5กระทรวงหลักๆนะครับเนื่องก็คือกระทรวงอวนะครับกระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ถือว่าเป็นการจับมือกันเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าหลายๆคนตอนนี้ก็บอกว่าเริ่มดีขึ้นเริ่มคลี่คลายแล้วด้วยโดยทางด้านของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวครับท่านก็บอกว่ารัฐบาลได้บูรณาการความร่วมมือและก็ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเป็นศูนย์กลางครับเรื่องของการแจ้งขอรับการบริการต่างๆเรื่องของการซ่อมแซมต่างๆนะครับเรื่องของการดูแลนำร่องใน7พื้นที่จังหวัดสำคัญนั่นก็คือกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนะครับสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมกาญจนบุรีและก็ในแต่ละหน่วยงานครับก็มีความพร้อมนะครับในการให้บริการพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับโดยกระทรวงแรงงานมาดูกันก่อนเลยนะครับทำเรื่องสำคัญคือการเปิดจุดให้บริการซ่อมแซมแล้วตอนนี้เนี่ย30จังหวัดนะครับโดยได้มีการจัดทั้งชุดบริการเคลื่อนที่ให้บริการในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ยานพาหนะที่เสียหายจากอุทกภัยแบบไม่มีค่าใช้จ่ายบางคนบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าโดนน้ำนะครับเสียเลยตู้เย็นนะครับเครื่องซักผ้านะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทางด้านกระทรวงแรงงานก็มีชุดบริการนะครับจัดชุดหน่วยบริการเคลื่อนที่ไปซ่อมนะครับให้กับพี่น้องประชาชนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนี่คือของกระทรวงแรงงานมาดูกระทรวงพม.หน่อยครับได้จัดเครือข่ายอาสาสมัครพม.นะครับเพื่อที่จะลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับกระทรวงพม.นี่ก็เข้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางคุณผู้ฟังแล้วก็กลุ่มที่เดือดร้อนมีสายด่วนพม.ครับท่านกดได้เลยนะ1300ตัวนี้เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสะดวกมากรวดเร็วมากครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างตรงจุดมาดูกระทรวงศึกษาธิการกันบ้างครับล่าสุดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับน้องๆ อาชีวะต้องบอกว่าโอ้โหเก่งมากซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับตรวจเช็คสภาพยานพาหนะมอเตอร์ไซค์บางคนบอกมอเตอร์ไซค์ที่เรียกว่าโดนน้ำท่วมนะครับก็มีน้องๆ อาชีวะนี่แหละเข้าไปซ่อมให้นะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เขาเริ่มนำร่องไปแล้วคุณผู้ฟัง9จังหวัดผ่านสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาเนี่ย28แห่งนะครับโดยระบบทราฟฟี่ฟองดูก็จะช่วยให้นะครับคนที่เดือดร้อนเนี่ยเรียกว่าอุ่นใจเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่นะครับมีน้องๆมีนักเรียนอาชีวะไปช่วยนะครับเข้าถึงจุดเกิดเหตุช่วยเหลือได้อย่างแม่นยำและก็ตรงจุดนะครับทั้งนี้พี่น้องประชาชนครับที่ฟังรายการอยู่ก็สามารถใช้งานทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมได้ผ่านแอปพลิเคชัน LINE นะครับโดยการค้นหาก็มีแอดนำหน้าก่อนทราฟฟี่ฟองดูนะครับลองแอดดูนะคุณผู้ฟังมีแอดนำหน้าทราฟฟี่ก็ตามตัวเลยครับ T R A F F นะครับ double F แล้วก็ Y ทราฟฟี่แล้วก็ฟองดูตามตัวเลย F ONDUE นะครับแล้วก็เข้าไปที่เมนูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าหลังจากนั้นพอเรียบร้อยเสร็จปุ๊บท่านก็เลือกขอรับการให้บริการระบุความเดือดร้อนนะครับรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่บางคนบอกว่าตู้เย็นโดนน้ำท่วมใช่ไหมครับเครื่องซักผ้าหรือรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์ที่โดนน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะมีหน่วยงานเข้ามาดูแลให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนี่คือหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่รัฐบาลก็เดินหน้าดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่โดยท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ครับนี่ก็มีการแถลงเรื่องซ่อมสร้างสู้ผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูร่วมกันกับ5องค์กรนะฮะ5เขาเรียกว่า5กระทรวงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอว.กระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.นะครับแล้วก็มีกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับคุณผู้ฟังไปดูเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลงเอาไว้เรียบร้อยครับอย่างที่มันบอกว่าทีม

ไขให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อกี้พูดถึงท่านยชนันท์วงศ์สวัสดิ์เดี๋ยวพรุ่งนี้ฝากรายการของท่านยชนันท์กับคุยกับครม.อนุทินนะครับโดยท่านยชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับพรุ่งนี้เวลา 9:05 นถึง 9:35 นโดยในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ลงเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเชิญชวนให้มาติดตามรับชมกันเติมความคิดเติมมุมมองนะครับแล้วก็ตอบคำถามต่างๆในทุกๆเรื่องกับอาจารย์เชนยชนันท์วงศ์สวัสดิ์คุยกันถึงเรื่องของการพัฒนาประเทศที่ไม่ได้เริ่มจากการสร้างสิ่งใหม่เพียงอย่างเดียวแต่เริ่มจากการเข้าใจคนให้มากขึ้นนะครับครม.อนุทินคุยกับครม.อนุทินพรุ่งนี้3ตุลาคมครับติดตามได้ทาง NBT2HD นะครับ MCOTHD แล้วก็ททบ5รวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ตื่นแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับฟังกันตลอดนะครับเชื่อว่าทุกท่านก็เปิดฟังกันใกล้ๆบางคนก็ทำกับข้าวบางคนก็ออกกำลังกายบางคนก็สอนการบ้านลูกก็มีสวทของเรานะครับอยู่เคียงข้างในทุกๆจุดแล้วก็ทุกๆการสื่อสารของพี่น้องประชาชนนะครับก็ขอบคุณมากๆที่มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อยู่ใกล้ใกล้กับพี่น้องประชาชนแบบนี้นะครับมาดูอีกหนึ่งภารกิจของท่านรัฐมนตรีนะครับที่ลงพื้นที่ไปดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างเช่นท่านชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยล่าสุดครับท่านก็ลงพื้นที่ที่บริเวณเคหะล่มเกล้านะครับเพื่อที่จะไปดูแลความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องประชาชนในจุดดังกล่าวด้วยเร่งให้ความช่วยเหลือครับอย่างเต็มที่เลยนะครับในเพจของเราก็ลงเอาไว้ท่านชัยชนกท่านเจเศรษฐแล้วก็ท่านวรสิทธิ์นะครับไปติดตามเรื่องอะไรบ้างทั้งเรื่องของการระบายน้ำโดยขณะนี้ครับจุดดังกล่าวอย่างที่บันบอกคือเครื่องสูบน้ำเนี่ยก็กำลังเดินเครื่องอย่างเต็มกำลังครับเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้เร็วที่สุดเพื่อให้พี่น้องประชาชนในบริเวณนั้นเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติด้วยความรวดเร็วที่สุดนะครับก็เร่งระบายน้ำขณะเดียวกันครับก็ได้มีการวางแผนฟื้นฟูพื้นที่ล้วงหน้าไว้แล้วด้วยนะครับเมื่อสถานการณ์คลี่คลายระดับน้ำลดลงแล้วก็จะเดินหน้าครับในการช่วยเหลือชุมชนนะครับทั้งเก็บกวาดขยะเศษวัสดุทำความสะอาดพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุดนะครับนี่ก็เป็นส่วนนึงครับที่ต้องบอกว่าทุกภาคส่วนจริงๆนะครับรัฐบาลก็เดินหน้าดูแลพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เร่งนะครับในส่วนสำคัญในแต่ละจุดนะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันแบบครบถ้วนแล้วก็ครอบคลุมกันในทุกมิตินะครับยังมีจุดไหนที่อยากจะสื่อสารนะครับแล้วก็อยากจะส่งข้อมูลมาบอกเบอร์โทรศัพท์กันนะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์นึงนะครับ276-9721มาดูอีกเรื่องนึงกันหน่อยนึงนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายท่านเลยก็กำลังติดตามกันอยู่นะครับเรียกว่าตอนนี้นะครับจุดสำคัญที่มีการดูแลพี่น้องประชาชนฝ่ายปกครองนะครับโดยกรมการปกครองก็ได้มีการหารือนะครับเรื่องราวของปปส.อีกเรื่องนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดล่าสุดครับก็ขานรับนโยบายของรัฐบาลด้วยในการสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทางแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลถึงพื้นที่ด้วยนะครับย้ำเลยว่า3เดือนเนี่ยต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเรื่องนี้ครับทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคษาศิวิไลก็ให้การต้อนรับพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพร้อมกับคณะผู้บริหารผู้แทนจากสำนักงานปปส.นะครับในโอกาสที่หารือกันนะครับเพื่อที่จะหาแนวทางมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2570โดยทางด้านของท่านนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมป้องกันและอธิบดีกรมการปกครองนะครับก็กล่าวเรื่องของการหารือครั้งนี้บอกว่าทางด้านของกรมการปกครองแล้วก็สำนักงานปปส.บอกว่านี่คือ1โอกาสสำคัญครับในการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานทั้งมีการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยครอบคลุมตั้งแต่1เลยคือการสกัดกั้นเรื่องของยาเสพติดตามแนวชายแดนการควบคุมเส้นทางการลำเลียงนะครับการจัดระเบียบพื้นที่เสี่ยงการบังคับใช้กฎหมายและที่สำคัญคือการบริหารจัดการกำลังคนเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเพื่อป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดในระดับพื้นที่ตอบสนองนะครับเรื่องของ

0: การแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ได้อย่างตรงจุดรัฐบาลให้ความสำคัญครับกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำด้วยว่าทุกๆหน่วยงานครับต้องเร่งขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะครับเอาละนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าก็ยังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆพื้นที่ที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าติดตามกันอยู่อย่างต่อเนื่องในอีกเรื่องนึงครับที่ก็มีส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับมาดูอีกหนึ่งสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าติดตามทุกจุดครับยังคงต้องติดตามนะครับโดยล่าสุดนี่ก็มีข้อมูลจากคุณผู้ฟังด้วยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่สื่อสารข้อมูลข่าวสารกันมาอย่างต่อเนื่องเลยย้ำแจ้งกันนะครับเรื่องไหนจุดไหนที่มีพี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับโดยก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่ไปในหลายๆจุดนะครับล่าสุดก็มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับล่าสุดก็กำกับแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมในนามของท่านนายกรัฐมนตรีโดยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็ได้มีการเปิดเผยเรื่องสำคัญนะครับแนวทางการบริหารจัดการและก็การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยรัฐบาลครับก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายหรือว่างบกลางเนี่ยจำนวน 4,000 ล้านคุณผู้ฟังเพื่อใช้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ในการเยียวยาผู้ที่ประสบเรื่องของผลกระทบต่างๆจากเรื่องราวของสถานการณ์น้ำนะครับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้แต่ละพื้นที่ครับจัดทำเรื่องของรายละเอียดความเสียหายนะครับเรื่องของความจำเป็นแล้วก็ข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอนทางด้านของนายกรัฐมนตรีครับก็ได้มอบหมายนะครับให้กับผู้รับผิดชอบในเรื่องของการทั้งกำกับติดตามแล้วก็การประสานรวมถึงการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่โดยได้มีการบอกด้วยนะครับว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครครับตรงนี้เป็นจุดสำคัญนายกรัฐมนตรีครับได้มีการมอบหมายให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้รับผิดชอบนะครับในการกำกับแล้วก็การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการมอบหมายดังกล่าวครับก็เรียกว่าผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่สามารถที่จะกำกับแล้วก็สั่งการรวมถึงประสานนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในนามของนายกรัฐมนตรีเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าลดผลกระทบจากสถานการณ์นอกจากนี้ก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพในส่วนของกรุงเทพมหานครครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดำเนินการนะครับก็จะบูรณาการการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครกรมชลประทานแล้วก็มีเหล่าทัพรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงทั้งหมดคุณผู้ฟังการบริหารจัดการเร่งระบายน้ำการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบการสนับสนุนกำลังพลนะครับแล้วก็เครื่องมือรวมถึงการเตรียมความพร้อมนะครับในการเข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูหลังสถานการณ์ในหลายๆจุดตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายทางด้านของกระทรวงกลาโหมแล้วก็เหล่าทัพครับก็มีการระดมกำลังพลนะครับยานพาหนะเรือเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้การช่วยเหลือเนี่ยเข้าถึงพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะจุดสำคัญนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เชื่อเหลือเกินครับว่าใครที่กำลังติดตามอยู่เนี่ยท่านก็จะได้ข้อมูลนะครับที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นข้อมูลสำคัญนะครับมาดูเรื่องของการลงทะเบียนกันหน่อยหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะนำเสนอกับพี่น้องประชาชนปภ.ครับเปิดให้ลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับวันนี้2ตุลาคมตั้งแต่8โมงเช้านี่ข้อความมาเพียบเลยบอกลงแล้วเรียบร้อยคุณบอลไปลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับบอกว่าลงง่ายมากๆเลยแล้วก็สะดวกด้วยนะครับลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับปภ.เขาเปิดให้ลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมแล้วนะครับมาดูรายละเอียดกันนิดนึงเพราะว่าหลายคนเจอปัญหาแล้วก็ต้องบอกว่าการเยียวยาก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ จำเป็นสำหรับคุณผู้ฟังนะครับใครที่ฟังอยู่แล้วถามมานะครับมาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันสักนิดนึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.แจ้งนะครับเรื่องของการเปิดรับลงทะเบียนขอเงินเกี่ยวกับการรับเงินช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยนะครับซึ่งเกิดขึ้นระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่นะครับทั้ง65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับจุดไหนบ้างลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้นะครับโดยปภ.เนี่ยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนวันนี้เป็นวันแรก2ตุลาคมนะครับก็ตั้งแต่8โมงเช้าหรือสามารถยื่นคำร้องได้ครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับก็เรียกว่าใครสะดวกวิธีไหนนะครับทั้งลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐก็ได้หรือสามารถที่จะไปยื่นได้ด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตในกทม.นะครับหรือว่าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะดวกแบบไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะครับซึ่งตามหลักเกณฑ์นะครับเกี่ยวกับการช่วยเหลือตามมติของคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันนะครับ4กรณีเอามาดูกรณีแรกก่อนที่ปภ.มาดูแลให้นะครับ1เลยกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายกรณีที่2ครับกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปกรณีที่3นะครับกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเนี่ยเกิน7วันขึ้นไปกรณีที่4ครับกรณีสำคัญนั่นก็คือที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบให้ท่านเนี่ยไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปก็ครอบคลุม65จังหวัดเลยนะครับก็มีดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเพจนะครับก็ลงไว้เรียบร้อยแล้วทั้งนี้นะครับผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือเนี่ยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับโดยจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนนะครับครอบคลุมบ้านที่มีทั้งทะเบียนบ้านนะครับมีบ้านเช่าโดยผู้เช่าเป็นผู้รับเงินและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านก็ตามนะครับก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับอย่างที่บอลบอกคือเรื่องของการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับมีอันนี้เป็นจุดสำคัญเลยในการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนนะครับไปขอรับความช่วยเหลือได้เลยลงทะเบียนได้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบครับพอท่านลงทะเบียนเสร็จปั๊บเนี่ยจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ประชาชนก็สามารถที่จะติดตามสถานะแบบเรียลไทม์ได้เลยของเราไปถึงไหนแล้วนะเราลงทะเบียนเสร็จแล้วเขาดูเลยขั้นตอนนี้ไปถึงไหนติดขัดตรงไหนอย่างไรตอนนี้มันดูได้แบบเรียลไทม์เลยสะดวกมากแนะนำครับให้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนะครับใครที่เจอปัญหาเรื่องของสถานการณ์น้ำลงทะเบียนเยียวยาได้ผ่านแอปทางรัฐเปิดให้ตั้งแต่วันนี้นะครับ2ตุลาคมตั้งแต่เช้าและหลายๆคนไปลงกันแล้วด้วยแจ้งมาแล้วด้วยว่าลงแล้วคุณบอลลงเรียบร้อยลงง่ายมากสะดวกมากแล้วก็รวดเร็วมากๆอีกหนึ่งช่องทางในการลงทะเบียนนะครับคือท่านไปยื่นเอกสารด้วยตนเองนะครับที่ไหนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่ก็คือสำนักงานเขตในพื้นที่กทม.ก็ได้เช่นเดียวกันยื่นได้ด้วยตนเองนะครับ2ที่ก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่สำนักงานเขตในพื้นที่กทม.โดยเจ้าหน้าที่ก็พร้อมครับประจำจุดต่างๆนะครับให้การดูแลพี่น้องประชาชนอำนวยความสะดวกให้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็นำมาบอกกันนะครับแล้วก็ฟังรายการอยู่เนี่ยจะได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับเรื่องของปภ.ที่แจ้งนะครับเรื่องของการเปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐนะครับก็เปิดตั้งแต่วันนี้2ตุลาคมนะครับตั้งแต่8โมงเช้าและด้วยนะครับก็ถือว่าเป็น1เรื่องสำคัญครับเดี๋ยวคงต้องเตรียมไปพักกันก่อนในห้วงเวลาของ18นาฬิกานะครับเพราะว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับยังคงมีอีกหลายเรื่องนะครับที่ต้องติดตามกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนจากทางด้านของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา4-7ตุลาคมนะครับจะมี ีฝนฟ้าคะนองที่ทั้งภาคเหนือตอนบนนะครับแล้วก็ด้านตะวันออกรวมถึงภาคเหนือภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนในวันที่5แล้วก็6ตุลาคมด้วยนะครับขณะเดียวกันวันที่7ตุลาคมภาคเหนือด้านตะวันตกภาคกลางแล้วก็ภาคใต้รวมถึงภาคอื่นๆก็จะมีฝนลดลงตามลำดับด้วยเดี๋ยวมาติดตามกันครับในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการแจ้งเตือนกันแล้วด้วยพักกันตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาต่อสักครู่เดียวครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่36มีจิตไม่โศกเศร้าหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษพระอารามหลวง
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
6: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
5: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
6: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
7: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ทั่วทุกภูมิภาคที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรพระองค์ทอดพระเนตรเห็นปัญหาป่าไม้ถูกทำลายพระองค์จึงทรงตั้งพระราชหฤทัยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ในปีพุทธศักราช2525ณบ้านถ้ำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครพระองค์ทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกของประเทศไทยจากต้นกล้าแห่งพระราชปณิธานได้แผ่ขยายไปทั่วพื้นแผ่นดินโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีถึง5โครงการสำคัญในจังหวัดสกลนครพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำรัสที่ยังคงก้องอยู่ในใจคนไทยตราบวันนี้ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงนับเป็นโครงการที่ปลูกต้นไม้ไว้ในผืนแผ่นดินและปลูกความรักความร่วมแรงและความจงรักภักดีไว้ในหัวใจของพระสงฆ์นิกรไทยทุกคน
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่37มีจิตปราศจากกิเลสหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 นถึง 19:00 นโดยบอนสกันแก้วประจัน
4: กลับมาติดตามกันครับ 18:00 นกับอีก5นาทีที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับติดตามกันทุกวันเวลา 17:00 นถึง 19:00 นครับก็อยู่เก้าอี้ตรงนี้รายงานข้อมูลข่าวสารต้องบอกว่าช่วงเวลานี้เชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็ติดตามเรื่องของการเกาะติดสถานการณ์น้ำอยู่ในทุกๆจังหวัดของประเทศไทยเข้ามาดูในเพจของเราครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยล่าสุดครับก็มีการยืนยันจากทางด้านของกรมชลประทานนะครับเรื่องของการระบายน้ำในบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับตอนนี้แจ้งเตือนว่าระบายน้ำตามสถานการณ์นะครับแล้วก็ควบคุมต่อเนื่องยืนยันด้วยครับว่าไม่กระทบกรุงเทพมหานครโดยวันนี้ครับต้องบอกว่ามีสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักหนักต่อเนื่องด้วยนะครับในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำป่าสักทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้ครับก็มีปริมาณน้ำกักเก็บรวมกว่า962ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเต็มความจุอ่างจำเป็นครับที่จะต้องทยอยระบายน้ำออกในอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาระดับน้ำเนี่ยให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมรวมถึงการรักษาความปลอดภัยของตัวเขื่อนโดยการปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าแล้วก็สถานการณ์ฝนนะครับที่ตกลงมาอย่างหนักโดยปัจจุบันนี้ครับต้องบอกว่าแนวโน้มน้ำไหลลงอ่างตอนนี้เริ่มลดลงทำให้สถานการณ์ในลุ่มน้ำป่าสักตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกตินะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าปริมาณน้ำที่กักเก็บได้เต็มความจุอ่างเนี่ยทำให้ปริมาณน้ำต้นทุนสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งเนี่ยมีได้อย่างพอเพียงในขณะเดียวกันครับต้องบอกว่าทั้งนี้นะครับการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักก็จะไหลต่อเนื่องไปยังเขื่อนพระราม6ซึ่ง งปัจจุบันก็อยู่ในอัตรา546ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักด้านท้ายเขื่อนพระราม6เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันนะครับประมาณ 1-1.2 เมตรก่อนที่จะไหลลงไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ไหลลงสู่บริเวณสถานี C29B ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าจุดนี้ครับหลายๆคนที่กังวลอยู่นะครับทางด้านของกรมชลประทานก็จะติดตามนะครับเรื่องราวของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการปรับเรื่องของการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อควบคุมปริมาณน้ำในแต่ละช่วงลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในทุกๆจุดนะครับดังนั้นก็ย้ำกันนะครับจากทางด้านของกรมชลประทานมีการแจ้งเรื่องของการระบายน้ำเขื่อนป่าสักย้ำครับย้ำเลยนะครับใครที่ติดตามอยู่ไม่กระทบกับพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ติดตามกันแล้วก็รายงานข้อมูลรายงานข่าวนะครับให้กับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับใครที่อยู่จุดไหนนะครับอยากที่จะส่งข้อมูลหรือว่าสื่อสารเรื่องต่างๆเข้ามาก็สามารถที่จะส่งมาบอกกันได้นะครับอย่างที่บอกไว้เบอร์โทรศัพท์ตอนนี้จุดสำคัญครับ02-276-9717แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่ง02-276-9721นะครับก็ส่งมาเพิ่มเติมกันนะครับมีอีกหลายๆพื้นที่นะครับที่วันนี้ก็ฟังรายการอยู่นะครับแล้วก็ส่งมาด้วยนะครับขอบคุณมากๆที่วันนี้ก็ฟังรายการกันอยู่ในหลายพื้นที่เลยแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ทำให้พี่น้องประชาชนก็จะได้รับรู้ข้อมูลรับรู้ข่าวสารแบบครอบคลุมในทุกๆจังหวัดของประเทศไทยนะครับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็สั่งตรึงกำลังเพื่อช่วยน้ำท่วมในทุกมิติทั้งในส่วนของการเร่งสูบน้ำการฟื้นฟูแล้วก็การเยียวยาพร้อมรับฝนเพิ่มในภาคใต้ย้ำครับว่าดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับโดยที่ห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในส่วนสำคัญที่เรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติวันนี้ท่านเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพร้อมด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพลพีสุวรรณชวีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐและนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมีนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับพร้อมด้วยผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยมีผู้นำเหล่าทัพแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็กล่าวนะครับว่าสถานการณ์นะครับอุทกภัยแล้วก็เรื่องของการคาดการสภาพอากาศในระยะต่อไปรวมถึงเรื่องของแนวโน้มฝนในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครภาพรวมก็จะลดลงทำให้สถานการณ์บางพื้นที่ณเวลานี้มีแนวโน้มคลี่คลายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดสำคัญต่างๆแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำสะสมน้ำในลำน้ำรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคใต้ครับคุณผู้ฟังภาคใต้มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นก็ได้มีการกำชับทั้งจังหวัดแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เตรียมพร้อมเชิงรุกโดยใช้ข้อมูลครับจากการคาดการณ์นะครับทั้งเรื่องของการประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันนะครับน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณะแล้วก็ทรัพยากรให้พร้อมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีทั้งนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นหลักในการบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ต้องรู้จุดเสี่ยงนะครับเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต้องรู้ข้อจำกัดด้านทรัพยากรนะครับรวมถึงหากทรัพยากรเนี่ยเกินขีดความสามารถก็ต้องเร่งขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลางหรือพื้นที่ใกล้เคียงโดยจังหวัดภาคใต้ครับตอนนี้ต้องเตรียมนะครับภาคใต้ย้ำเลยก็ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานการณ์ที่อาจจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันครับก็ให้ทุกๆจังหวัดตอนนี้ยกระดับ การดูแลสวัสดิภาพของประชาชนทั้งในเรื่องของศูนย์อพยพทั้งในเรื่องของศูนย์พักพิงห้องน้ำนะครับเรื่องของน้ำดื่มเรื่องของที่นอนเรื่องของสุขอนามัยการดูแลสุขภาพ ของพี่น้องประชาชนด้วยนอกจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ ได้มีข้อสั่งการนะครับสำหรับพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมนะครับก็ให้ตรึงกำลังในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องรวมถึงจังหวัดที่ตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้หลายพื้นที่ก็เริ่มคลี่คลายก็ให้เปลี่ยนภารกิจจากการดูแลพี่น้องประชาชนมาเข้าสู่โหมดเรื่องของบิ๊กคลีนนิ่งเรื่องของการกำจัดขยะฉีดพ่นฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็การตรวจสอบเส้นทางเพราะว่าหลายๆจุดตอนที่น้ำท่วมหนักเนี่ยแน่นอนว่าถนนก็ชำรุดนะครับสะพานบางที่ก็ขาดสะพานบางที่ก็ชำรุดระบบไฟฟ้าก็มีปัญหาตอนนี้ก็ต้องเร่งนะครับในการฟื้นฟูระบบการสื่อสารแล้วก็มีโครงสร้างพื้นฐานต่างๆสำรวจความเสียหายนะครับก็ย้ำจากท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ย้ำเรื่องสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมขับเคลื่อนข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลประสานศูนย์ปภ.เขตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องติดตามข้อมูลตลอด24ชั่วโมงเตรียมความพร้อมครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องของกำลังพลนะครับเรื่องของเครื่องจักรเรื่องของเครื่องสูบน้ำเรือแล้วก็อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆวางแผนสนับสนุนทรัพยากรเครื่องจักรกลในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคใต้นะครับซึ่งฝนเนี่ยจะเริ่มเคลื่อนลงสู่ภาคใต้ในช่วงต่อไปนะครับกำชับทั้งศูนย์อพยพระบบการแจ้งเตือนเซลบอร์ดแคสต์นะครับแล้วก็การดูแลสวัสดิภาพของผู้ประสบภัยเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแน่นอนว่าในจุดสำคัญสำคัญต่างๆคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข้อมูลได้อีกเรื่องนึงครับเรื่องของกรมชลประทานแจงเรื่องของการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็อย่างที่บอกว่าทยอยระบายตามสถานการณ์นะครับก็เน้นย้ำกันไม่กระทบพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับในขณะเดียวกันครับแม่น้ำแม่กลองตอนนี้ที่หลายๆคนมีความกังวลใจอยู่สถานการณ์มาอัปเดตกันนิดนึงครับเรื่องของลุ่มน้ำแม่กลองตอนนี้ล่าสุดวันนี้ครับวันที่2ตุลาคม2569สถานการณ์ลุ่มน้ำแม่กลองแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังปริมาณน้ำนะครับที่ต้องบอกว่าหลายๆจุดนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เริ่มลดลงซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขื่อนแม่กลองมีการระบายน้ำมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ในขณะเดียวกันวันนี้ครับ2ตุลาคมนะครับการระบายน้ำท้ายเขื่อนลดลงเหลือ 1,882 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าในช่วงวันนี้นะครับปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนแม่กลองก็จะอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตรงนี้สะท้อนอะไรสะท้อนถึงปริมาณน้ำที่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานครับก็จะปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าและก็สถานการณ์ในพื้นที่นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้ภาพรวมนะครับที่แม่กลองก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังมีอีกหลายๆจุดใครที่ฟังอยู่จะได้รู้นะครับก็จะกางแผนที่ให้ได้เห็นภาพรวมในทุกๆจุดของประเทศไทยเรื่องของสถานการณ์น้ำแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
0: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: พี่ครับเกมนี้บอกว่า บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
6: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
5: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
6: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
7: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
8: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
7: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
8: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
7: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
8: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
9: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
10: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
9: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: จับประเด็น VIP
4: กลับมาครับ 18:18 ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณผู้ฟังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันใครที่ติดตามอยู่ครับต้องบอกว่ามีหลายๆจุดนะครับที่ตอนนี้ก็ส่งข้อมูลแล้วก็ส่งข่าวสารกันเข้ามาดังนั้นเนี่ยครับจุดไหนที่พี่น้องประชาชนอยู่ในจุดที่ส่งข้อมูลมาแล้วก็ประสานข้อมูลรวมถึงการส่งกำลังใจขอบพระคุณมากๆครับกำลังใจจากคุณผู้ฟังก็จะส่งต่อไปยังจุดที่อาจจะยังเดือดร้อนอยู่ในห้วงเวลานี้ในช่วงนี้ครับจะมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องสำคัญกรณีที่เป็นเรื่องของผู้ประกันตนนะครับมีแจ้งข้อมูลมาเรื่องของสถานบริการต่างๆสถานประกอบการต่างๆที่เจอเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญวันนี้ครับบอลได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและท่านเป็นโฆษกสำนักงานประกันสังคมท่านนิยดาเสนีมโนมัยนะครับท่านจะมาพูดคุยจากสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นตอนนี้ส่งผลให้สถานประกอบการหลายที่เนี่ยหยุดด้วยจะมีผลกระทบอย่างไรนะครับกับทั้งลูกจ้างพี่น้องประชาชนด้วยตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
12: ค่ะสวัสดีค่ะคุณบอลแล้วก็ผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะ
4: ครับยินดีต้อนรับท่านโฆษกนะครับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวทางสวทครับต้องบอกว่าตอนนี้ครับแน่นอนว่าคนไทยก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในหลายพื้นที่ทั้งกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ปริมณฑลแน่นอนส่งผลกระทบสถานประกอบการหลายแห่งปิดนะครับหลายแห่งหยุดให้บริการประกันสังคมเป็นเรื่องสำคัญมากผู้ประกันตนด้วยนะครับจะเข้ามาดูแลเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับท่านครับ
12: ค่ะในเรื่องเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมนะคะทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเองนะคะท่านจุลพันธ์เองก็ฝากความห่วงใยไปยังนายจ้างและก็ผู้ประกันตนทุกท่านนะคะสำหรับมาตรการที่สำนักงานประกันสังคมเนี่ยได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนะคะจะประกอบไปด้วยมาตรการสำหรับนายจ้างและก็ลูกจ้างรวมทั้งหมด4มาตรการด้วยกันค่ะมาตรการแรกนะคะเป็นของผู้ประกันตนก็คือถ้าเกิดผู้ประกันตนท่านใดนะคะที่ไม่สามารถไปทำงานได้นะคะจากเหตุที่บ้านน้ำท่วมนะคะไม่สามารถเดินทางไปที่ทำงานได้หรือตัวสถานประกอบการเองนะคะก็ประสบปัญหาน้ำท่วมต้องปิดไปชั่วคราวนะคะแล้วก็ในระหว่างนี้เนี่ยนายจ้างไม่ได้จ่ายค่าจ้างนะคะก็สามารถที่จะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเขตสุวิสัยได้นะคะอันนี้เราจะจ่ายในอัตรา 50% ข ของค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบนะคะเป็นระยะเวลาไม่เกิน180วันค่ะซึ่งในการยื่นขอรับประโยชน์แทนกรณีว่างงานสุดวิสัยอาจจะต่างจากกรณีว่างงานปกตินิดนึง
4: ยังไงครับ
12: ก็คือ1เราจะให้ยื่นผ่านทางนายจ้างแทนเพราะว่านายจ้างเนี่ยจะต้องมีคนรับรองด้วยว่าลูกจ้างยังคงเป็นลูกจ้างอยู่แต่นายจ้างไม่มีการจ่ายค่าจ้างในช่วงที่เกิดอุทกภัยนะคะแล้วก็นายจ้างไอ้ลูกจ้างเนี่ยได้หยุดงานไปทั้งหมดกี่วันนะคะนายจ้างเนี่ยจะแจ้งสามารถแจ้งผ่านระบบ e-service ของนายจ้างไม่ได้โดยแนบไฟล์แบบคำขอรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างเนี่ยส่งมาให้ที่สำนักงานประกันสังคมนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีจำนวนสถานประกอบการที่เบิกกรณีว่างงานด้วยเหตุสีสายแล้วนะคะ21แห่งค่ะแล้วก็มีจำนวนผู้กันตนที่ใช้สิทธิ์กรณีนี้นะคะประมาณ85ราย
4: ครับ
12: นะคะค่ะก็จะมีค่ะตรงนี้ก็สามารถนายจ้างยื่นได้ยื่นแทนนายจ้างรวบรวมเอกสารคำขอของลูกจ้างแล้วก็ยื่นออกมาได้แต่ว่าถ้าเกิดลูกจ้างจะมายื่นเองโดยตรงนะคะก็ขอให้มีหนังสือรับรองของนายจ้างมาด้วยนะคะแบบรับรองเรื่องของกรณีว่างานสุดวิสัยเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมค่ะ
4: นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่ามาดูแลจากสถานการณ์ที่ต้องบอกหลังนี้เนี่ยหลายๆคนก็ส่งกำลังใจมาเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นด้วยในส่วนของการดูแลสิทธิประกันสังคมแก่ผู้ประกันตนที่ประสบภัยหลังน้ำลดตรงนี้เห็นบอกว่าก็มีการดูแลสิทธิประกันภัยตรงนี้ด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรครับ
12: ก็คือมีทั้งส่วนของตัวผู้ประกันตนที่ยังดูแลอยู่นะคะแล้วก็มีส่วนของนายจ้างในส่วนของผู้ประกันตนที่ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะก็คือว่าถ้าเกิดมีกรณีเจ็บป่วยฉ
4: ุ
12: กเฉินขึ้นมาหรือบาดเจ็บนะคะอย่างเช่นช่วงน้ำลดเนี่ยอาจจะต้องทำความสะอาดบ้านนะคะ
4: ริคินนิ่ง
12: กวาดไปกวาดมาเจอเศษแก้วเศษตะปูหรืออะไรบาดนะคะอันนี้ก็สามารถใช้สิทธิ์ในเรื่องของกรณีเจ็บป่วยหรือฉุกเฉิน72ชั่วโมงได้ไม่จำเป็นต้องไปเข้าโรงพยาบาลตามบัตรนะคะก็อัตราการเบิกจ่ายก็เป็นไปตามที่ทางสำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนดนะคะหรือว่าพบว่าญาติของท่านที่เป็นผู้ประกันตนนะคะเกิดเสียชีวิตขึ้นมานะคะอาจจะเจ็บป่วยช่วงน้ำท่วมแล้วเสียชีวิตหรือว่าเกิดน้ำพัดพาไปหรืออะไรนะคะ
4: ไฟช็อตได้ไหมครับได้ด้วยใช่ไหมครับ
12: ได้หมดเลยค่ะ
4: ได้หมดเลย
12: นะคะอันนี้ทางญาติก็สามารถที่จะยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีเสียชีวิตของผู้ประกันตนได้นะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยเราก็ได้รับรายงานมาแล้วนะคะว่ามีผู้ประกันตนเสียชีวิต2รายนะคะเป็นมาตรา41รายซึ่งก็จะได้ค่าทำศพไปในอัตรา 25,000 บาทนะคะแต่ถ้าเป็นทางเลือกที่3ก็จะได้ 50,000 บาทนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยทางเลือกที่2กับทางเลือกที่3เนี่ยเขาจะมีเงินออมในส่วนของบำเหน็จชราภาพนะคะพยาธิก็สามารถรับเงินส่วนนี้คืนไปได้นะคะแล้วก็อีกรายที่เราเจอก็จะเป็นผู้กันตนมาตรา23นะคะเขาก็จะได้ทั้งเงินค่าทำศพ 50,000 บาทได้เงินสงเคราะห์กรณีตายนะคะแล้วก็ได้เงินสะสมกรณีชราภาพที่สะสมมาตลอดช่วงระยะเวลาการทำงานอันนี้ก็จะได้รับคืนไปนะคะซึ่งรายมาตรา33ที่เราได้รับรายงานมานะคะเขาก็จะได้รับสิทธิประโยชน์คืนไปประมาณ 400,000 กว่าบาทนะคะค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่เราเจอนะคะปัจจุบันไม่ได้เป็นผู้ประกันตนแล้วแต่ในอดีตเคยเป็นผู้ประกันตนนะคะแล้วก็เขาก็มีเงินสะสมในส่วนของกรณีชราภาพเนี่ยยังอยู่ยังไม่ได้เบิกจ่ายไปอันนี้ทายาทก็สามารถมายื่นเพื่อที่จะขอรับสิทธิ์ที่เหลือตัวนี้ได้ค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เราดูแลผู้ประกันตนนะคะนั้นอีกมาตรการหนึ่งที่เรามีนะคะก็จะให้สำหรับนายจ้างนะคะก็คือกรณีที่นายจ้างเนี่ยประสบปัญหาและทำให้เกิดสภาพคล่องนะคะแล้วก็มันจะส่งผลกระทบกับในเรื่องของการจ้างงานลูกจ้างอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้สิทธิ์นะคะโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานสำหรับสถานประกอบการได้ซึ่งสามารถที่จะดาวน์โหลดหนังสือรับรองสิทธิ์นะคะผ่านระบบอีซิลิตของสำนักงานประกันสังคม แล้วก็นำหนังสือฉบับนี้ไปยื่นกับธนาคารนะคะที่เข้าร่วมโครงการกับเราเนี่ยตอนนี้มีทั้งหมด7ธนาคารด้วยกันค่ะก็คือ Exim Bank นะคะธกส.กรุงไทยกรุงเทพนะคะแล้วก็ UOB ไทยเครดิตแล้วก็ธนาคารไทยธนชาตนะคะอันนี้ก็สามารถยื่นเรื่องได้จนถึงยื่นคำขอนะคะขอสินเชื่อได้จนถึงเดือนธันวาคมนี
13: ้ก็มีเวลาอยู่ครับ
12: ใช่ค่ะโดยถ้าเกิดว่าสถานประกอบการนะคะมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะอัตราดอกเบี้ยคงที่3ปีแรกจะอยู่ที่ 2.35 นะคะแต่กรณีที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะอัตราคงที่3ปีแรกก็อยู่ที่ร้อยละ 4.75 นะคะอันนี้ก็สามารถติดต่อธนาคารได้นะคะ
13: ครับค่ะไอ้ส่วนของการเตรียมการทั้งหมดนี้ต้องเตรียมหลักฐานเอกสารอะไรอย่างไรบ้างไหมครับ
12: ในส่วนของการยื่นสิทธิประโยชน์นะคะถ้าเป็นกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยนะคะอันนี้ก็แค่ไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมแล้วก็ยื่นผ่านในจ้างนะคะในจ้างเขาก็อาจจะรวบรวมส่งเราผ่านระบบอิสระนี้ก็ไม่ต้อง
13: ใช้เตรียม
12: เอกสารอะไรค่ะนะคะแต่ถ้าในส่วนของกรณีเสียชีวิตนะคะอาจจะต้องมีใบมรณบัตร
13: น
12: ะคะแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็หนังสือรับรองการจัดการศพนะคะว่าใครเป็นผู้จัดการศพนะคะจัดที่ไหนยังไงนะคะเพื่อที่จะได้จ่ายจากทางที่จัดการศพนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของเอกสารส่วนบุคคลของทายาทที่มีสิทธิ์นะคะเช่นทะเบียนบ้านนะคะหรือว่าบัตรประชาชนนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งที่ท่านสะดวกได้นะคะถ้าเป็นกรณีเจ็บป่วยก็ขอเป็นใบรับรองแพทย์ถ้าสำรองจ่ายเงินไปก่อนก็เป็นใบเสร็จรับเงินกับใบรับรองแพทย์นะคะ
13: อันนี้ก็เป็นการเตรียมหลักฐานเอกสารต่างๆนะครับห่วงเวลาหน่อยนึงครับเรียนถามท่านนิดนึงว่าการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยมีห่วงเวลาระยะเท่าไรอย่างไรมีกำหนดไว้ไหมครับ
12: การยื่นสิทธิประโยชน์ทุกกรณีนะคะกฎหมายกำหนดว่าสามารถยื่นได้ภายใน2ปีนับจากวันที่เกิดสิทธิ์นะคะนั้นถ้าท่านไม่รีบร้อนเอกสารยังไม่พร้อมก็สามารถยื่นได้แต่ว่าถ้าดีที่สุดอะค่ะเกิดเอกสารพร้อมแล้วก็สามารถยื่นได้เลย
13: ไม่ต้องรอก็รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จได้เลยนะครับ
12: ใช่ค่ะซึ่งตอนนี้เราก็มีระบบ e-service ให้บริการนะคะในส่วนของผู้ประกันตนเองเนี่ยกรณีเจ็บป่วยก็สามารถยื่นผ่านระบบ e-service ของผู้ประกันตนได้ไม่ต้องเดินทางมานะคะโดย
13: เข้ายังไงครับ e-service ก็คือ
12: e-service ต้องเข้าไปสมัครก่อนนะคะก็เข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะหรือว่าถ้าท่านมี LINE OA ของสำนักงานประกันสังคมอยู่แล้วเนี่ยท่านก็ลงทะเบียน e-service ผ่านระบบLINE ก็ได้นะคะแต่ว่าข้อสำคัญในการยืนยันตัวตนในการสมัคร e-service นะคะเราจะต้องให้สมัครผ่านไทยดีนะคะผ่านแอปไทยดีค่ะ
13: ก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ต้องไปด้วยตนเองถูกต้องนะครับ
12: ใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้ขอเพิ่มท่านต้นนิดนึงของท่านต้นตนเมื่อตอน40ถ้าเป็นกรณีรักษาพยาบาลต้องใช้บัตรทองปกติอยู่แล้วนะคะแต่ว่าผู้กันตนมาตรา40เองเนี่ยสามารถที่จะมีเงินทดแทนการขาดรายได้ได้เพิ่มเติมจากบัตรทองนะคะซึ่งเงินทดแทนการขาดรายได้ก็มาเบิกกับสำนักงานประกันสังคมถ้าท่านไปหาหม
13: อ
12: นะคะก็ขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมานะคะถ้าหมอไม่ได้สั่งให้หยุดงานต่อจากนี้เนี่ยวันที่ไปหาหมอเนี่ยก็สามารถเบิกได้200บาท
13: ครับ
12: นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเยอะหน่อยคุณหมอบอกว่าควรที่จะหยุดพักรักษาตัวสัก 2-3 วันอย่างเงี้ยค่ะก็ให้คุณหมอเขียนให้ชัดเจนนะคะก็จะได้ตามจำนวนวันที่คุณหมอสั่งให้หยุดพักรักษาตัวก็คือถ้าเป็นผู้ป่วยนอกก็วันละ200บาทถ้าเป็นผู้ป่วยในก็วันละ300บาท
13: นี่ก็สะดวกมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับสิทธิ์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลในห่วงเวลาภัยพิบัติแบบนี้ประกันสังคมมีการยกระดับการดูแลผู้ประกันตนในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติแบบไหนบ้างอย่างไรบ้างครับ
12: ค่ะก็นอกจากที่เราสามารถให้ยื่นเรื่องผ่านระบบeservice ได้แล้วนะคะก็มันจะมีส่วนของผู้ประกันตนที่เป็นผู้ป่วยโรคไตอยู่นะคะผู้ป่วยโรคไตเนี่ยก็เดิมทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้รับอนุมัติสิทธิ์นะคะเขาจะไปใช้ฟอกเลือดหรื ก้าวไกลเนี่ยไม่ได้นะคะแต่ว่ากรณีที่น้ำท่วมเนี่ยเราก็อนุโลมให้ว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องไปก้าวไกลก่อนได้รับอนุมัติสิทธิ์เนี่ยก็สามารถที่จะยื่นเรื่องได้ล่าช้ากว่า30วันนะคะแล้วก็สิ่งแล้วส่วนที่ไปฟอกมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะดูว่าเป็นวันที่ค่าเลือดค่าไตหรืออะไรเข้าเกณฑ์ของเราที่จะเป็นรับผิดไปได้เนี่ยเราก็สามารถจ่ายให้ได้นะคะแล้วก็จำนวนชั่วโมงการฟอกไตเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ปกติเราก็จะลดลดหลั่นให้ว่าให้ได้สิทธิ์นะคะนี้ค่ะ
13: ครับในส่วนของเมื่อกี้นี้อีกกลุ่มหนึ่งมีคุณผู้ฟังถามมาฝากถามให้หน่อยสำหรับมาตรา39มาตรา40ในสถานการณ์แบบนี้ครับเจออุทกภัยแบบนี้มีความคุ้มครองเรื่องใดบ้างอันนี้เป็นข้อความจากคุณผู้ฟังฝากมาครับ
12: ค่ะอย่างที่เรียนนะคะมาตรา40นะคะกรณีตายก็สามารถได้รับค่าทำศพนะคะถ้ากรณีที่เจ็บป่วยไปใช้สิทธิ์ของบัตรทองแล้วเนี่ยขอใบรับรองแพทย์
13: ม
12: าเพื่อที่จะมาเบิกเงินทดแทนการขาดรายได้ผู้ประกันตนมาตรา39ก็เช่นเดียวกันค่ะนะคะถ้าเกิดว่ากรณีตายหรือว่าเจ็บป่วยนะคะเจ็บป่วยผู้ประกันตนมาตรา39เนี่ยนอกจากได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละเอ้ยโทษนะคะวันละ80บาทแล้วนะคะก็ในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ได้ไปใช้โรงพยาบาลตามสิทธิ
13: ์
12: ก็สามารถที่จะเอาใบเสร็จรับเงินกับใบรับรองแพทย์มาเบิกจากประกันสังคมได้ค่ะ
13: โอ้เรียกว่าดูแลเต็มที่เลยจริงๆนะครับอีกเรื่องนึงจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะมีการเลือกใช่ไหมครับเป็นบอร์ดประกันสังคมกันแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็ไปไม่ได้นะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องมีการเลื่อนไปเป็นวันที่11ตุลาคมที่จะถึงนี้รายละเอียดตรงนี้ในการเลื่อนอย่างไรบ้างครับท่านโฆษกครับ
12: ค่ะตอนนี้นะคะก็สามารถที่จะเช็คสิทธิ์ผู้ประกันตนสามารถเช็คสิทธิ์ได้นะคะว่าสิทธิ์ท่านตอนนี้อยู่ที่ไหนนะคะก็คือหมายถึงต้องไปเลือกตั้งที่ไหนนะคะซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่30เนี่ยเราเปิดให้เพิ่มชื่อได้กรณีที่ท่านตรวจสอบแล้วว่าไม่มีชื่อนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็พ้นระยะการเพิ่มชื่อไปแล้วท่านก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ว่าท่านได้รับสิทธิ์หรือยังนะคะแล้วก็ต้องไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งไหนนะคะซึ่งอาจจะมีบางหน่วยเลือกตั้งที่ท่านเคยเช็คแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าอาจจะประสบปัญหาจากเหตุอุทกภัยเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งเล็กน้อยก็สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม XSO Pass นะคะแล้วก็ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศนะคะ
13: นี่นะครับฝากสุดท้ายครับอยากให้เชิญชวนสำหรับหลายคนที่ครั้งที่น้ำท่วมมาไม่ได้ไปเลือกบอร์ดประกันสังคมแล้วก็กำลังจะมีในวันที่11ตุลาคมนี้ด้วยอยากให้ท่านโฆษกเชิญชวนคุณผู้ฟังสักนิดนึงครับ
12: ค่ะกองทุนประกันสังคมนะคะเป็นกองทุนของผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างทุกท่านนะคะแล้วก็บอร์ดประกันสังคมเองเนี่ยก็มีความสำคัญมากนะคะในเรื่องของการกำหนดนโยบายในการวางระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารกองทุนต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกท่านที่มีสิทธิ์แล้วอะค่ะอยากให้ไปใช้สิทธิ์ให้เป็นที่นะคะเพื่อที่จะได้เลือกบุคคลที่ท่านคิดว่าเหมาะสมนะคะที่จะเข้ามาช่วยดูแลกองทุนประกันสังคมแทนท่านนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์แล้วก็หน้าที่ที่สำคัญที่อยากให้ทั้งนายจ้างและประกันตนทุกท่านนะคะมีสิทธิ์แล้วให้ไปใช้สิทธิ์เป็นอย่างเต็มที่นะคะ
13: นี่นะครับสุดท้ายฝากกำลังใจหน่อยสำหรับผู้ประกันตนด้วยที่ประสบอุทกภัยครั้งนี้เดี๋ยวทุกอย่างก็จะคลี่คลายครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ใช้ชีวิตกันตามปกติอีกครั้งหนึ่งครับอยากให้ท่านโฆษกส่งกำลังใจสักนิดนึงครับ
12: ค่ะกระทรวงแรงงานนะคะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านจุลพันธ์นะคะแล้วก็ทางท่านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมท่านใหม่นะคะก็คือท่านธีรภาบุญรัตน์นะคะรวมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมทุกท่านนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกันตนทุกท่านนะคะก็ทางสำนักงานประกันสังคมเองเนี่ยพร้อมดูแลนายจ้างและก็ผู้ประกันตนในยามวิกฤตนะคะอย่างเป็นกำลังความสามารถนะคะเราไม่ทอดทิ้งกันนะคะก็ขอยืนยันว่าทางสำนักงานประกันสังคมเองเนี่ยยังพร้อมที่จะทำหน้าที่ในการดูแลทุกท่านอย่างเต็มที่แล้วก็สุดกำลังความสามารถค่ะ
13: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับคุณนิตยาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและโฆษกสำนักงานประกันสังคมที่ให้เกียรติครับมาทั้งส่งกำลังใจด้วยแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวกับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้โดยเฉพาะผู้ประกันตนครับขอบพระคุณครับ
12: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับเอาล่ะคุณผู้ฟังครับเรียกว่าจับประเด็นเป็นข่าวครับอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งห่วงสถานการณ์สำคัญห่วงเวลานี้ที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้ไปทำในสิ่งที่อยากทำนะครับเจอน้ำท่วมว่าอย่างนั้นเลยแต่เดี๋ยวครับอย่างที่ท่านโฆษกบอกเดี๋ยวสถานการณ์ทั้งหมดก็จะคลี่คลายนะครับเราก็ต้องอดทนกันนิดนึงนะครับในช่วงของภัยธรรมชาติที่เชื่อว่าไม่มีใครอยากให้มันเกิดแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องช่วยเหลือกันแล้วก็จับมือกันคุณผู้ฟังฝ่าวิกฤตไปได้นะครับส่งกำลังใจให้กับหลายแต่หลายคนที่วันนี้ก็มีข้อความมาโอ้จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆที่เรียกว่าให้สวทของเราอยู่เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับในทุกๆวิกฤตก็มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนนะครับข้อความต่างๆก็เดินหน้าส่งเข้ามาต่อเนื่องกันในหลายพื้นที่เลยมาดูติดตามกันที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับยังคงต้องติดตามกันนะครับทางด้านของการดูแลการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆจุดนะครับต้องบอกว่ามีการส่งข้อมูลนะครับแล้วก็มีการส่งข่าวสารเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่นะครับในขณะเดียวกันครับก็มีการแจ้งเตือนมาในส่วนของเพจของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยเฝ้าระวังแม่น้ำสแกกลังครับเอ่อล้นนะครับในห้วงเวลาของวันนี้2ตุลาคมจนถึง10ตุลาคมครับในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับได้แชร์เอาไว้นะครับนำเรียนกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพื้นที่ริมแม่น้ำสแกกรังที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับย้ำกันเฝ้าระวังระดับน้ำสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตั้งแต่วันนี้ครับ2ตุลาคมจนถึง10ตุลาคมนะครับก็มีหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับที่ต้องบอกว่าติดตามกันอยู่นะครับก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับมีการแจ้งเตือนกันเข้ามานะครับก่อนนี้กทมครับล่าสุดก็เร่งพร่องน้ำนะครับแล้วก็กู้พื้นที่น้ำท่วมในหลายหลายจุดได้แล้วต้องย้ำกับคุณผู้ฟังว่าหลายจุดตอนนี้นะครับลาดพร้าวเอ่ยนะครับถนนศรีนครินทร์ที่แจ้งมานะครับกรุงเทพกรีฑาตอนนี้ก็สถานการณ์แห้งแล้วนะครับพูดง่ายๆเลยน้ำแห้งแล้วพี่น้องประชาชนกลับไปใช้ถนนเข้าสู่บ้านเรือนได้ตามปกติแล้วนะครับในส่วนวันนี้2ตุลาคม2569กรุงเทพมหานครครับเร่งบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเตรียมรับมือฝนครับอย่างที่บอกเลยว่าในห่วงเวลาของวันที่8นะครับที่จะถึงไล่กันตั้งแต่5เลย5 6 7 8นะครับก็ต้องบอกว่ามีการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยว่าฝนจะตกหนักนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเร่งกู้พื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังจัดการเรื่องของขยะแล้วก็เตรียมเรื่องของการเปิดระบบยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือการเยียวยาแบบออนไลน์ด้วยนะครับกทมครับล่าสุดก็ได้มีการเร่งนะครับในการพร่องน้ำในคลองหลัก4สายนั่นก็คือคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์นะครับนี่คือ4คลองหลักที่กทมวันนี้นะครับก็เร่งคล่องน้ำเร่งพร่องน้ำคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคลองประเวศบุรีรมย์ยังเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งระบายน้ำเป็นพิเศษขณะเดียวกันคลองลาดพร้าวครับมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันนี้นะครับ2ตุลาคม2569จากการรับน้ำที่ระบายมาจากคลอง2จังหวัดปทุมธานีกรุงเทพมหานครนะครับจึงได้มีการเพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนจาก10เซนติเมตรครับเป็น20เซนติเมตรเพื่อช่วยเร่งการระบายน้ำแล้วก็เร่งกู้คืนพื้นที่ที่บริเวณสะพานสูงแล้วก็พื้นที่ลาดกระบังมาดูสะพานสูงกันหน่อยนึงนะครับจุดนี้ก็เป็นอีกจุดสำคัญบริเวณด้านใต้คลองแสนแสบระหว่างคลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์กรุงเทพมหานครตอนนี้เร่งนะครับในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วก็สูบน้ำลงคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนนะครับในจุดสำคัญสำคัญที่ยังคงมีปัญหาอยู่ในส่วนของเคหะล่มเกล้าแล้วก็เขตลาดกระบังได้มีการติดตั้งท่อซิ่งเห็นไหมฮะหลายคนพูด

จัดตั้งคณะทำงานร่วมแล้วก็ศูนย์ประสานงานในทุกเขตสำนักงานนะฮะซึ่งบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญในการสนับสนุนทั้งกำลังคนแล้วก็เครื่องมืออีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ฟังครับการจัดการกับขยะนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหกทมตอนนี้ก็ต้องบอกว่าใช้ระบบจับคู่เขตบัดดี้ให้สำนักงานเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยเข้ามาช่วยจัดการเรื่องของการเก็บขยะในพื้นที่ที่ประสบภัยระดมจัดทีมเรื่องของการเก็บขยะครับทั้งขยะทางน้ำรถดรัมเข้าพื้นที่นะครับแล้วก็สามารถที่จะให้พี่น้องประชาชนครับแจ้งข้อมูลได้ผ่านทราฟฟี่ฟองดูนะครับในหัวข้อเจอกองขยะน้ำท่วมเพื่อที่จะเรียกเจ้าหน้าที่มาดำเนินการในการจัดเก็บนะครับอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของการเปิดระบบยื่นเยียวยาน้ำท่วมออนไลน์ซึ่งก็ต้องบอกว่ากทม.อยู่ในระหว่างการเตรียมเปิดระบบยื่นคำร้องนะครับขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมในขณะเดียวกันครับก็ต้องบอกว่าอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในทุกๆจุดนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็อยากจะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกๆจุดที่กำลังติดตามนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับบอกแล้วว่าติดตามกันในทุกๆจุดแล้วก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในจุดสำคัญต่างๆเรียกว่าจุดสำคัญเนี่ยก็จะมีข้อมูลมีข่าวสารนะครับแล้วก็มีการแจ้งเพิ่มเติมกันเข้ามามากมายนะครับวันนี้ก็มีจากหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่กำลังติดตามแล้วก็ส่งข้อมูลเพื่อจะประสานเรื่องของการช่วยเหลือแล้วก็การติดตามมานะครับมาดูเรื่องของโรงครัวพระราชทานกันสักนิดหนึ่งครับล่าสุดก็มีเรื่องของโรงครัวพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่นะครับที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่แขวงราชพัฒนาเขตสะพานสูงแล้วก็พื้นที่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครนะครับล่าสุดครับในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับก็ต้องมีการแจ้งกับคุณผู้ฟังนะครับทางด้านของหน่วยงานต่างๆนะครับที่มีการดูแลพี่น้องประชาชนล่าสุดก็มีโรงครัวพระราชทานขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในเขตราชพัฒนานะครับเขตสะพานสูงแล้วก็ในหน่วยม.4025รออก็ได้มีการดำเนินการครับจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในพื้นที่สำนักงานเขตคลองสามวาครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับจากอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวานะครับนี่ก็นำมาฝากพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับซึ่งต้องบอกว่าทุกๆจุดนะครับเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เร่งนะครับในการที่จะติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารกันจุดไหนอีกนะครับที่พี่น้องประชาชนฟังรายการอยู่แล้วก็อยากที่จะสื่อสารนะครับก็สามารถที่จะส่งต่อข้อมูลนะครับเพื่อที่จะประสานข้อมูลต่างๆได้อย่างที่บอกกันนะครับมีข้อมูลแจ้งเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยทั้งด้านของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือJICC Joint Information and Communication Center ก็ยังคงต้องจับตาในหลายๆจุดครับทั้งแม่น้ำแม่กลองนะครับน้ำเริ่มลดลงคาดลดการระบายน้ำลงอีกใน1สัปดาห์แต่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับแล้วก็จังหวัดราชบุรีก็ยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดในขณะเดียวกันครับพื้นที่ทั้งมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงสายไหมนะครับต้องบอกว่าภาพรวมในเวลานี้ตอนเวลา 18:45 บางชุมชนน้ำลดแต่ในขณะเดียวกันบางชุมชนก็ยังคงต้องจับตาเรื่องของระดับน้ำทั้งมีนบุรีทั้งหนองจอกทั้งประเวศสะพานสูงแล้วก็พื้นที่สายใหม่ด้วยนะครับในส่วนของกทม.ก็มีการแจ้งมาเรื่องของแนวโน้มที่บนถนนยังมีน้ำสูงนะครับทั้งพหลโยธินคุณผู้ฟังครับทั้งสุวินทวงศ์นะครับทั้งหลวงแพ่งฉลองกรุงเจ้าคุณทหารนะครับแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่เลยนะครับยังคงต้องติดตามกันฉะเชิงเทราครับยังคงต้องเร่งระบายน้ำนะครับในพื้นที่บางคล้าพื้นที่คลองเขื่อนแล้วก็บางน้ำเปรี้ยวเฝ้าระวังบางจุดที่น้ำยังคงสูงอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือการสรุปข้อมูลสำคัญครับเพื่อให้คุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจุดสำคัญคือน้ำลุ่มน้ำบางปะกงครับก็ยังคงสูงอยู่นะครับก็ต้องติดตามแล้วก็ติดตามข้อมูลครับฟังข่าวสารฉะเชิงเทราแจ้งมาตอนนี้นะครับก็มีการเร่งระบายน้ำด้วยนะครับในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นจุดสำคัญอีกหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับมีข้อความที่ส่งมาอย่างต่อเนื่องกันนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังกันในหลายพื้นที่นะครับที่ติดตามกันเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไปมาดูข้อความของคุณผู้ฟัง

0: กันหน่อยดีกว่าในเพจของเรานะครับที่ส่งเข้ามาด้วยนะครับในการติดตามรายการจับประเด็นเป็นข่าวอยู่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้ครับมาตอบข้อความจากคุณผู้ฟังกันนะครับมีป้าโอสวัสดีมาแล้วก็พระรุ่งด้วยนะครับรวมถึงข้อความจากคุณจงกลด้วยนะครับที่วันนี้ฟังอยู่แล้วก็บอกว่าแชร์เรียบร้อยแล้วนะครับทุกๆการแชร์เนี่ยถือว่าเป็นกำลังใจที่สำคัญให้กับพี่น้องประชาชนด้านท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับท่านลงพื้นที่นะครับในเรื่องของการติดตามให้กำลังใจพี่น้องประชาชนแล้วก็เตรียมไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพหลังสถานการณ์คลี่คลายในหลายๆจุดนะครับโดยวันนี้ครับ2ตุลาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับเปิดเผยภายหลังจากที่ท่านได้ลงพื้นที่ทั้งตรวจติดตามสถานการณ์เรื่องสินค้าหลายๆคนก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้ก็บอกว่าโอ้คุณบอลของมันค่อนข้างปรับตัวนะเพราะว่าสถานการณ์น้ำด้วยแล้วก็มีหลายๆจุดของขาดนะครับทั้งของแพงด้วยแล้วก็ของขาดด้วยมาติดตามเรื่องนี้กันครับโดยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์วันนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคนะครับในพื้นที่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีซึ่งต้องบอกว่าจุดนี้เป็นจุดกระจายสินค้าที่มีบทบาทสำคัญในการกระจายสินค้าไปยังร้านสะดวกซื้อในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ปริมณฑล5จังหวัดด้วยกันนะครับครอบคลุมโอ้โหกว่าเรียกว่าหลายจุดเลยทั้งอาหารน้ำดื่มนะครับทั้งเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตโดยจากการตรวจติดตามครับจากศูนย์กระจายสินค้าท่านบอกว่ามีสินค้าเพียงพอแล้วก็เตรียมที่จะกระจายเข้าสู่จุดต่างๆนะครับเรื่องสำคัญเลยไม่ว่าจะเป็นการต้องการความต้องการสินค้าในทุกๆจุดนะครับต้องบอกว่ามีการปรับแผนเรื่องของการเติมสินค้าในสถานการณ์ด้วยให้สอดคล้องกับสถานการณ์เรื่องของเส้นทางในบริเวณการกระจายสินค้าด้วยนะครับนอกจากนี้ครับกรมการค้าภายในก็จะเร่งตรวจติดตาม DC อื่นๆด้วยนะครับท่านสุภจีก็ได้รับมอบหมายนะครับให้ทางด้านของอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญนะครับให้กรมการค้าภายในเนี่ยติดตามสถานการณ์เรื่องของสินค้าอย่างใกล้ชิดจัดตั้งวอร์รูมครับประสานงานร่วมกับผู้ผลิตผู้ประกอบการห้างค้าปลีกห้างค้าส่งร้านค้าจัดทำสต็อกนะครับเช็คสินค้าดูอันไหนขาดอันไหนที่พี่น้องประชาชนต้องการแน่นอนข้าวสารแน่นอนไข่ไก่นะครับเรื่องของอาหารจำเป็นนะครับน้ำดื่มนะครับรวมถึงตรวจเรื่องข้อจำกัดในการขนส่งด้วยเพราะว่าเกิดอุทกภัยบางเส้นทางยากลำบากในการไปส่งสินค้าอันนี้เข้าใจได้นะครับก่อนที่จะมีแผนกเรื่องของการกระจายสินค้าไปยังร้านค้าปลายทางสินค้าต้องมีเพียงพอนะครับแล้วก็ต้องให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงนะครับเรื่องของการบริการต่างๆนอกจากนี้ก็ขอความร่วมมือคุณผู้ฟังเรื่องของการเพิ่มการสั่งซื้อแล้วก็การเตรียมสต็อกในพื้นที่แต่ละจุดแต่ละจุดด้วยนะครับเมื่อประชาชนเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติล่าสุดครับทางด้านของกรมการค้าภายในก็จะมีการจัดนะครับเจ้าหน้าที่ไปให้บริการหากท่านพบเห็นการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาแบบที่เรียกว่าโอ้โหก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเกิดอุทกภัยเนี่ยไม่ใช่ราคานี้นี่คุณบอลต้องแจ้งเลยนะครับเดี๋ยวบอลให้เบอร์ไว้สายด่วนกรมการค้าภายใน1569อันนี้เป็นเบอร์สำคัญนะครับจะได้มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ครับเพื่อที่จะไปตรวจสอบนะครับเรื่องของข้อมูลต่างๆ1569นะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งกันนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับที่เดือดร้อนนะครับในห่วงเวลานี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญครับที่สวทของเรานะครับต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังแล้วก็สื่อสารข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์เพื่อที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้คลายความกังวลใจนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องมาดูท่านนายกรัฐมนตรีย้ำกันนะครับเรื่องราวของการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนท่านก็สั่งการทุกหน่วยงานบูรณาการนะครับรับมือกับเรื่องของน้ำท่วมครั้งนี้ย้ำครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนอันนี้เป็นความสำคัญลำดับแรกเลยโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและ และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามนะครับสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพลพีสุวรรณชวีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมการประชุมโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับเน้นย้ำนะครับบอกการประชุมครั้งนี้ก็เพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยรวมถึงการคาดการณ์นะครับเรื่องของลักษณะอากาศนะครับแล้วก็การบริหารจัดการน้ำภาพรวมเพื่อเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการบูรณาการแก้ไขปัญหาดูแลสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนจากผลกระทบของโรคติดต่อที่มาจากอุทกภัยด้วยไม่ว่าจะเป็นโรคฉี่หนูโรคท้องร่วงนะครับอุจจาระร่วงเรื่องของอาการไม่สบายต่างๆด้วยรัฐบาลครับต้องบอกว่าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งแล้วก็ตระหนักครับว่าปัญหาน้ำท่วมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เดินหน้านะครับท่านบอกว่าไม่ใช่แค่การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกทม.เท่านั้นแต่คือการบูรณาการทำงานร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออุดรอยรั่วปฏิบัติภารกิจให้สมบูรณ์นะครับโดยให้ความสำคัญสูงสุดทั้งเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอีกเรื่องนึงครับเรื่องของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแล้วก็การดูแลสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนท่านก็ขอบคุณทุกภาคส่วนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับอาสาสมัครจิตอาสาเยอะมากๆเลยเราจะได้เห็นว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการร่วมมือกันของมูลนิธิต่างๆจิตอาสาต่างๆด้วยนะครับที่ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ในห้วงหลายวันที่ผ่านมาดังนั้นครับก็ต้องบอกว่านี่คือเรื่องสำคัญนะครับท่านก็ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกๆจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดก็ต้องบริหารจัดการเหตุการณ์ต่างๆรวมถึงมีข้อสั่งการคุณผู้ฟังครับให้เร่งดำเนินการทั้งในส่วนของแผนเผชิญเหตุตั้งแต่เนิ่นๆไม่ต้องรอให้เหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นระบบนะครับทั้งในส่วนของศูนย์สั่งการก็สามารถควบคุมสถานการณ์ทั้งในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกๆจังหวัดนะครับประสานกับทุกภาคส่วนเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับเรื่องของการติดตามในช่วงท้ายครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มีการมอบข้อสั่งการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมนะครับเชื่อมข้อมูลกับทุกๆหน่วยงานนะครับปภ.เพื่อที่จะเสนอให้ในแต่ละวันเนี่ยก็ต้องมีการรายงานข้อมูลกับพี่น้องประชาชนนะครับให้ได้ติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการเกาะติดนะครับทั้งในส่วนของ NBT สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องบอกว่ารายงานข้อมูลทั้งแจ้งเตือนภัยทั้งในส่วนของการเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์การแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในทุกๆชั่วโมงนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะได้เตรียมรับมือได้ทันท่วงทีมอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับก็เป็นเจ้าภาพในการติดตามดูแลทุกๆภาคส่วนทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรสาธารณภัยนะครับจัดกำลังเจ้าหน้าที่แล้วก็ประสานทั้งฝ่ายพลเรือนทั้งทหารตำรวจแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งเรื่องเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำต่างๆนะครับเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยให้ได้เร็วที่สุดนะครับเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดูแลด้วยทั้งในส่วนของศูนย์พักพิงศูนย์อพยพต่างๆอาหารนะครับน้ำดื่มแจกจ่ายอาหารที่มีคุณภาพนะครับท่านบอกว่าอาหารที่นำไปแจกจ่ายเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถรับประทานได้เช่นกันนะครับบางทีเราเห็นในโซเชียลมีเดียโอ้โหมีแชร์เยอะมากแบบไก่ก็น้อยนะแบบโอเป็นแบบ ไม่น่าทานเท่าไหร่อันนี้ท่านนายกใส่ใจในทุกๆรายละเอียดนะครับก็ติดตามกันแบบนี้ครับการสื่อสารข้อมูลต่างๆก็แน่นอนว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเกาะติดสถานการณ์น้ำทุกชั่วโมงครับแล้วก็อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนแบบนี้แต่วันนี้ครับเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ไม่ได้มาจัดรายการก็ส่งกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวสารกันอยู่และเดี๋ยววันจันทร์ครับเรากลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับก็ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ติดตามข่าวสารจากสวทของเราวันนี้มันไปแล้วครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์วันนี้สวัสดีครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
8: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานภาพรวมปริมาณน้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ปัญหาสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้วและสายการบินยกระดับการบริหารจัดการและฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบพยายามทำให้เครื่องบินตกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานภาพรวมปริมาณน้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องกรุงเทพปริมณฑลยังปลอดภัยพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้
2: นายไพฑูรย์กิ่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.แถลงสถานการณ์อุทกภัยณศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยทำเนียบรัฐบาลโดยระบุว่าสถานการณ์น้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยน้ำในแม่น้ำปิงลดลงกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปริมาณน้ำที่สถานี C2 ลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อวานนี้ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือราว 2,398 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้สามารถคงการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อีก 5-6 วันเพื่อรักษาพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมรับฝนระลอกช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมส่วนเขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังมีพื้นที่รองรับน้ำโดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำเกือบ70%เขื่อนศิริกิติ์ประมาณ80%และเขื่อนแควน้อยประมาณ70-80%ส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีน้ำเกิน100ของความจุแต่ระบบยังมีพื้นที่ว่างรองรับน้ำได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงไม่ใช่สถานการณ์เช่นเดียวกับปี2554ทางนี้ระดับน้ำยังต่ำกว่าแนวป้องกันในพื้นที่นนทบุรีประมาณ 1.2 เมตรปทุมธานีประมาณ 0.57 เมตรและกรุงเทพมหานครประมาณ 1.2 เมตรจึงยังไม่มีสถานการณ์น่าเป็นห่วงจากน้ำเหนือสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างไรก็ตามพื้นที่นอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาราว8อำเภอยังคงได้รับผลกระทบและได้จัดกำลังทหารเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงชวิสาปทุมมารายงาน
1: สำหรับลุ่มน้ำบางปะกงระดับน้ำสูงสุดที่4เมตร98เซนติเมตรโดยสูงกว่าระดับน้ำในปี2556ประมาณ11เซนติเมตรส่งผลให้พื้นที่จังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีบางแห่งมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะอำเภอองครักษ์และบางคล้าที่บางจุดมีน้ำสูงถึงประมาณ2เมตรขณะที่เขื่อนสียัดมีปริมาณน้ำเกินร้อยละ100และจำเป็นต้องระบายน้ำลงคลองท่าลาดด้านลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังมีพื้นที่รองรับน้ำประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนศรีนครินทร์มีพื้นที่รองรับได้เกือบ700ล้านลูกบาศก์เมตรคาดว่าการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองจะลดจาก 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือต่ำกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน1สัปดาห์
3: ในสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของน้ำเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11ถึง13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง 2,500 เนี่ยก็จะทำให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบายโดยที่จะไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ
1: รัฐบาลยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแพลตฟอร์มทราฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมบูรณาการ5กระทรวงและกรุงเทพมหานครดูแลประชาชนนำร่องในพื้นที่7จังหวัด
4: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมแถลงข่าวเปิดตัวระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมภายใต้ความร่วมมือ5หน่วยงานโดยนายชนันท์กล่าวว่ารัฐบาลได้ร่วมมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วม เป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดยนำร่องในพื้นที่7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครธนบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงานมีความพร้อมในการให้บริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกระทรวงแรงงานได้เปิดจุดให้บริการซ่อมแซมแล้ว30จังหวัดด้านกระทรวงพม.ได้ส่งเครือข่ายอาสาสมัครพม.และนิติบุคคลชุมชนลงพื้นที่สำรวจความต้องการและเข้าช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและตรวจเช็คสภาพยานพาหนะให้แก่ประชาชนโดยขณะนี้เริ่มนำร่องไปแล้วใน9จังหวัดทางสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา28แห่งชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์จัดถุงยังชีพ 2,000 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาน
5: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนจะทำถุงยังชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพาณิชย์รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 2,000 ชุดเพื่อส่งมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีโดยสิ่งของภายในถุงยังชีพประกอบด้วยอาหารเช่นปลากระป๋องและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มเสื้อผ้าอุปกรณ์ทำความสะอาดน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวบ้านยาสีฟันและแปรงสีฟันซึ่งเป็นสิ่งของจำเป็นสำหรับประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเปิดรับการประสานจากพื้นที่ที่มีความต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษและพร้อมสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ส่วนการดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะไข่ไก่กระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ร่วมกับผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการพบว่าปริมาณผลผลิตโดยรวมยังบริหารจัดการได้จึงขอความร่วมมือให้ส่งไข่ไก่เข้าสู่ช่องทางการค้าปกติก่อนเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและป้องกันการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาพร้อมขอความร่วมมือผู้ส่งออกชะลอและลดปริมาณการส่งออกประมาณร้อยละ 30-50 ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนจะแจ้งแผนการส่งออกเพื่อให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้หากประชาชนพบการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปราศภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนลำเลียงถุงยังชีพกว่า 1,500 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นจากกลุ่มผู้ประกอบการท่าเรือและสายเรือเอกชนรวมกว่า 1,500 ชุดประกอบด้วยอาหารแห้งน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในจังหวัดกาญจนบุรีโดยเน้นย้ำว่าหลังจากนี้การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะเร่งลำเลียงและกระจายถุงยังชีพทั้งหมดลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้ประชาชนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้านกองทัพ บกนำรอดอจิตอาสากว่า 5,000 นายจากทั่วประเทศลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย
6: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพ บกเปิดเผยว่ากองทัพ บกได้ระดมกำลังพลและยุทธภพกรลงพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการภาคพลเรือนและจิตอาสาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกำลังสำคัญส่วนหนึ่งคือนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาหรือรอดอจิตอาสาที่เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจรวมกว่า 5,000 นายจากทั่วประเทศโดยกำลังรอดอจิตอาสาได้ร่วมปฏิบัติภารกิจหลากหลายด้านทั้งการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์และระดับน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงครัวพระราชทานพร้อมลงพื้นที่ส่งมอบอาหารน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนอบพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางเด็กและผู้สูงอายุไปยังศูนย์พักพิงตลอดจนการช่วยกรอกและลำเลียงกระสอบทรายเพื่อป้องกันและรับมือมวลน้ำที่อาจไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ชุมชนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart วิเคราะห์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์ช่วยประชาชนวางแผนเดินทางและรับมือฝนตกหนักได้ทันท่วงที รองศาสตราจารย์มหาศักดิ์เกตชำในฐานะผู้แทนคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดเผยว่าคณะวิจัยได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันช่วยเหลือและติดตามการแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินสถานการณ์คาดการแนวโน้มความเสี่ยงและแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังแบบเรียลไทม์พร้อมสรุปข้อมูลให้เข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ประชาชนวางแผนและเตรียมพร้อมรับมือได้เร็วขึ้นเช่นปริมาณฝนจุดเสี่ยงน้ำท่วมระดับน้ำสถานการณ์เขื่อนการจราจรอุบัติเหตุภาพจาก CCTV คุณภาพอากาศและข้อมูลภัยพิบัติอื่นๆเป็นต้นโดยขณะนี้มีผู้เข้าใช้งานในระบบแล้วถึง 9,578 คนทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าใช้งาน BKK Street Smart ได้ทางเว็บไซต์ bkksmartstreet.com ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอรัฐบาลช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ประสบอุทกภัยเร่งปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูอาชีพและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายกรจาติกาวณิชส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข้อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยระบุว่าน้ำท่วมส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากต้องหยุดประกอบอาชีพขาดรายได้และอุปกรณ์ทำมาหากินได้รับความเสียหายจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งปล่อยสินเชื่อผ่านธนาคารออมสินวงเงินรายละ 20,000 ถึง 200,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ7ต่อปีโดยปลอดดอกเบี้ยในช่วง 3-6 เดือนแรกและกำหนดระยะเวลาชำระคืน2ปีเพื่อให้ประชาชนมีเงินทุนกลับมาประกอบอาชีพและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาหนี้นอกระบบนอกจากนี้เรียกร้องให้รัฐบาลสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการประกันภัยพิบัติของรัฐบาลที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะหลักเกณฑ์การเยียวยาแรงงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการช่วยเหลือไม่ควรผูกติดเฉพาะการเป็นเจ้าของบ้านอาคารหรือหลักฐานตามสัมมโนครัวเนื่องจากผู้ได้รับความเสียหายมีทั้งผู้ที่อาศัยในบ้านพื้นดินและแฟลตจึงควรออกแบบมาตรการโดยมุ่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นหลักกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เร่งผลิตขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้าแสนตลับแก่หน่วยงานสาธารณสุขเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
7: นายแพทย์อดิศรวัฒนศักดิ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดยังคงมีน้ำท่วมขังประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องลุยน้ำและแช่น้ำเป็นเวลานานมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคผิวหนังที่เรียกว่าน้ำกัดเท้าซึ่งเริ่มจากผิวหนังระคายเคืองเท้าเปื่อยลอกคันและแสบหากดูแลรักษาไม่ถูกวิธีอาจมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราตามมาได้วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรกหรือน้ำท่วมขังหรือสวมรองเท้าบูททุกครั้งแต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากที่เดินลุยน้ำหรือแช่น้ำให้ล้างทำความสะอาดเท้านิ้วเท้าด้วยสบู่ให้ทั่วถึงอย่างน้อยวันละ2ครั้งแล้วเช็ดให้แห้งทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันวิจัยสมุนไพรและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เร่งผลิตขี้ผึ้งทาน้ำกัดเท้าจำนวน 100,000 ตลับซึ่งเป็นสูตรตำรับที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและบรรเทาอาการโรคน้ำกัดเท้าเช่นเท้าเปื่อยลอกและมีผื่นแดงเพื่อสนับสนุนให้กับหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานในพื้นที่น้ำท่วมนำไปแจกจ่ายเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยปัญหาสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้วแนะสายการบินยกระดับการบริหารจัดการและฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีความล่าช้าในการจัดการสัมภาระของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่สนามบินสุวรรณภูมิว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความห่วงใยต่อผลกระทบที่มีต่อนักท่องเที่ยวพร้อมให้ข้อเสนอแนะว่าในอนาคตหากเกิดเหตุสุดวิสัยควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารเพื่อแจ้งข้อมูลและระยะเวลาการรอคอยสัมภาระหรือตัวโดยสารให้ผู้โดยสารได้รับทราบอย่างชัดเจนรวมถึงอาจพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการกำลังคนเพิ่มเติมเช่นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก รือขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากสายการบินอื่นในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงและมีความคล่องตัวมากขึ้นจนไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สนามบินแล้วขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดส่งเจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและตำรวจท่องเที่ยวลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกชี้แจงทำความเข้าใจพร้อมมอบอาหารน้ำดื่มและเสื้อผ้าเพื่อเป็นการดูแลและเป็นตัวแทนภาคการท่องเที่ยวในการกล่าวคำขอโทษต่อนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ
9: ผมเองก็สั่งการททตั้งแต่วันแรกต้องขอบคุณททนะครับไปที่สนามบินท่านประหลัดเนี่ยลงดูตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็ดูสถานการณ์น้องแท็กที่คอยอยู่ก็คอยแบ่งอธิบายครับถึงช่วยอะไรไม่ได้มากนะเพราะว่าแต่เราก็อธิบายว่ามันเกิดปัญหานี้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจททก็เอาอาหารเอาเสื้อยืดเสื้ออะไรที่มีบางนักท่องเที่ยวบางทีอยู่นานๆอาจจะไม่มีเสื้อเปลี่ยนททก็ยังเอาเสื้อผ้าบางส่วนที่ใครต้องการก็เอาไปให้เปลี่ยนเอาน้ำเอาอาหารไปช่วยอย่างน้อยก็ไปเป็นคำขอโทษในตัวแทนของภาคการท่องเที่ยวว่ามันเกิดเหตุสุดวิสัยกับเรื่องการขนกระเป๋าเรื่องของเครื่องเที่ยวบินที่ล่าช้านะครับก็หน่วยงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและการตำรวจท่องเที่ยวเองก็ไปช่วยบริการนักท่องเที่ยวในสนามบิน
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวอีกว่าสำหรับแนวทางการดูแลผู้โดยสารหลังจากนี้จะเป็นส่วนที่ทางคณะกรรมการบริหารของสายการบินจะพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงการวางมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตซึ่งถือเป็นวาระสำคัญที่ต้องดำเนินการในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเร่งเดินหน้าสื่อสารข้อมูลและประชาสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเข้าใจและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุดปฏิพลสารพรมารายงาน
1: ขณะที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดจุดรับสัมภาระด้วยตนเองณอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเร่งดำเนินการคืนสัมภาระตกค้างให้แก่ผู้โดยสารโดยเร็วที่สุดพร้อมเปิดจุดอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองณอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นโดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2569เป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงทุกวันสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองควรดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ตรวจสอบสถานะสัมภาระล่วงหน้าตรวจสอบสถานะก่อนเดินทางผ่านเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th ติดต่อรับสัมภาระเมื่อพบว่าสถานะสัมภาระพร้อมรับคืนสามารถเดินทางมายังอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนกรณีมารับด้วยตนเองแสดงหนังสือเดินทางบัตรที่นั่งและหมายเลขสัมภาระกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจสำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชนของทั้งผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจพร้อมทั้ง boarding pass และ baggage tag ของเจ้าของสัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งสัมภาระผ่าน QR code baggage delivery ไว้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและจัดส่งสัมภาระให้ตามขั้นตอนโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมารับด้วยตนเองล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมีมติให้นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจากปัญหาสัมภาระผู้โดยสารตกค้าง
10: นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและกรรมการบริษัทการบินไทยหรือบอร์ดการบินไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมบอร์ดการบินไทยที่มีนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยมีมติสั่งให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดวิกฤตระบบจัดการสัมภาระผู้โดยสารชะงักงันหลังประสบปัญหาน้ำท่วมจนส่งผลกระทบต่อการบริการอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่ยังคงสถานะกรรมการบริษัทเพื่อเปิดทางให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิกฤตดังกล่าวทั้งนี้ในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรงมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะปัญหาเกิดขึ้นแล้วและตนได้ทุ่มเทแก้ไขสถานการณ์ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนทุกอย่างใกล้เข้าสู่สภาวะปกตินพศรแก้วคำรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: รัฐบาลพิจารณาแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2569ถึง2572เพื่อเตรียมรับมือความผันผวนด้านพลังงานและรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไทยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองในต่างประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพจะช่วยทดแทนการใช้น้ำมันจากต่างประเทศบางส่วนลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังช่วยเชื่อมโยงภาคพลังงานกับผลผลิตทางการเกษตรของไทยแผนนี้จึงเป็นกรอบให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลทั้งเสถียรภาพราคาพลังงานในช่วงวิกฤตและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เชื้อเพลิงที่ไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเตือนว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงหากพบว่ารัฐบาลอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นักบินผู้ช่วยของเครื่องบินโดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลใช้มีดแทงกัปตันจนได้รับบาดเจ็บและพยายามทำให้เครื่องบินลำดังกล่าวตกเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ถ้อยแถลงของผู้นำสหรัฐมีขึ้นขณะที่ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำลังสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินFly Dubaiว่าเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเชื่อว่าผู้ช่วยนักบินที่ก่อเหตุดังกล่าวอาจถูกปลูกฝังแนวคิดสุดโต่งประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ขู่ว่าเกาหลีใต้จะใช้มาตรการเพิ่มเติมหากยูเครนยังคงที่จะปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงและแถลงการขอโทษอย่างเป็นทางการพร้อมแสดงความเสียใจต่อถ้อยแถลงของทางการยูเครนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการปะทะทางทหารระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือที่อาจเกิดขึ้นซึ่งถือเป็นการยุยงให้เกิดสงครามบนคาบสมุทรเกาหลีทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเกาหลีใต้กับยูเครนเริ่มทวีความตึงเครียดขึ้นหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวต่อการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อปลายเดือนที่แล้วเกี่ยวกับการส่งตัวทหารเกาหลีเหนือ2นายให้กับเกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่าง2ประเทศขณะที่ยูเครนปฏิเสธว่าข้อตกลงความลับดังกล่าวไม่มีอยู่จริงต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:49 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.63 เซนติเมตรและเวลา 20:35 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.90 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรและเวลา 16:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.53 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวง เสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจัญญาอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณบุญประกอบอุปกลิ่นนะครับอยู่ที่ห้องส่งด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณเดชธรชัยโซดา คุณคุณากรสิมพิทักษ์และคุณอัครเดชคำพีระนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับไปยินดีกับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมนะครับที่นาโกย่านะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มไปอย่างยอดเยี่ยมครับวันนี้นักกีฬาของเราคว้าเหรียญทองนะครับวันนี้เหรียญทองของเราขยับมาที่15เหรียญทองแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันในทุกเหรียญรางวัลที่ได้ในวันนี้นะครับเริ่มต้นเหรียญรางวัลนะครับไปที่การแข่งกีฬาเรือใบเหรียญทองที่13ก่อนนั้นเราได้12เหรียญทองนะครับเหรียญทองที่13เรามาในการแข่งขันเรือใบอิลก้า6หรือว่าอิลก้า6นะครับอิลก้าก็เป็นประเภทของเรือใบขนาดเล็กคลาส1นะครับชื่อเต็มๆก็คือ International Laser Class Association นะครับนะซึ่งการแข่งรายการนี้นักกีฬาของเราลงแข่งขันนะครับก็คือโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่นะครับนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยนะครับซึ่งผลงานแข่งขันในรอบควอลิฟายทั้ง9เรสนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะนำมาเป็นอันดับที่1จากมีคะแนนแต้มเสียน้อยที่สุด21คะแนนนะครับโดยตัดรอบที่แต้มเสียมากที่สุดนะครับแล้วก็รอบสุดท้ายวันนี้นะลงแข่งขัน2เรสนะครับโดยโซเฟียทำแต้มเสียรวม5คะแนนนะครับสรุปมีแต้มเสียรวมทั้งหมด26คะแนนน้อย

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวันที่3กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเพิ่ม3เหรียญทองจากกีฬาเรือใบวอลเลย์บอลชายหาดและมวยสากลหญิงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการิณีเพรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3เวลา 12:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:54 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาของคณะมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดพิษณุโลกรวมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์กุหลาบควีนสิริกิติ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกผนึกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิษณุโลกพร้อมจิตอาสาระดมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์ดอกไม้ในพระนามาภิไธยเพื่อมอบให้แก่หน่วยงานราชการประชาชนทั่วไปและจิตอาสาได้นำไปใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้ในพระนามาภิไธยของพระองค์การรวมพลังครั้งนี้เกิดจากหัวใจที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าปนความปลาบปลื้มทุกคนต่างตั้งใจบรรจงพับตัดเย็บด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาภาครัฐและเอกชนบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพักสภากาชาดไทยร่วมกับกำลังพลทหารจากจิตอาสา904สำนักพระราชวังกำลังพลจากกองพลที่1รักษาพระองค์ไทยอาสาป้องกันชาติอาสาสมัครยุวกาชาติอาสาสมัครกาชาติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเจ้าหน้าที่มูลนิธิและศิลปินที่มีชื่อเสียง ร่วมบรรจุสิ่งที่จัดเตรียมไว้วานนี้จำนวน 3,000 ชุดลงในถุงยังชีพพระราชทานณอาคารรับรองพล 1 รอ.เพื่อนำไปส่งต่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆโดยมีสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมกับผู้รับและความเสียหายที่เกิดขึ้นตลอดจนผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้าอีกทั้งยังมีถุงสำหรับพระสงฆ์จำนวน150ถุงนางนฤมลล้อมทองกรรมการและรองเหรัญญิกเปิดเผยว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทั้งนี้ตั้งแต่เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมูลนิธิได้ส่งทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติและทีมต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบทั้งในจังหวัดปราจีนบุรีสิงห์บุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีและพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกและจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติน
3: างสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ24ปีกระทรวงวัฒนธรรมจึงจัดพิธีทางศาสนาและพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรประจำปี2569พร้อมกล่าวว่าการขับเคลื่อนงานในปี2570จะมุ่งขับเคลื่อนนโยบายวัฒนธรรมเชื่อมอนาคตเปลี่ยนจากคุณค่าที่เรามีสู่โอกาสที่คนไทยได้รับ5มิติได้แก่เชื่อมอดีตวันนี้ให้มรดกวัฒนธรรมมีชีวิตเชื่อมวัฒนธรรมสู่ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมเชื่อมคนและชุมชนสร้างอาชีพและรายได้เชื่อมทาเลนต์ไทยขยายโอกาสสู่เวทีโลกและเชื่อมอนาคตด้วยการขับเคลื่อนผ่านฐานข้อมูลจริงผ่าน5โครงการสำคัญได้แก่เทิดทูนสถาบันหลักของชาติสร้างสังคมคุณธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชื่อมไทยกับโลกและบริหารองค์กรสมัยใหม่ผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกต่อยอดแคมเปญภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินผลักดันพรบ.กลุ่มชาติพันธุ์ให้เกิดผลจริงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติสำหรับปีนี้มีผู้ได้รับมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นพร้อมมอบเกียรติบัตรประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี2568เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการร่วมมือกันอนุรักษ์ส่งเสริมและขับเคลื่อนงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลลงสู่อ่าวไทยพร้อมพร่องน้ำในคลองรับมือฝนระลอกใหม่
4: กรมชลประทานร่วมกับกรุงเทพมหานครปริมณฑลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างใกล้ชิดผ่านระบบคลองประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมโยงกับแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองชายทะเลเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยตามจังหวะน้ำขึ้นน้ำลงสำหรับการบริหารจัดการน้ำแบ่งออกเป็น3ส่วนโดยพื้นที่ตอนบนใช้สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตเร่งระบายและตัดยอดน้ำก่อนเข้ากรุงเทพมหานครพื้นที่ตอนกลางบริหารผ่านคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรัมย์พื้นที่ตอนล่างเร่งระบายผ่านสถานีสูบน้ำแนวคลองชายทะเลสถานีสูบน้ำชนหานพิจิตรสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิและประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งนี้กรมชลประทานระบุว่าปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังคือฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมในเขตเมืองซึ่งจะเข้าสู่ระบบระบายน้ำทันทีโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและริมตลิ่งจากการคาดการณ์สภาพอากาศช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางตั้งแต่นครสวรรค์ลงมากรมชลประทานจึงเร่งใช้ช่วงที่น้ำเหนือลดลงนี้ในการพร่องน้ำในระบบชลประทาน เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมระบบระบายน้ำให้พร้อมจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงการคลังยืนยันความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยวางมาตรการด้านความปลอดภัยสูงสุด
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยระบุว่าทางกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามความพร้อมในด้านความปลอดภัยไฟฟ้าและประปารวมถึงซักซ้อมแผนรองรับความเสี่ยงในทุกมิติตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลกซึ่งลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 15,000 คนโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดแจ้งยกเลิกการเดินทางสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันได้มีการหารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
6: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้น
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าในส่วนของการเตรียมรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการประชุมพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนคนไทยให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อใช้เวทีระดับโลกในการสร้างประวัติศาสตร์และชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569เชิดชูนวัตกรและองค์กรไทยสนับสนุนผลงานสู่การใช้จริงสร้างมูลค่าสู่ตลาดโลก
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569ณโรงแรมดุสิตธานีซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA โดยมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมในฐานะอนุกรรมการตัดสินรางวัลซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในฐานะพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยพร้อมเชิดชูเกียรตินวัตกรและองค์กรสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าต่อประเทศทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ระบุว่ารัฐบาลมุ่งมั่นต่อยอดผลงานนวัตกรรมไทยให้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและแข่งขันได้ในระดับโลกผ่านระบบบัญชีนวัตกรรมไทยพร้อมส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยร่วมลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านการแพทย์และชีวภาพตลอดจนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ที่พึ่งพาเทคโนโลยีของตนเอง
8: ผมชื่นชมทุกท่านจริงๆนะครับว่าวันนี้ท่านยืนขึ้นมาด้วยลำแข้งของตัวเองในสิ่งหนึ่งสิ่งที่รัฐบาลไทยสิ่งที่พวกเราจะให้ได้ตอนนี้ก็คือรางวัลแต่ก็ไม่ได้จบที่รางวัลแต่ท่านจะเห็นความมุ่งมั่นว่าพวกเราปัจจุบันกำลังทำบางอย่างให้ท่านอยู่และท่านก็คือเลกาซีที่ทำให้เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรแล้ววันนี้เราจะพยายามที่จะไปข้างหน้าด้วยการสร้างนิวโกลด์เอนจินให้กับประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยถ้าเราจะรอ10กว่าปีเพื่อที่จะเป็นประเทศรายได้สูงเราสามารถทำให้เร็วกว่านั้นได้ถ้าเรามีกองทัพนวัตกรรมที่สามารถทำได้เนี่ยได้เชิงลึกและทุกหน่วยงานที่มาทำงานร่วมกันเป้าหมายสูงสุดของนวัตกรรมคือการใช้ประโยชน์กับมนุษย์กับคนซึ่งอาจจะไม่ใช่คนไทยแต่เป็นคนที่เดือดร้อนนี่คือเพนที่สำคัญจริงๆ
7: ด้านนางสาวกฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการ NIA เปิดเผยว่าการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติก้าวเข้าสู่ปีที่22โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีผลงานเข้าร่วมกว่า 6,700 ผลงานและได้รับการเชิดชูเกียรติกว่า370ผลงานสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมคิดเป็นมูลค่ากว่า 138,000 ล้านบาทนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การประชุม JC ไทยลาวครั้งที่23ประสบผลสำเร็จทั้งสองประเทศพร้อมร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติน
9: ายศิรศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยลาวหรือ JC ครั้งที่23ณสปป.ลาวว่าการประชุมในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างน่าพึงพอใจมากสะท้อนถึงภาพรวมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสองประเทศและความคืบหน้าของข้อตกลงต่างๆที่มีร่วมกันอย่างครอบคลุมทุกด้านสอดคล้องกับนโยบายหลักของไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศบนพื้นฐานของความมั่นคงความก้าวหน้าที่มีร่วมกันรวมถึงแนวทางการดำเนินการของทั้งสองประเทศที่จะต้องทำงานร่วมกันให้เข้มข้นมากขึ้นในการพัฒนาชายแดนให้มีความมั่นคงและก้าวหน้าเพื่อรับมือกับปัญหาและความท้าทายต่างๆทั้งเรื่องยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นต้นส่วนการปักปันเขตแดนระหว่างกันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ90ทั้งยังมีการพัฒนาความเชื่อมโยงในด้านโลจิสติกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6เชียงแมนหลวงพระบางซึ่งไทยก็พร้อมจะสนับสนุนอย่างเต็มที่รวมถึงลดกฎระเบียบเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในด้านพิธีการศุลกากร
10: เขาเรียกว่าเป็นการประชุมที่ประสบผลสำเร็จแล้วผมคิดว่ามันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนบ้านผมคิดว่าสำคัญคือเราต้องมองไปข้างหน้าด้วยคือเราทำยังไงให้ชายแดนของเราเนี่ยมีความมั่นคงมีความสงบมีความก้าวหน้าน
9: อกจากนี้นายศิรศักดิ์กล่าวเสริมว่าความเชื่อมโยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจะส่งเสริมให้การค้าการลงทุนและการดำเนินการอื่นๆเกิดความคล่องตัวมากขึ้นด้วยและความร่วมมือที่สำคัญในอนาคตคือความร่วมมือด้านพลังงานเนื่องจากสปป.ลาวเป็นแหล่งผลิตพลังงานที่สำคัญสำหรับไทยและสิงคโปร์และเชื่อว่าในอนาคตสปป.ลาวจะมีขีดความสามารถในด้านพลังงานสะอาดมากขึ้นซึ่งไทยและลาวจะมีความร่วมมือในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
11: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 20:18 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลตรีตูกีอัลมากีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่กล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสถานีจ่ายไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองบานิดะทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นการก่อการร้ายที่มุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนขณะที่กระทรวงการต่างประเทศตุรกีออกแถลงการประณามกลุ่มกบฏฮูตีที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีเมืองมาดินะซึ่งเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ในประเทศซาอุดีอาระเบียพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่ออธิปไตยและความมั่นคงของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเครื่องบินขับไล่ F-16 V-Block 70รุ่นใหม่จำนวน2ลำของสหรัฐจากทั้งหมด66ลำที่อนุมัติการขายให้กับไต้หวันเมื่อปี2562 ถูกส่งมอบถึงฐานทัพอากาศจื้อหางในเมืองไถตงทางชายฝั่งตะวันออกของไต้หวันแล้วในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางความล่าช้าในการสั่งซื้อยุทโธปกรณ์จากสหรัฐและความกังวลเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของสหรัฐในการขายอาวุธแม้ว่าสหรัฐจะยืนยันถึงนโยบายที่มีต่อไต้หวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายเวลลิงตันคูรัฐมนตรีกลาโหมของไต้หวันกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่อาคารรัฐสภาในกรุงไทเปของไต้หวันที่ยืนยันว่าจะมีเครื่องบินขับไล่ F-16 เข้ามาอีกในเร็วๆนี้โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมและเน้นย้ำว่าจะไม่ใช่แค่การส่งมอบเครื่องบินขับไล่2ลำภายในสิ้นปีนี้เท่านั้นนางซาเมนธาเบอร์เจสหัวหน้าฝ่ายสภาพภูมิอากาศของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางของยุโรปรายงานว่าปี2569ถือเป็นปีที่เผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงและขยายวงกว้างครอบคลุมหลายพื้นที่ทั่วทวีปยุโรปและหลายประเทศซึ่งมีอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์ส่งผลให้พื้นที่กว่าร้อยละ52ของยุโรปเผชิญภาวะความเครียดจากความร้อนรุนแรงรวมถึงมีผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติหลายหมื่นคนด้านสำนักงานติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรประบุว่าในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมายังส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำลดลงต่ำที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติในปี2535ซึ่งส่งผลให้การขนส่งสินค้าต้องหยุดชะงักสร้างแรงกดดันต่อระบบชลประทานการระบายความร้อนของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์และการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบชิงชนะเลิศทาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพิชยากรก้องพบสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเซียซินยี่กับหยานสู้คู่มือวางอันดับ2ของรายการจากจีน2-1เซต21-17 13-21 และ15-8 คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองแรกในรอบ28ปีของวอลเลย์บอลชายหาดหญิงในเอเชียนเกมหลังเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกมครั้งที่13ที่กรุงเทพมหานครในปี1998ด้านการแข่งขันเรือใบอิวคาซิกหญิงโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ทำคะแนนเข้ามาเป็นอันดับที่1คว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาสิงคโปร์และเหรียญทองแดงเป็นของนักกีฬาอินเดียนอกจากนี้เหรียญทองของเธอยังเป็นตั๋วสู่การผ่านเข้าไปเล่นโอลิมปิกเกมที่ลอสแองเจลิสในปี2028อีกด้วยมวยสากลรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศนันทิชาจงโปร่งกลางเอาชนะปังโชมีจากเกาหลีเหนือ 4-1 เสียงคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักชกหญิงไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองมวยสากลหญิงในศึกเอเชียนเกมอีกด้วยยูจิสูรุ่นน้ำหนักไม่เกิน52กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงนุชนาธสิงห์ฉลาดสู้สุดใจก่อนเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลีย 4-2 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงพัชรกันพูนเกิดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในรอบแรกเอาชนะนักกีฬาจากมาเลเซีย 2-0 ยกต่อมาในรอบก่อนรองชนะเลิศเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลีย 2-0 ยกเช่นเดียวกันจากนั้นในรอบรองชนะเลิศพัชรกันต้านความแข็งแกร่งของหมาจิงเย่จอมเตะจากจีนไม่ไหวแพ้ไป 0-2 ยกคว้าเหรียญทองแดงมาครองด้านรุ่นน้ำหนัก67กิโลกรัมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศสสิการทองจันแพ้ให้กับอาโซดาโซบีโจโนวาจากอุซเบกิสถาน 1-2 ยกตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนอกจากนี้ยังมีจอมเตะไทยลงสนามอีก2รุ่นโดยในรุ่น58กิโลกรัมชายรอบแรกเสียรวิทย์มหมัดแพ้อันฮยังชิกจากเกาหลีใต้ 0-2 ยกส่วนในรุ่น80กิโลกรัมชายรอบแรกกฤตยศพร้อมปัจจุแพ้จอมเตะจากคาซัคสถาน 0-2 ยกตกรอบแรกเช่นเดียวกันตะกร้อทีม4คนหญิงรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอินโดนีเซีย2เซตรวด 15-9 และ 15-4 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับเวียดนามในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 น.วอลเลย์บอลชายรอบจัดอันดับ 5-8 ทีมนักตบหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติกาตาร์ 3-1 เซต 25-20 25-19 21-25 และ 25-21 ผ่านเข้าไปชิงอันดับ5กับอินเดียในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น.สำหรับเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว15เหรียญทอง11เหรียญเงินและ17เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1จีน160เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น69เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทอง นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีความล่าช้าในการจัดการสัมภาระผู้โดยสารของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ากรณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อนักกีฬาที่เสร็จสิ้นภารกิจจากการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและเดินทางกลับถึงประเทศไทยในเรื่องนี้ได้พูดคุยกับนักกีฬาก่อนเดินทางกลับประเทศไทยแล้วโดยให้นำสิ่งของที่สำคัญติดตัวไว้ไม่ต้องโหลดเข้าใต้ท้องเครื่องส่วนสัมภาระที่เหลือจะดำเนินการจัดส่งไปยังภูมิลำเนาของนักกีฬาในภายหลัง
14: เราก็ได้ประสานนะครับว่าถ้าเกิดใครไม่รีบก็เดี๋ยวส่งกลับไปที่บ้านดีกว่าก็แนะนำตั้งแต่ขึ้นเครื่องที่ญี่ปุ่นนาโกย่าหรือว่าขึ้นจากโตเกียวนะครับว่าสัมภาระไหนที่สำคัญแคลิออนขึ้นเลยครับของใช้จำเป็นที่ลงปุ๊บจะต้องใช้หรือว่าของที่เราจำเป็นเนี่ยเอาติดตัวไว้แล้วขึ้นเครื่องส่วนอะไรที่เสื้อผ้าที่ยังไม่รีบใช้สัมภาระอะไรที่ไม่รีบใช้มากก็สามารถโหลดเพราะว่าเรารู้ครับว่าโหลดแล้วมันก็อาจจะต้องรอนานหรือ
13: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการจ่ายเงินรางวัลอัดฉีดแก่นักกีฬาหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันในวันที่4ตุลาคมนี้จะมีการจัดงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาโดยคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันปู่ดิมพัฒน์สอนการรายงาน
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
15: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม
16: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจัญญาอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะพบกันเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ได้เปิดพื้นที่ของการประกวดเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองนะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองและเป็นการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในค่ำคืนนี้นะคะเรื่องที่เราได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเป็นตอนที่มีชื่อว่าการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าประพันธ์โดยชิรากรคำคุณและเช่นเคยนะคะได้คุณมุทิตาอิทธิพลเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมให้เรารับฟังกันทางวิทยุค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ควันหนาทึบลอยฟุ้งเหนือเศษปะทะสีแดงฉานหอบกลิ่นบินประสิวเข้มข้นโชยเข้าจมูกมือยืนรอมาตรงหน้าบันไดขึ้นศาลเจ้ามองดูชายชุดขาวแขวนพวงประทัดบนลำไม้ไผ่ปักหลักเรียงรายข้างลานพิธีคิวธงรอบศาลเจ้าสะบัดเงากลางแดดเที่ยงประทัดนับหมื่นนัดผูกร้อยเป็นสายมองดูคล้ายกระดูกสันหลังแขวนห้อยระยงระยางชายชุดขาวจุดไฟปลายชนวนก่อนเสียงปืนปึงปังดังแสบแก้วหูเหมยแหงนมองปลายยอดไม้ไผ่ประทัดนัดสุดท้ายระเบิดสะเทือนเลื่อนลั่นปลุกอาการปวดแปลบกลางหลังเจ็บร้าวจนถึงโคนขาหญิงสาวหลับตาขบกรามแน่นอยากจะถอดกระดูกสันหลังของตัวเองไปแขวนบนนั้นแล้วก็ระเบิดมันทิ้งให้สิ้นเรื่องสิ้นราวเทศกาลถือศีลกินผักปีนี้บรรยากาศคึกคักผู้คนเกือบทั้งเกาะนุ่งห่มศรัทธาด้วยชุดขาวหอบหิ้วเครื่องเส้นไหว้กระดาษเงินกระดาษทองธูปเทียนหมุนเวียนเข้ามากราบสักการะเทพเทวดาในศาลเจ้ากันอย่างล้นหลามเสร็จจากไหว้เจ้าอาม่าเดินกระย่องกระแย่งมาถึงเชิงบันไดหันหน้าเข้าศาลเจ้าหยุดยืนพนมมือสวดขอพรขมุบขมิบหน้ากระถางธูปยักษ์เหมยอ่านปากถอดคำรวดเร็วในใจขอให้เจ้าคุ้มครองช่วยปัดเป่าโรคภัยแล้วก็ดลบันดาลให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขด้วยเถิดทุกครั้งที่มาไหว้เจ้าเหมยจะได้ยินคำขอพรประโยคนี้พร้อมรอยอิ่มเอิบแต้มประดับใบหน้าของอาม่าซึ่งเชื่อว่าประโยคดังกล่าวน่าจะเป็นคำขอพรประจำตัวของใครหลายคนที่นี่เช่นกันคลื่นมนุษย์คลาคล่ำเต็มท้องถนนมองดูคล้ายแม่น้ำสีขาวทอดยาวสุดตาบนทางเท้าฝั่งตรงข้ามร่างเงาดำยืนปะปนกับผู้คนชุดขาววูบไหวอยู่ในม่านแดดเหมยกระพริบตาทีก่อนเพ่งจ้องอีกครั้งคราวนี้ไม่พบความผิดแปลกใดๆนอกจากชาวบ้านกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไหว้เจ้าแล้วก็ชมความงามของเมืองเก่าหญิงสาวเขย่าคอเสื้อไล่อากาศอ้าววันนี้จะมีพิธีส่งพระที่ปลายแหลมทางทิศใต้ของเกาะคืนสุดท้ายของเทศกาลสำคัญห่วงเวลาที่เจ้าลงมาจากสวรรค์9 วันเพื่อปัดเป่าเคราะห์ให้กับผู้คน

วันนี้ภารกิจขององค์เจ้าคงหนักหน่วงน่าดูเมยนิ่งคิดขณะมือมองขึ้นมนุษย์หลังไหลพยายามขยับยืดแผ่นหลังสลัดไล่อาการปวดไม่ทันสังเกตว่าอาม่ายืนอยู่ข้างๆตั้งแต่เมื่อไหร่เที่ยงแล้วจะซื้ออะไรไปกินที่บ้านไหมอาม่าถามเมื่อยิ้มกลิ่มทั้งที่ยังปวดหลังอยากกินข้าวหมูกรอบอ่ะป่าแกนี่นะอาม่าเสียงเขียวพร้อมสวนให้พรเล็กน้อยทั้งที่รู้ว่าหลานสาวหมายถึงบรรดาหมูกรอบเจเป็ดย่างสีอิ้วเจปลาอินทรีแดดเดียวเจแล้วก็อีกสารพัดที่แม่ค้าการันตีว่าเจ 100% แล้วเนี่ยจะไม่ไหว้เจ้าแน่นะอาม่าถามย้ำเหมยสันศีรษะแทนคำตอบถ้างั้นก็ตามใจฝ่ายผู้สูงวัยไม่รับเร้าขยับสวมรองเท้าก่อนเดินไปที่ประตูทางออกเสียงกลองรัวตึงตังดังมาแต่ไกลอาม่าเอื้อมมือจับแขนเหมยเพื่อส่งตัวส่วนมือขวาปักไม้เท้าลงบนพื้นค่อยๆก้าวเดินช้าๆฝ่าฝูงชนผ่านร้านอาหารเจเรียงรายขณะที่เหมยเดินประคองข้างๆก้าวย่างแต่ละก้าวปวดแปลบสุดทนแรกเริ่มยังไม่รู้หรอกว่ามันคืออาการหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทแต่เมื่อผล MRI ออกมาถึงรู้ว่าปัญหาใหญ่หลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อาการระบมจู่โจมเหมยทั่วร่างเกือบเดือนกว่าเคล็ดขัดย่อจะทุเลาเหลือก็แต่แผ่นหลังที่ยังสุดกับสุดความเจ็บปวดจากการกดทับเริ่มลุกลามถึงเบ้าก้นร้าวลงต้นขาหนักเข้าก็ชาลามถึงปลายเท้าหมอที่โรงพยาบาลแนะให้กินยาแล้วก็กายภาพบำบัดก่อนหากไม่ดีขึ้นค่อยพิจารณาเรื่องผ่าตัดเป็นนั้นว่าเหมยได้ฉลองวัยเบญจเพสด้วยการนอนพักยาวแล้วก็พับเก็บแผนการย้ายบ้านซุกกลับเข้าลิ้นชักแบบไม่มีกำหนดกับข้าวเจเรียงรายเต็มโต๊ะครัวเหมยคีบเส้นบะหมี่ผัดให้อาม่าก่อนที่จะลงมือกับสำรับตรงหน้ากลิ่นกำยานโชยชายทั่วทั้งบ้านอาบคลุมรูปถ่ายขาวดำของม้าที่วางอยู่บนหิ้งส่วนป้ายังคลุกอยู่กับงานพิธีกรรมแล้วก็การดูแลองค์ประทับทรงที่ศาลเจ้าเหมือนเคยกว่าจะกลับก็คงดึกดื่นถึงเทศกาลกินผ่านทีไรป้าเหมือนกับบุคคลหายสาบสูญแม้ว่าบ้านกับศาลเจ้าจะอยู่เยื้องกันแค่ไม่กี่ช่วงตึกแต่ก็เหมือนไกลกันคนละฟากเกาะสิ่งเดียวที่ทำให้เหมยรับรู้ถึงการมีอยู่ของป้าก็คือเสียงขยับกลอนประตูหน้าบ้านตอนเช้ามืดแล้วก็หลังสองยามของทุกๆวันหลายครั้งเหมยนึกอยากไปเป็นองค์ประทับทรงที่ศาลเจ้าดูบ้างเผื่อว่าจะได้อยู่ในความสนใจของป้าแดดบ่ายย้อมดอกโปยเซียนสีจัดจ้านอาการปวดหลังเริ่มคลายลงเหมยนั่งสองมือชันคางริมระเบียงมองดูขบวนแห่พระยาวเหยียดซึ่งกำลังทยอยกลับศาลเจ้าอากาศยังคงร้อนอบอ้าวแนวขบวนเริ่มไม่เป็นระเบียบพี่เลี้ยงวิ่งตามองค์ประทับทรงฝุ่นตลบเด็กหนุ่มๆหามเกี้ยวองค์พระตะลุยฝ่าดงประทัดราวกับอยู่ในสมรภูมิท่ามกลางม่านควันหนาทึบป้าเดินรั้งท้ายพร้อมกลุ่มกรรมการศาลเจ้าแววตามุ่งมั่นสองประกายไม่แพ้ชุดขาวเจิดจ้าก่อนหักเลี้ยวมุมถนนเงาดำผุดโผล่แฝงตัวปะปนกับผู้คนสองฝากข้างเมยถอนใจนึกย้อนถึงปีที่ตัวเองเลิกไหว้เจ้าเป็นปีเดียวกับที่เงาดำเริ่มปรากฏตัวกว่า2ปีแล้วที่เธอตัดสินใจเปลี่ยนขั้วศรัทธานับจากปีนั้นเป็นต้นมาป้าก็แทบไม่ปริปากคุยกับเธออีก

มีคนร้องเรียนเรื่องเสียงประทัดดังหนวกหูว่ากันว่าพวกเขามาจากเขตเมืองใหญ่ขมับป้วนเปี้ยนใกล้ศาลเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้รู้แต่ว่าทันทีที่มีเสียงดังพวกนี้จะโผล่มาเหมือนลมหอบเดือดร้อนกรรมการศาลเจ้าต้องมาเจรจาพูดคุยนับแต่การท่องเที่ยวเฟื่องฟูใครๆก็แห่มาที่เกาะ นี้เขตเมืองใหม่ผุดยึดชายหาดฟากทิศเหนือขยายพื้นที่เติบโต

เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันไม่เว้นแม้แต่ตัวเองเพื่อนหลายคนเลือกปักหลักอยู่ที่นั่นถาวรลาขาดย่านเมืองเก่าบางคนเริ่มฉุนเฉียวเกี่ยวกับการรื้อสร้างบ้างถึงกับประกาศกล้าว่าจะปฏิวัติวัฒนธรรมทั่วทั้งเกาะเมยไม่เข้าใจเรื่องพวกนั้นหรอกแค่ชอบที่นั่นเขตเมืองใหม่ใครๆก็มีตัวตนทุกคนต่างโลดแล่นอยู่ในโลกแห่งเสรีภาพอันหอมหวานนานวันเข้ารากเหง้าเก่าๆจึงไม่ใช่สิ่งจำเป็นอีกต่อไปโดยไม่รู้ตัวเหมยเริ่มเปลี่ยนถ่ายเคลื่อนย้ายตัวตนกระทั่งกลายเป็นคนของเมืองใหม่โดยสมบูรณ์แผนการย้ายบ้านเริ่มขึ้นตอนนั้นในวันที่หญิงสาวย่ำเท้าขยี้ฟองคลื่นกลางแดดจัดตัดสินใจมั่นหมอว่าจะเลิกนับถือองค์เจ้า

ข้อพิพาทเรื่องเสียงประทัดยังตกลงกันไม่ได้จนตำรวจต้องมาไกล่เกลี่ยถึงศาลเจ้าทั้งหมดจึงยอมแยกย้ายกลุ่มผู้ร้องเรียนทยอยเดินทางกลับยังไม่ทันก้าวพ้นเชิงบันไดประทัดยักษ์ลอยโค้งข้ามกำแพงเข้ามาเสียงระเบิดดังสะเทือนถึงท้ายตลาดเด็กน้อยคนหนึ่งล้มลงแผดร้องสุดเสียงเลือดไหลซิบกลางหน้าผากคนบนศาลเจ้าวิ่งกรูเข้ามาหามือประทัดชายหนุ่มสวมเสื้อฮาวายสีแป้นโกยแนบกระโดดขึ้นรถยนต์ซึ่งจอดรออยู่ริมถนนสติ๊กเกอร์ข้อความโนก็อตติดราบนกระจกฟิล์มกลองแสงฉาบทึบจนมองไม่เห็นเงาดำหลังพวงมาลัยพริบตารถยนต์ออกตัวพุ่งไปข้างหน้าทั้งที่ประตูยังปิดไม่สนิททิ้งฝุ่นคลุ้งไว้ให้กลุ่มคนชุดขาวพวกสารเลวไม่นับถือก็ให้เกียรติกันบ้างเสียงกล้าวของใครบางคนตะโกนไล่หลังรถคันนั้นเนยช่วยอาม่าคัดผลไม้ใส่ตะกร้าอยู่ที่โต๊ะหินอ่อนหน้าบ้านสายตาจับจ้องกับเหตุวุ่นวายบนถนนซึ่งจะว่าไปนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของการก่อความรุนแรงอาม่านั่งเลือกผลส้มสีหน้าสงบนิ่งไม่ตื่นเต้นกับเรื่องราวใดๆความขุ่นเคืองยังคงลอยมาจากอีกฟากถนนโดยเฉพาะกลุ่มคนสูงวัยซึ่งกำลังโกรธจัดพวกเมืองใหม่โผล่มาทีไรมีแต่คนเดือดร้อนเสียงกลหล่นจากปากชายคนหนึ่งที่เหลือในกลุ่มบางก็คว้างผ้าโพกหัวลงพื้นบางก็กระฟัดกระเฟียดเดินกลับสันเจ้าและบางก็จงใจโยนสายตาทิ้งมาทางเหมยพ่วงตามมาด้วยเสียงโวยวายแจ้งความจับมันให้หมดเลยก็ดีแถวนี้จะได้สะอาดขึ้นบ้างทำตัวเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างศาลเจ้าอยู่มาก่อนเป็นร้อยปีไม่เคยมีปัญหาอะไรเมื่อโยนผลส้มกระดำกระด่างเจียนเน่าลงในถังขยะไม่สนใจคำกระแนะกระแหนกระทั่งประโยคนึงลอยมาถึงแม้ไม่ดังมากแต่ก็ไม่เบาจนเกินได้ยินทำไมเคารพองค์เจ้าก็เก็บข้าวของออกจากที่นี่ไปซะเมื่อหยุดชะงักสองมือนิ่งค้างกลางอากาศอาการปวดแปลบร้าวลงต้นขาหญิงสาวหลับตาสูดลึกลมหายใจก่อนที่จะวางผลไม้ลงแล้วก็ลุกยืนประจันหน้าคนอีกฟากฝั่งเตรียมประกาศท้ารบเต็มที่เสียงกลองระรัวลอยแว่วมาแต่ไกลอย่าไปสนใจเลยอาม่ารีบตัดบทวางส้มลูกสวยลงในตะกร้าแรงเข้าใส่ก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นหรอกเสียงว่อยวายริมถนนเงียบลงอาม่าคว้าตะกร้าลุกขึ้นเดินเข้าบ้านเตรียมจัดเครื่องเส้นไหว้สำหรับพิธีส่งพระคืนนี้เมื่อยืนมองคนชุดขาวซึ่งกำลังทยอยเดินกลับสันเจ้าไม่เข้าใจว่าทำไมการเลือกจุดยืนที่ไม่ได้อยู่ฟากฝั่งเดียวกับพวกเขาจึงถูกตีตราว่าเป็นเรื่องผิด

บาปทั้งที่เหมยรู้สึกว่ามันเป็นสิทธิ์ของตัวเองด้วยซ้ําในการเลือกหรือไม่เลือกวิถีทางใดตราบเท่าที่ไม่เดือดร้อนคนรอบข้างเรื่องหงุดหงิดพันทําให้หลังระบมเหมยถอนใจยาวพร้อมคำถามผุดพลายเต็มหัวเสียงกลองจากสันเจ้าค่อยๆแผ่วจางเงาดำกลางถนนบูบวาบเคลื่อนไหลก่อนที่จะเลือนลับหายไปในแสงสุดท้ายของวัน

อยเซียนหน้าบ้านผลิดอกสดใสเงาของพุ่มไม้ระยิบไหวในม่านแดดรอบตัวดูคล้ายโลกฝันถนนทอดยาวสู่สันเจ้าเงียบเหงาไร้ผู้คนเหมยนั่งบนเก้าอี้หินอ่อนเพียงลำพังกวาดตามองป้อยเซียนหลากสีที่เริ่มสลัดทิ้งใบแก่บนกระถางมือใครคนหนึ่งเอื้อมเด็ดดึงพุ่มดอกหลุดจากขั้วก่อนเดินมานั่งเคียงข้างเงาดำขยับตัวยกฝ่ามือขึ้นเพ่งพิษซากดอกไม้เนิ่นนานก่อนปล่อยทิ้งในอากาศแกตัดสินใจได้หรือยังเงาดำลึกลับทักทายด้วยคำถามโน้มศีรษะเข้ามาใกล้ดูเหมือนที่นี่จะไม่ใช่ที่ของแกอีกต่อไปแล้วเส้นแบ่งขีดชัดขึ้นทุกทีคงถึงเวลาขยับขยายย้ายฟากเต็มตัวเหมยมองลึกเข้าไปใบหน้ากลวงเปล่าครุ่นคิดหนักหน่วงในใจแต่ถ้ามองในอีกมุมฉันว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมกับแกเท่าไหร่ผู้มาเยือนขยับท่าทีเกียจคร้านเปิดฉากอภิปรายยืดยาวทั้งที่แกเป็นคนของที่นี่เกิดแล้วก็เติบโตในเมืองนี้ใช้ชีวิตอยู่ในร่องทางที่ถูกจัดวางไว้แล้วแต่พอวันหนึ่งแกเริ่มแตกแถวเริ่มปฏิเสธสิ่งเดิมที่เคยมีมาที่เขาเรียกว่าอะไรนะศรัทธาแต่โบราณบรรทัดฐานดั้งเดิมทันทีที่แกเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านี้แกกลับถูกติดป้ายว่าเป็นพวกนักต่อต้านแกะดำเป็นคนแปลกแยกที่มักจะถูกกวาดไปกองรวมกันแล้วก็ขีดแบ่งว่าเป็นพวกเมืองใหม่ไร้รากแย่หน่อยตรงที่เส้นแบ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับแกแต่มันถูกขีดกาอยู่แทบทุกบ้านนานวันเข้าแกและคนอื่นๆก็เริ่มกลายเป็นซีกส่วนแปลกปลอมและลงเอยด้วยการถูกผลักสายให้ออกไปจากที่นี่แกมองเห็นข้อเท็จจริงนี้ใช่ไหมเหมยพยักหน้ารับไม่มีคำพูดออกจากปากเงาดำกระแอมไอก่อนรุกร่ายต่อแต่ว่าอะไรๆก็เปลี่ยนไปแล้วดูเหมือนแกและคนอื่นๆกำลังแข็งแรงขึ้นทุกทีแทนที่จะย้ายไปอยู่เมืองใหม่ฉันว่าถึงเวลาแล้วที่แกจะต้องเปลี่ยนจากผู้ถูกกระทำมาเป็นผู้ควบคุมที่นี่แทนแกเคยได้ยินใช่ไหมโลกกลับทิศเวลาอยู่ข้างแกแล้วนี่คือโอกาสที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งบนเกาะแห่งนี้ให้เป็นไปในแบบที่แกต้องการอย่าลืมว่าแกเป็นเจ้าของอนาคตได้เวลาล้างทุกอย่างให้หมดจดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ล้างทุกอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่เหมยทวนคำพูดเหมือนกำลังชั่งใจทิ้งสายตาไปทางสันเจ้าฉันยังไม่แน่ใจเรื่องนี้อย่างน้อยก็น่าจะฟังเสียงของคนที่นี่บ้างแกกำลังคิดถึงการฟังเสียงของคนอื่นเงาดำหัวเราะเย้ยหยันเสียงของคนตกยุคงมงายอยู่กับอัตตาไม่เห็นหรอว่าพวกนั้นปฏิบัติกับแกยังไงถ้าไม่เคารพองค์เจ้าก็ออกจากที่นี่ไปซะแล้วเป็นไงสุดท้ายแกก็ต้องระเหตุออกไปจากเมืองนี้มองจากเหลี่ยมมุมไหนก็ไม่ต่างจากเผด็จการเลวทรามฉันไม่อยากใช้คำพูดแบบนี้แต่บางทีก็ต้องขับเคลื่อนกันด้วยการด่ามันเป็นสิทธิ์ของแกนี่ว่าสิทธิเสรีภาพที่แกควรใช้มันให้เต็มที่หมดเวลาประนีประนอมแล้วเอาละทีนี้ตัดสินใจได้หรือยังล่ะผู้มาเยือนคาดคั้นคำตอบเหมยนิ่งเงียบมองฝ่าเปลวแดดไกลลิบเหมยเห็นอาม่านั่งอยู่หน้าประตูสันเจ้าอุ้มเด็กหญิงคนหนึ่งบนตักคล้ายทรงจำพร่าเรือนอาม่ายังสาวเหมือนในภาพถ่ายซีดจางชี้ชวนเด็กหญิงดูทิวทงสะบัดไว้พร้อมรอยยิ้มฉายฉานเด็กน้อยมองเข้าไปในสันเจ้าด้วยสายตาระคนอยากรู้อยากเห็นและระแวดระวังก่อนยกสองมือแนบปิดใบหูกลิ่นดินประสิวครุ้งฉุนเสียงประทัดดังอื้ออึงจนเหมยสะดุ้งคลื่นความถี่หวีดแหลมสะท้อนไปมาขณะที่ร่างเงาดำยืดขยายเหมือนความฝันผิดสัดส่วนสั่นไหวกระตุกวูบคล้ายภาพสัญญาณขาดช่วงก่อนเลือนลางจางระเหยหายไปในอากาศเมยผวาตื่นผุดลุกขึ้นนั่งทั้งห้องมืดมิด
หน้าจอโทรศัพท์บอกเวลา3 ทุ่มอาการปวดแปลบกลางหลังแล่นลงถึงปลายเท้าเจ็บจนน้ำตารื้นเสียงประทัดยังคงดังต่อเนื่องมาจากทางศาลเจ้าพร้อมกลองใหญ่รัวถี่เป็นสัญญาณเริ่มต้นพิธีตั้งขบวนส่งพระเหมยฝืนลุกขึ้นอาบน้ำล้างตัวเปิดฝักบัวแรงสุดชำระความขุ่นมัวที่หมักหมมมาตลอดทั้งวันเหลือก็แต่ภาพฝันเมื่อครู่ที่ยังผนึกแน่นแล้วก็คอยรบกวนเหมือนแมลงบินว่อนเต็มกะโหลกศีรษะเธอลังเลครู่หนึ่งขณะแต่งตัวก่อนที่จะตัดสินใจล้วงหยิบชุดขาวออกมาจากซอกตู้เหลือบมองนาฬิกาไม่ต้องเดาก็รู้ว่าตอนนี้อาม่าคงเตรียมตัวพร้อมนั่งรอเธออยู่ตรงเก้าอี้หินอ่อนหน้าบ้านแล้ว

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าประพันธ์โดยชิรากรคำคุณเรื่องราวยังไม่จบนะคะแต่สำหรับเวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ได้หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในสัปดาห์หน้าวันจันทร์นะคะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
2: ์เร่งคู่ออนเร่งคู่ออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ประเมินวิกฤตน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติไทย
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ประเมินวิกฤตน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีสั่งคุมเข้มแผนระบายน้ำ
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีซึ่งปัจจุบันระดับน้ำยังคงท่วมขังสูงโดยได้หารือร่วมกับผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเพื่อประเมินศักยภาพและกำหนดมาตรการป้องกันพร้อมเน้นย้ำให้การเร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่นิคมลงสู่ลำคลองและแม่น้ำบางปะกงต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการตรวจสอบตารางน้ำทะเลหนุนอย่างใกล้ชิดและต้องระมัดระวังอย่างสูงสุดไม่ให้เกิดผลกระทบซ้ำเติมชุมชนโดยรอบโอกาสนี้ได้ใช้รถบรรทุกทหารเข้ามอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่ข้างเคียงตลอดจนสั่งการให้ภาคอุตสาหกรรมเร่งทบทวนแผนรับมือวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจทำให้มีปริมาณฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมชลประทานปรับแผนบริหารจัดการจราจรในระบบชลประทานของเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และขอให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมในพื้นที่
9: กรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการและจัดจราจรน้ำในระบบชลประทานอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมปริมาณน้ำและกระจายการระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ปัจจุบันการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และไม่ส่งผลกระทบต่อแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครขณะที่กรมชลประทานเร่งซ่องน้ำในระบบคลองและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่จึงขอให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่เป็นสำคัญติยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำเขตสะพานสูงและลาดกระบังพร่องน้ำคลองหลักเตรียมรับมือฝนวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้พร้อมจะตั้งศูนย์ประสานงานในพื้นที่
10: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแผนรับมือสถานการณ์น้ำท่วมการบริหารจัดการขยะและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าจากการคาดการณ์ช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคม 2569 จะมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่น่ากังวลขณะนี้คลองหลักทั้ง4สายได้แก่คลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์มีแนวโน้มดีขึ้นโดยคลองประเวศบุรีรมย์ยังเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งระบายน้ำเป็นพิเศษกรุงเทพมหานครจึงได้ปรับเพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนเป็น20เซนติเมตรขณะที่สถานการณ์น้ำเหนือและการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไม่ส่งผลกระทบเนื่องจากแนวคันกั้นน้ำยังสูงกว่าระดับน้ำเกิน1เมตรทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมในทุกสำนักงานเขตเพื่อสนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะเขตสะพานสูงบริเวณใต้คลองแสนแสบและเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อซิ่งจำนวน4ท่อพร้อมทำแนวคันกั้นน้ำคลอง1ป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเพื่อสูบน้ำลงคลองประเวศบุรีรมย์และกู้พื้นที่ชุมชนโดยรอบชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

สวัสดีค่ะพบกับรายการสาระสารพันกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการสาระสารพันในวันนี้นะคะมินมีเรื่องราวจากกรมอนามัยมานำเสนอคุณผู้ฟังด้วยค่ะวันนี้อยากจะให้ความสำคัญกับเรื่องโรคไตเรื้อรังค่ะคุณผู้ฟังเรื่องโรคไตเรื้อรังนั้นนะคะเป็นปัญหาสาธารณสุขในระดับโลกเลยโดยรวมแล้วทั้งในประเทศไทยนะคะเนื่องจากเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรและควรมีการดำเนินของโรคไปสู่โรคไตรายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยดังนั้นค่ะในข้อมูลสถิตินะคะจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยก็พบว่าประเทศไทยนั้นมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังกว่าประมาณ8ล้านคนซึ่งจะต้องทำการฟอกเลือดและล้างไตทางช่องท้องซึ่งก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีซึ่งก็ทำให้เกิดการบั่นทอนคุณภาพชีวิตได้ซึ่งประชาชนนะคะจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคนะคะให้ลดอาหารรสจัดนะคะงดเติมเครื่องปรุงนะคะทั้งที่เรานะคะควรที่จะใส่ใจในเรื่องของไตแล้วก็ควบคุมอาหารอย่างเหมาะสมค่ะวันนี้ค่ะมินก็เลยนำเรื่องไตนะคะมาฝากคุณผู้ฟังว่าอยากให้เห็นความสำคัญของไตซึ่งไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายถั่วอยู่บริเวณบั้นเอวสองข้างใต้ต่อกระดูกซี่โครงและอยู่สองข้างของกระดูกสันหลังมีสีแดงเหมือนไตหมูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวประมาณ 11-12 เซนติเมตรหนักข้างละ150กรัมไตแต่ละข้างค่ะได้รับเลือดผ่านทางหลอดเลือดแดงใหญ่ซึ่งออกจากหัวใจเมื่อเลือดไหลผ่านไตจะมีการกรองผ่านหน่วยไตเล็กๆซึ่งอยู่ข้างละ1ล้านหน่วยค่ะไตเนี่ยค่ะทำหน้าที่ในการขับน้ำแล้วก็ของเสียออกจากเลือดออกนอกร่างกายทางท่อปัสสาวะควบคุมปริมาณน้ำแล้วก็เกลือแร่ควบคุมการทำงานของฮอร์โมนต่างๆในร่างกายที่ควบคุมความดันโลหิตมีการเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดแดงแล้วก็การดูดซึมแคลเซียมด้วยค่ะดังนั้นค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะหันมาใส่ใจนะคะในการรับประทานอาหารที่ลดการทำงานของไตชะลอการเสื่อมของไตนะคะแล้วก็ป้องกันการขาดสารอาหารด้วยและยังทำให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพดีแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะดังนั้นค่ะเรามาดูอาหารที่จะช่วยให้เรานั้นได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ไม่มีโซเดียมมากเกินไปช่วยรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายแล้วก็ไม่กินเค็มแบบนี้นะคะทำให้มินไปหาตำรับอาหารนะคะสำหรับการที่เราระมัดระวังเรื่องไตกันค่ะมีอาหารดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีทั้งเรื่องต้มยำเห็ดกุ้งสดนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยรับประทานอาหารที่มีทั้งเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดฟางเนี่ยจะช่วยรักษาระดับโพแทสเซียมในเลือดได้2ค่ะข้าวผัดเบญจรงค์ข้าวผัดเบญจรงค์นะคะก็สามารถที่จะช่วยเนี่ยให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็รักษาไตไปด้วยมีผัดเปรี้ยวหวานค่ะผัดมะเขือยาวนะคะก็สามารถที่จะเป็นอีกเมนูอาหาร1อย่างค่ะที่จะช่วยทำให้คุณผู้ฟังนั้นรักษาไตไปด้วยแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงไปด้วยขอฝากอีก2ชนิดค่ะก็คือแกงส้มผักรวมสดแกงส้มผักรวมกุ้งสดเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะรับประทานได้มีทั้งผักแต่ว่าเรื่องของน้ำซุปนั้นเราควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะเพื่อลดการได้โซเดียมที่สูงส่วนเมนูสุดท้ายค่ะยำเห็ดยำเห็ดนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งเมนูหนึ่งที่จะช่วยรักษาไตของคุณผู้ฟังได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับช่วงแรกวันนี้ก็อยากให้ทุกท่านนั้นได้ใส่ใจกับสุขภาพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเลือกรับประทานอาหารที่ทั้งบำรุงไตแล้วก็ได้สุขภาพด้วยค่ะสำหรับวันนี้ที่นำเรื่องไตมาพูดเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังนั้นได้เห็นถึง
กิจกรรมวันไตโลกที่จะมีการจัดขึ้นในทุกๆปีนะคะก็คือการคัดกรองป้องกันรู้ทันโรคไตใส่ใจรักโลกค่ะซึ่งกลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจแห่งสถาบันโรคทรงอกนั้นได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมวันไตโลกขึ้นประจำปี2569ค่ะภายใต้คำขวัญที่ชื่อว่าคัดกรองป้องกันรู้ทันโรคไตใส่ใจรักโลกซึ่งจะจัดในวันพุธที่12มีนาคมนี้นะคะเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาณลานกิจกรรมอาคาร8ชั้น1สถาบันโรคทรวงอกค่ะซึ่งภายในกิจกรรมค่ะทุกท่านจะได้รับรู้ถึงการเสวนาในหัวข้อรู้ทันโรคไตควรกินอย่างไรให้ดีต่อโรคค่ะจะมุ่งเน้นนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตและการเลือกบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีบริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาคัดกรองความเสี่ยงโรคไตด้วยท่านผู้ใดนะคะที่สนใจก็สามารถไปร่วมกิจกรรมนี้ได้ค่ะที่สถาบันโรคทรวงอกวันที่12มีนาคม2569ค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการสาระสารพันกันต่อค่ะ

0: าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เบรกที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ผมก็จะนำเอาเรื่องราวข่าวสารที่น่ารู้จากรอบโลกเลยมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับในเบรกนี้นะครับผมก็มีเรื่องของงานวิจัยหรือว่าผลสำรวจล่าสุดที่สำรวจองค์กรต่างๆถึงคุณสมบัติต่างๆที่เขาต้องการจะได้จากเด็กจบใหม่หรือว่าคนทำงานรุ่นใหม่นะครับในยุคที่ AI เนี่ยมันสามารถที่จะทำงานซ้ำๆงานที่เด็กจูเนียร์เนี่ยสามารถทำได้ซึ่งการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยนะครับก็กำลังจะปรับเปลี่ยนโฉมหน้าของตลาดแรงงานทั่วโลกเลยอย่างเห็นได้ชัดแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าทุกอย่างเนี่ยจะสามารถถูกแทนที่ได้ด้วยระบบ AI ไปซะทั้งหมดเพราะว่าจากผลสำรวจล่าสุดเนี่ยก็ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าผู้ประกอบการหรือว่านายจ้างในปัจจุบันเนี่ยเขากำลังมองหาบุคลากรที่มีความสามารถในทักษะ soft skill ต่างหากแหละครับทักษะ soft skill เนี่ยก็หมายถึงทักษะในการตัดสินใจทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือว่าความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทักษะที่ AI เนี่ยไม่สามารถมาแทนที่ได้นะครับโดยบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกอย่าง PwC เขาก็ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากประกาศรับสมัครงานมากกว่า 1,000 ล้านตำแหน่งจาก6ทวีปทั่วโลกก็ได้สะท้อนข้อเท็จจริงที่ชวนให้คิดนะครับว่าสิ่งที่นายจ้างเขากำลังมองหามากที่สุดในปัจจุบันนี้เนี่ยจากเด็กจบใหม่กลับเป็นทักษะดั้งเดิมของมนุษย์นั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์ความสามารถในการตัดสินใจและก็ภาวะผู้นำรวมไปถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือว่าการทำงานเป็นทีมนั่นเองนะครับเนื่องจากระบบ AI เนี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาแล้วก็รับช่วงต่อในส่วนของงานรูทีนหรือว่างานเอกสารซ้ำๆไปซ้ำหมดแล้วนะครับดังนั้นองค์กรธุรกิจต่างๆเนี่ยจึงหันมาเน้นให้คุณค่ากับสมรรถนะส่วนตัวหรือว่าทักษะดั้งเดิมของมนุษย์ที่ยากต่อการใช้ AI เข้ามาแทนที่ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าคุณลักษณะเหล่านี้เนี่ยนะครับกำลังมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในเกือบทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมเลยตั้งแต่กลุ่มเทคโนโลยีไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพเฉพาะทางนอกจากนี้แล้วรายงานก็ยังชี้ให้เห็นว่า AI เนี่ยได้แบ่งกลุ่มตลาดงานออกเป็น2มิติหลักๆนะครับมิติแรกก็คือกลุ่มตำแหน่งงานที่ใช้ AI เข้ามาเป็นผู้ช่วยเสริมประสิทธิภาพแต่ไม่ได้เข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์โดยตรงเช่นแพทย์รังสีวิทยาหรือว่าเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรส่วนมิติที่2ก็คือกลุ่มอาชีพที่เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยทลายกำแพงความยากทำให้ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยสามารถเข้ามาเริ่มงานและก็จัดการกับภารกิจที่ซับซ้อนได้ง่ายยิ่งขึ้นซึ่งจากรายงานของ PwC เนี่ยก็ไปสอดคล้องกับรายงานของ Future of Job Report ของ Economic Forum นะครับที่คาดการไว้ว่าภายในปี2030นี้เนี่ยทักษะในการทำงานของคนทำงานทั่วโลกกว่า 39% จะต้องมีการปรับเปลี่ยนและก็ยกระดับขึ้นโดยทักษะที่มีแนวโน้มที่จะติดโผความต้องการสูงสุดก็ได้แก่การคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ความยืดหยุ่นและก็ความทนทานแรงกดดันทางจิตใจในการทำงานหรือว่าทักษะ resilience นั่นเองนะครับซึ่งหากองค์กรธุรกิจที่มีการบูรณาการ AI เข้ากับระบบการทำงานอย่างพอเหมาะพอสมเนี่ยนะครับไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตของบริษัทเท่านั้นแต่ยังช่วยให้มีส่วนขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างตำแหน่งงานใหม่ๆได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับโดยผลสำรวจนี้ก็พบว่าบริษัทที่มีความก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้ AI มีอัตราการจ้างงานที่เติบโตขึ้นกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับขณะที่กลุ่มบริษัทที่ยังไม่ได้เน้นการปรับใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็มีอัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นแค่30%เท่านั้นนั่นก็แสดงให้เห็นนะครับว่า AI เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มาทำให้การจ้างงานลดลงเลยหากแต่ทำให้การจ้างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าหากบริษัทมีการประยุกต์เอา AI มาอย่างใช้ในการทำงานอย่างเหมาะสมและก็มีการรับคนที่สามารถใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็กลับทำให้ผลผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นนั่นเองและพอผลผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นก็มีความต้องการที่จะรับคนทำงานเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งสุดท้ายเรื่องนี้นะครับก็ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าแม้ความเชี่ยวชาญและทักษะด้าน AI จะเป็นสะพานเชื่อมต่อโอกาสที่สำคัญในโลกของการทำงาน แต่สิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการกำหนดความสำเร็จและก็สร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนในอาชีพการงานในระยะยาวเนี่ยก็ยังคงเป็นทักษะพื้นฐานของมนุษย์ในการทำงานนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์การใช้เหตุผลในการตัดสินใจและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและก็ความเป็นผู้นำในการที่จะพาองค์กรก้าวไปข้างหน้านั่นเองนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องขอขอบคุณรายงานชิ้นนี้นะครับของเว็บไซต์สนุก.com ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมารับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อครับ
0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: กลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการสาระสารพันในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังนึกท่านั่งแบบท่านั่งยองๆแบบที่ผู้สูงอายุในบ้านเราสามารถนั่งกันได้ไหมล่ะครับมีบทความหนึ่งใน BBC นะครับที่เขียนถึงท่านั่งยองๆแบบนี้เขาบอกว่าเป็นท่านั่งยองๆแบบที่คนหลายชาติในเอเชียนี้นั่งได้และก็ดีต่อสุขภาพเมื่อแก่ตัวขึ้นนะครับโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผมก็ไม่เคยสังเกตมาก่อนเพราะว่าคุณตาคุณยายที่บ้านผมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะนั่งยองๆได้แต่พอผมลองนั่งดูเนี่ยนะครับอู้กับนั่งไม่ได้นะครับอู้ทำไมท่านแข็งแรงจังนะครับเขาบอกว่าท่านั่งยองๆเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรแบบธรรมดาเลยของคนทั้งในประเทศจีนญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศต่างๆทั่วเอเชียผู้คนเนี่ยสามารถที่จะนั่งพักกันอย่างสบายๆด้วยท่านี้โดยมีส้นเท้าเนี่ยแนบราบกับพื้นพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะนั่งแบบนี้ขณะรอรถไฟนั่งคุยกับเพื่อนหรือว่านั่งกินข้าวก็ได้นะครับซึ่งปรากฏการณ์ท่านั่งยองๆของชาวเอเชียที่เราเหมือนจะเห็นกันในชีวิตประจำวันปกติเนี่ยก็กลับกลายเป็นวิดีโอไวรัลที่จุดความสนใจในโลกออนไลน์บางคนเนี่ยนะครับก็ได้ลองนั่งท่านั่งยองๆแบบนี้ก็หลายคนก็ล้มหงายหลังไปเลยนะครับหรือไม่ก็ล้มเอ็นตัวไปข้างๆต้องคว้าไปจับเก้าอี้หรือว่ากำแพงที่อยู่ข้างๆตัวเพื่อที่จะพยุงตัวไว้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าความสนใจในท่านั่งนี้เนี่ยก็สะท้อนคำถามที่ใหญ่กว่านั้นไปมากมายเลยนะครับก็คือความสำคัญของการรักษาความสามารถในการเคลื่อนไหวของร่างกายเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นและทำไมบางคนถึงนั่งยองๆได้อย่างสบายขณะที่บางคนเนี่ยกลับทรงตัวแทบไม่อยู่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เป็นจริงเป็นจังเลยนะครับโดยโปรเฟสเซอร์คริสโตเฟอร์ฟาเวอร์เนี่ยนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหวของมนุษย์จากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็พูดถึงไว้ว่าถ้านั่งยองๆเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับท่าสควอชเวลาเราออกกำลังกายนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นท่าออกกำลังกายพื้นฐานที่คนที่ไปออกกำลังกายในฟิตเนสเนี่ยออกกันเป็นปกติซึ่งก็เป็นการย่อตัวลงเหมือนกำลังจะนั่งจนต้นขาเนี่ยขนานไปกับพื้นนั่นเองนะครับแต่ท่านั่งยองๆแบบคนเอเชียเราเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นท่าที่เรียกว่าสควอชแบบลึกเลยนะครับหรือว่าดีฟสควอชซึ่งก็เป็นรูปแบบที่ต้องใช้ร่างกายต้นขาแล้วก็ส่วนต่างๆในร่างกายเนี่ยที่แข็งแรงมากกว่าท่าสควอททั่วไปซึ่งก็เป็นการนั่งยองๆลงไปเข่าเนี่ยงอจนสุดและก็ถ่างออกด้านนอกเท้าเนี่ยก็วางแยกห่างกันอกตั้งตรงโดยด้านหลังของต้นขาเนี่ยแนบพักอยู่บนกล้ามเนื้อน่องโดยโค้ชชาวอเมริกันที่ชื่อว่าแม็กซ์สวีเนี่ยนะครับก็ได้โพสต์วิดีโอเกี่ยวกับท่านั่งยองๆแบบชาวเอเชียเนี่ยลงในโซเชียลมีเดียของเขาจนมียอดชมนับล้านวิวซึ่งนักกายภาพบำบัดก็ได้อธิบายว่าท่าสควอชแบบลึกหรือท่านั่งยองๆแบบนี้เนี่ยต้องอาศัยความยืดหยุ่นในการเคลื่อนไหวของสะโพกหัวเข่าและก็ข้อเท้ามากกว่าปกติและจะรู้สึกได้ในหลายส่วนของร่างกายมากกว่าท่าสควอชในฟิตเนสทั่วไปงานวิจัยหลายชิ้นนะครับก็พบว่าการยืดเหยียดร่างกายอย่างเต็มที่ในลักษณะนี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวและก็ความยืดหยุ่นลดอาการปวดหลังและก็ช่วยให้เราเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้ตลอดช่วงชีวิตไปเลยนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ฟังว่าไอ้ท่านั่งยองๆแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นท่าออกกำลังกายที่โอ้ทำให้คนที่นั่งบ่อยๆเนี่ยนะครับแข็งแรงขึ้นจนแก่จนเฒ่าเลยเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าใครก็ตามเนี่ยที่อยากฝึกท่านั่งยองๆแบบชาวเอเชียเนี่ยนะครับก็บอกว่าอย่าพึ่งหักโหมจนเกินไปก่อนที่ร่างกายจะพร้อมอย่าไปรีบร้อนที่จะย่อตัวลงไปจนสุดเพราะเราอาจจะบาดเจ็บแล้วก็ล้มลงได้นั่นเองนะครับเขาแนะนำว่าให้ค่อยๆฝึกท่านี้ทีละน้อยโดยใช้เฟอร์นิเจอร์เนี่ยช่วยพยุงร่างกายตัวเองเช่นอาจจะจับเก้าอี้หรือว่ากำแพงไว้ก็ได้แล้วก็ย่อตัวลงเพียงเท่าที่รู้สึกสบายตัวเท่านั้นซึ่งโค้ชสวีเนี่ยก็บอกว่าถ้าเราทำแบบนี้เวลา 2-3 ครั้งทุกวันติดต่อกันไม่กี่สัปดาห์เราก็จะเริ่มรู้สึกได้เองว่าโอ้มันเริ่มปลอดภัยแล้วแล้วก็สามารถที่จะนั่งลงต่ำกว่านี้ได้อีกนิดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่เขาบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้นะครับโดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราจะสูญเสียความยืดหยุ่นข้อต่อหัวเข่า กระดูกสันหลังสะโพกและก็ข้อเท้าซึ่งก็จะทำให้จำกัดความสามารถในการนั่งยองๆเข้าไปอีกซึ่งวิถีชีวิตในโลกสมัยใหม่ของเราในปัจจุบันนี้มันก็ทำให้เราเนี่ยเริ่มที่จะใช้ร่างกายแล้วก็ฝึกความแข็งแรงของร่างกายน้อยลงไม่เหมือนกับผู้สูงอายุนะครับที่สามารถนั่งยองๆได้อย่างสบายมากเลยซึ่งหลักการของโค้ชเขาก็บอกว่าเราจำเป็นจะต้องควบคุมร่างกายของตัวเองให้ได้ซะก่อนต้องลุกขึ้นยืนได้และก็รับมือกับแรงโน้มถ่วงให้อยู่นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังล่ะครับสามารถที่จะนั่งยองๆได้หรือเปล่าถ้ายังไม่สามารถที่จะนั่งได้แล้วอยากจะฝึกความแข็งแรงของร่างกายดูก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ก็ได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับค่อยๆนั่งลงไปทีละน้อยอย่าลงไปให้ลึกจนสุดนะครับในวันแรกเพราะเราอาจจะล้มแล้วก็บาดเจ็บได้โดยไม่รู้ตัวนั่นเองและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวสาระน่ารู้ดีๆที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการสาระสารพันก็หมดลงแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการได้ใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์ในเวลาดีๆเวลาสบายๆแบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ป้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐเกาหลีประจำปี2569ย้ำความสัมพันธ์ไทยเกาหลีให้แน่นแฟ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: นายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐเกาหลีประจำปี2569ย้ำความสัมพันธ์ไทยเกาหลีให้แน่นแฟ้นพร้อมเดินหน้าความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐเกาหลีประจำปี2569ที่โรงแรมเซนกรีล่ากรุงเทพโดยมีนายพักยุงบินเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยให้การต้อนรับโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีต่อรัฐบาลและประชาชนสาธารณรัฐเกาหลีเนื่องในวันชาติพร้อมย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งมีรากฐานจากความร่วมมือและมิตรภาพที่ยาวนานเน้นย้ำว่าประชาชนคือหัวใจสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเกาหลีใต้โดยไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเกาหลีขณะที่วัฒนธรรมเกาหลีได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในประเทศไทยซึ่งสาธารณรัฐเกาหลีเป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยและไทยยินดีต้อนรับการลงทุนจากเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นหวังว่าการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมเชื่อมั่นว่าไทยและเกาหลีใต้จะสามารถยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ได้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรียืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่ติดข้อจำกัดการขนส่งและเข้าถึงพื้นที่ประสบอุทกภัย
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้า 7-Eleven บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่าจากการพูดคุยกับผู้บริหารและติดตามระบบการกระจายสินค้าพบว่าปริมาณสินค้าในระบบยังมีเพียงพอสำหรับเติมเข้าสู่สาขาต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยจากสาขาทั่วประเทศประมาณ 16,500 สาขาและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ225สาขาและกลับมาเปิดให้บริการแล้ว120สาขาและยังมีอีกประมาณ90สาขาที่ปิดให้บริการเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้สำหรับสาขาที่ได้รับผลกระทบบริษัทได้เพิ่มปริมาณสต็อกสินค้าเพิ่มรอบรถขนส่งและจัดจุดสต็อกย่อย44จุดในกรุงเทพมหานครเพื่อกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนสาขาที่ยังมีสินค้าไม่เต็มชั้นวางหรือมีสินค้าบางรายการไม่เพียงพอสาเหตุหลักมาจากข้อจำกัดด้านการขนส่งและการเข้าถึงพื้นที่ไม่ใช่ปัญหาสินค้าในระบบไม่เพียงพอปริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: ปากีสถานประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีสถานีจ่ายไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองมาดีนะทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศปากีสถานออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีสถานีจ่ายไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองมาดีนะทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นการยั่วยุอย่างร้ายแรงซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานยังเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านจุดโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนในซาอุดีอาระเบียโดยทันทีพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของปากีสถานที่สนับสนุนรัฐบาลซาอุดีอาระเบียอย่างเต็มที่ในการปกป้องอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความมั่นคงของประเทศน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันวันศุกร์ต้นเดือนนะครับวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคม2569ฝนยังมีตกนะกรุงเทพในช่วงบ่ายแก่ๆที่ผ่านมานี่ก็โอ้โหตกหนักก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะหยุดตอนไหนนะดีว่าไม่นานเท่าไหร่นะครับไม่ได้ตกข้ามคืนเหมือนช่วงเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับสถานการณ์น้ำก็ยังเป็นน้ำท่วมขังเวลาฝนตกนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็แห้งไปได้เยอะนะถ้าฝนไม่ซ้ำลงมานะก็เรียกว่าน่าจะเดินทางกันสะดวกมากขึ้นแล้วนะครับส่วนที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีก็ยังปิดทำการอยู่นะน้ำขึ้นสูงมากรถเล็กไม่สามารถเข้าโรงพยาบาลได้เลยนะต้องเอารถทหาร6ล้อใหญ่ๆสูงๆทหารเนี่ยช่วยขนของช่วยขนเจ้าหน้าที่นะก็ถือว่าลำบากพอสมควรนะแต่ว่ารายการเราไม่หยุดนะสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรยังจัดทุกวันอาจารย์หมออาจารย์ต่างๆก็มาให้ความรู้ปลีกเวลาเข้ามาสู้กับน้ำก็สู้เห็นโอ้โหวิทย์น้ำกันในตึกท่านเจ้าพญาเพราะว่าเป็นโบราณสถานที่นะทรงคุณค่าก็ต้องพยายามที่จะรักษาให้เต็มที่สู้กันเต็มที่ทีเดียวนะครับก็หวังว่าน้ำจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับสุขภาพประมาทไม่ได้เลยนะช่วงนี้คุณผู้ฟังครับเรื่องของโรคน้ำกัดเท้าโรคที่มากับน้ำต่างๆแมลงสัตว์มีพิษนะรวมทั้งไข้หวัดก็ยังระบาดกันเยอะนะรวมทั้งมีโรคฉี่หนูด้วยโรคฉี่หนูก็ต้องระวังเพราะไปลุยน้ำย่ำน้ำนะมันมีโอกาสที่จะทำให้เชื้อแลปโตนี่มันเข้าไปในร่างกายได้นะครับก็ต้องระวังกันด้วยป้องกันได้ป้องกันนะครับคืนนี้เน้นแพทย์แผนไทยครับสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรเพราะว่าคืนนี้หมอปอนมาอีกแล้วนะหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านก็จะมีข้อมูลความรู้มาพูดมาคุยกันเหมือนเดิมหลังพักเบรกก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์พูดคุยโดยตรงปรึกษากับคุณหมอปอนเลยนะครับเราไปทักทายหมอปอนเลยนะอาจารย์ธีรพลงามน้อยอาจารย์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณบรรลม
2: อาจารย์อยู่ไหนตอนนี้
3: อยู่ก็อยู่ปาจีน
2: โรงพยาบาลยังพักอาศัยได้ไหม
3: มีทั้งบุคลากรที่ยังพักอาศัยในโรงพยาบาล
2: ค
3: นของตอนนี้ออกมาพักข้างนอกครับก็คือมีบ้านอยู่นอกโซนน้ำท่วมฮะตอนนี้ก็เพิ่งเข้าไปช่วยเขาทำความสะอาดภูมิภูเบศรมาครับผมภูเบศรก็โดนหนักเหมือนกัน
2: โอ้ทุกเรียกว่ามันกระจายไปทั่วเลยเนาะกระจายไปทั่วกระจายไปทั่วพื้นที่ต่ำก็หนักหน่อยพื้นที่สูงก็บางทีไม่ท่วมแต่ก็น้ำล้อมรอบเนาะ
3: แต่ก็ขาดแค
2: ล
3: น
2: ใช่เชิญครับเชิญครับคืนนี้อาจารย์ปอนอยากจะมีอะไรพูดคุยกับแฟนคลับผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุแห่งประเทศไทยในรายการสุขภาพดีวิทยุไทยของเราเชิญเลยครับอาจารย์ครับ
3: ครับก็สวัสดีคุณบรรลมนะครับผมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพยายามให้เป็นเนื้อหามากๆนะครับอาจจะแบบพูดเร็วหน่อยเพื่อให้มีเวลาพูดคุยกันด้วยนะครับจริงๆคุณบรรลมเหมือนรู้ใจพูดเรื่องเมื่อกี้มาทั้งหมดคือเรื่องที่ปอนเตรียมมาในวันนี้เลยนะครับผม
2: ครับ
3: ก็คือวันนี้ผมเห็นว่าสถานการณ์เนี่ยโดยรวมมันก็ยังเป็นเรื่องของอุทกภัยอยู่นะครับผมปอนก็เลยเห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยวันนี้ข้อมูลที่เราได้เตรียมมาเนี่ยก็หวังว่าอาจจะเป็นแบบประโยชน์ให้คุณผู้ฟังนะครับผมอย่างน้อยก็ไปบอกต่อหรือว่าก็เอาไปปฏิบัติใช้นะครับผมวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของน้ำกัดเท้ากับสมุนไพรนะครับผมก็เดี๋ยวไปกันเลยนะครับคุณบรรลง
2: เชิญครับเรื่องน้ำกัดเท้านี่แน่นอนนะคนช่วงนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษเลยนะฮะเชิญครับอาจารย์ว่าต่อเลยครับ
3: ครับผมก็คืออ่ะโดยหลักๆเนาะสถานการณ์อุทกภัยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็คือได้สร้างความเสียหายค่อนข้างเยอะนะครับในหลายพื้นที่ด้วยนะครับผมก็ทั้งในภาคกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็อย่างของโซนที่ผมอยู่เนาะก็จะเป็นสระแก้วนะครับผมอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอประจันตคามเนาะแล้วตอนนี้น้ำก็เริ่มไหลไปทางบ้านสร้างแล้วก็อาจจะไปทางแปดชาเชิงเซาแปดริ้วแล้วนะครับผมมวลน้ำมหาศาลเนี่ยก็เกิดจากฝนตกสะสมด้วยน้ำล้นตลิ่งด้วยการระบายน้ำด้วยนะครับผมแน่นอนว่าพอน้ำเขาออกมาเนี่ยสิ่งที่เป็นผลกระทบเนี่ยก็คือเขาเข้าท่วมบริเวณบ้านเรือนนะครับย่านการค้าพื้นที่การทำเกษตรต่างๆจนเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับผมแน่นอนว่าพอวิถีชีวิตปกติเนี่ยมันไม่มีแบบนี้เนาะมันก็จะเริ่มกระทบและประชากรเป็นหลายล้านครัวเรือนเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับผมไม่เพียงแต่ทรัพย์สินแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่ถูกทำลายนะครับผมแต่ว่าหลักๆ ก็คือเส้นทางการเดินทางระบบไฟฟ้าหรือการประกอบอาชีพต่างๆเนี่ยก็จะถูกชะงักลงไปนะครับผมแน่นอนว่าประชาชนส่วนมากก็ยังติดค้างอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังแล้วก็เผชิญกับความยากลำบากในการใช้ชีวิตด้วยนะคร
2: ับ
3: ในส่วนผมวันนี้เนี่ยก็เหมือนอยากในความยุ่งยากหรือในการอพยพหรือการจัดการต่างๆเนี่ยสิ่งที่น่ากังวลอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องที่ภาคประชาชนเนี่ยยังต้องเดินลุยน้ำหรือแช่อยู่ในน้ำท่วมขังเนี่ยเป็นเวลานานเลี้ยงไม่ได้ตัวผมเองก็ด้วยกันนะผมเน
2: ี่
3: ยลุยน้ำมา2วันแล้ว ต้องบอกว่าแน่นอนอันนี้ผมขออนุญาตพูดบ้านเราไม่สะอาดเพียงพอนะครับผมฉะนั้นเมื่อมันมีน้ำมาเนี่ยน้ำมันไหลตลอดจริงแต่สิ่งที่น้ำพัดพามาด้วยเนี่ยก็คือมีสิ่งสกปรกนะครับผม
2: ใช่ใช่ครับ
3: สิ่งสกปรกเชื้อโรคการปนเปื้อนต่างๆเนี่ยมาด้วยนะครับความชื้นที่สะสมที่ผิวหนังก็คือเท้าข้อเท้าขาเนี่ยเป็นเวลานานเนี่ยก็จะทำให้ชั้นผิวหนังของตามธรรมชาติของเราเนี่ยเอาแค่น้ำก่อนมันก็จะเปื่อยบอบบางย่นนะครับผมปกติเลยคุณอาบน้ำนานหนังเนื้อคุณก็ย่นอยู่แล้วนะฮะแต่คุณแช่น้ำแล้วเป็นน้ำอย่างนี้ด้วยนะครับผมก็จะทำให้เกิดโรคผิวหนังยอดฮิตเลยอย่างโรคน้ำกัดเท้านะครับผม
2: ครับ
3: คำว่าน้ำกัดเท้าเนี่ยจริงๆน้ำเขาไม่ได้ไปกัดเท้าหรือมันเป็นกรดเข้มข้นอะไรแบบนั้นคำว่าน้ำกัดเท้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มองว่าเราอยู่กับน้ำเป็นเวลานานแช่น้ำนานนะครับผมสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คืออ่ะผิวหนังเปื่อยนะครับผมมีอาการคันแสบแดงบางรายผิวหลุดไปด้วยนะครับผมหรือเกิดรอยแตกทำให้สิ่งสกปรกเชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้นนะครับต้องระวังมากขึ้นในผู้ที่มีโรคประจำตัวด้วยเหมือนกันอย่างเช่นเบาหวานเพราะว่ามีอาการชานะครับผมโรคไตโรคภูมิแพ้ผิวหนังหรือโรคสะเก็ดเงินเพราะว่าเวลาเราพูดถึงโรคผิวหนังเดิมเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยกระตุ้นต่างๆเนาะฉะนั้นเนี่ยพอน้ำที่มันอยู่แช่ผ่านมันเป็นน้ำสกปรกมันก็คือเข้าเกณฑ์ของปัจจัยกระตุ้นความสกปรกหรือทำให้ร่างกายเราเนี่ยแย่ได้เลยนะครับโดยหลักๆเนี่ยจริงๆน้ำกัดเท้ากับฮ่องกงฟุตเนี่ยก็คืออันเดียวกันนะครับผม
2: ครับ
3: น้ำกัดเท้าเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น3ระยะนะครับผมที่มักจะพบได้บ่อยนะครับผมระยะแรกเนี่ยก็คืออ่ะสังเกตผิวบริเวณนั้นเนี่ยเริ่มมีอาการเปื่อยแดงคันและแสบนะครับผมสิ่งตรงเนี้ยเป็นตัวที่บ่งบอกถึงการอักเสบของร่างกายเนี่ยตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นนั้นนะครับผมระยะที่2เนี่ยก็คือถ้ามันมีการติดเชื้อเข้ามาด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นได้หมดเลยเชื้อราเชื้อไวรัสแบคทีเรียนะครับผมพอมีเชื้อหรือสิ่งแปลกปลอมเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเนี่ยผิวหนังก็จะบวมแดงขึ้นไปอีกนะครับหรือน่ากลัวหน่อยก็จะเป็นหนองซึมนะครับผมสิ่งสำคัญเลยก็คือระยะแรกเนี่ยมันคันเนาะพอเราเกามากๆครับผมมันจะระคายเคืองแล้วยิ่งผิวเปียกๆย่นๆเกาปุ๊บมีเล็บนิดหน่อยหรือไม่มีเล็บก็หลุดนะครับผมเกิดเป็นแผลเปิดขึ้นมาพอเป็นแผลเปิดเนี่ย โดนน้ำโดนเชื้ออะไรยิ่งง่ายเลยนะครับผม
2: ครับ
3: บางคนบอกอุ้ยน้ำท่วมมองเป็นความสนุกนะครับผมความสนุกที่นี้อาจจะไม่ใช่กับทุกคนนะครับขออภัยแต่หมายถึงเด็กเดินเล่นเด็กเล่นน้ำว่ายเป็นน้ำตกว่ายเป็นน้ำทะเลเลยมีสำลักมีเผลอกลืนเข้าไปอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งอันนั้นก็ติดเชื้อได้เหมือนกันแต่ที่นี้ก็คือมีทั้งเด็กมีทั้งผู้สูงอายุที่ต้องออกมาอยู่ข้างนอกเนาะก็เราก็จะพบว่ากลุ่มเด็กกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆเนี่ยภูมิเขาก็จะต่ำเขาก็จะยิ่งไวต่อเชื้อโรคเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับผมร่างกายอ่อนแอนะฮะระยะที่3เนี่ยก็คือพบอาการจากช่วงแรกเนี่ยมากขึ้นนะครับผมมีความแดงผิวเป็นขุยเปียกมีกลิ่นเหม็นนะการมีกลิ่นเหม็นเนี่ยอาจจะหมายถึงมีเชื้อแบคทีเรียนะครับผมก็จะทำให้ผิวหนังเนี่ยเปื่อยยุ่ยได้ง่ายขึ้นนะครับผมพูดง่ายๆก็คือหลักๆเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยไปแช่น้ำหรือว่าต้องเดินผ่านน้ำเป็นเวลานานมากๆแล้วเริ่มมีคันแดงแสบอะไรเงี้ยหรือเริ่มบวมเริ่มแดงมีแผลมีน้ำเหลืองอ่ะอันนี้ไม่น่าไว้ใจแล้วนะครับผมโดยเบื้องต้นเนี่ยจริงๆก็คือพอมันเป็นลักษณะเนี้ยลักษณะของการเป็นแผลเลยอะไรเงี้ยของแผนไทยเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นไปเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยารดฝาดนะครับผมการใช้ยารดฝาดเนี่ยก็คือในทางแผนไทยเนี่ยฝาดช่วยสมานนะครับผมเมื่อเริ่มมีอาการของโรคน้ำกัดเท้าเนี่ยการใช้สมุนไพรที่มีลดฝาดก็อย่างเช่นการใช้เปลือกนะครับกลุ่มเปลือกมังคุดเปลือกมะขามป้อมนะครับใบฝรั่งนะครับหมากหรือสีเสียดนะครับผมมาต้มเคี่ยวนะครับผมให้ได้น้ำแล้วรอให้อุ่นแล้วก็เอาไปแช่นะครับผมความฝาดของเขาเนี่ยมันจะช่วยให้แห้งแล้วก็ช่วยสมานนะครับผมมีส่วนช่วยในเรื่องของลิฟต์ฝาดสมานเนี่ยช่วยเรื่องการฆ่าเชื้อได้นะครับผมช่วยตกตะกอนทำให้ผิวหนังกระชับนะครับผมแล้วก็เหมือนกับเป็นเกราะป้องกันเนี่ยทำให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่ผิวหนังได้ยากขึ้นด้วยนะครับผมสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีความรู้ด้วยครับคุณบรรลมชาวนาที่เขาต้องแช่น้ำดำนาทั้งวันอะไรเงี้ยก่อนขึ้นเรือนเนี่ยบางทีเขาหลังจากล้างเท้าสะอาดแล้วเขาจะเอาเท้าเนี่ยไปจุ่มลงที่แช่เปลือกมะขามป้อมหรือว่าเปลือกกระโดนนะครับผมแล้วค่อยขึ้นมันจะเหมือนมีการเคลือบขึ้นมานะครับเหมือนช่วยสมานด้วยแล้วก็ช่วยเป็นเกราะป้องกันด้วยนะครับ
2: ครับ
3: อันนี้จะเริ่มเป็นของใกล้ตัวมากขึ้นนะครับผมการใช้ใบพลูนะครับผมเอาใบแก่เนี่ยมาตำใส่เกลือนะครับผมให้ละเอียดนะครับผมแล้วก็ใส่น้ำหรือเหล้าขาวพอชุ่มแล้วก็มาทาบริเวณที่เป็นโรคเนี่ยเขาก็จะเหมือนช่วยแก้คันแก้ลมพิษนะครับผมแก้โรคผิวหนังต่างๆนะครับผมคือตัวใบพลูเนี่ยเขามีน้ำมันหอมระเหยช่วยน้ำมันหอมระเหยเนี่ยเขาจะไปช่วยเรื่องของการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราอยู่แล้วนะครับผมลดอักเสบนะฮะแต่ว่าการใช้ใบพลูเนี่ยก็จะเหมือนใช้แล้วผิวก็จะคล้ำขึ้นหน่อยในบริเวณที่ใช้นะครับผมขานะครับผมขาตรงๆเลยนะฮะการใช้ขาแก่เนี่ยมาหั่นเป็นแว่นนะครับผมนำไปตำพอแตกแล้วก็ผสมสมัยก่อนคนเขาจะใช้เหล้าขาวเนาะเป็นเหมือนแอลกอฮอล์เนาะสมัยนี้ก็จะใช้เป็นแอลกอฮอล์ก็ได้เหมือนกันแช่ไว้15วันนะครับผมยาที่ได้เนี่ยเอามาเป็นสเปรย์ฉีดพ่นนะครับผม บริเวณที่มีการอักเสบนะครับผมหรือเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเขาก็จะช่วยลดหรือบรรเทาอาการคันอักเสบเนี่ยได้นะครับผมอ
2: ี
3: กอย่างเนี่ยอย่างอภัยภูเบศเนี่ยเขาจะมีแบบสเปรย์ขาเนาะมันก็จะช่วยดับกลิ่นเท้านะครับผมกลิ่นที่เท้าเนี่ยเป็นกลิ่นที่มาจากแบคทีเรียนี่แหละนะครับที่เขาไปอุดอยู่ตามต่อมเหงื่อรูขุมขนที่เท้าเนาะกลิ่นเท้าเนี่ยมันจะค่อนข้างอับชื้นได้ง่ายเพราะว่าเท้าเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่ยิ่งใส่แบบรองเท้าผ้าใบหรือว่ารองเท้าหุ้มส้นหรือว่าหุ้มเท้าเนี่ยมันก็จะทำให้เหงื่อมันออกแบคทีเรียมันก็จะมาอยู่ตรงนั้นนะครับผมกลิ่นมันก็จะค่อนข้างแรงการใช้สเปรย์ขาเนี่ยหรือการใช้ตัวขาที่บอกเนี่ยนะครับผมเอาไปมาพ่นเนี่ยมันก็จะช่วยลดแบคทีเรียครับแบคทีเรียก็จะลดลงกลิ่นก็จะลดลงนะครับผมอันนี้ง่ายๆนะครับผมเอาขาไปตำนะครับผมแล้วก็เอาไปแช่แอลกอฮอล์หรือเหล้าขาวก็ได้นะสัก15วันน้ำที่ได้เนี่ยก็เอามาพ่นเป็นสเปรย์ฆ่าเชื้อได้นะฮะอีกอันนึงนะครับผมใบชุบเห็ดเทศนะฮะใบชุบเห็ดเทศเนี่ยจริงๆก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วยถ้าเป็นรูปแบบของการทานเนาะแต่ว่าในลักษณะของการเกี่ยวกับเรื่องของน้ำกัดเท้าเนี่ยเขาก็จะเอาใบชุบเห็ดเทศเนี่ยครับมาล้างมาโขลกแล้วก็เอาไปแช่ในเหล้าขาวหรือแอลกอฮอล์นะครับผม ประมาณ 1-2 สัปดาห์นะครับผมก็ช่วยเรื่องฆ่าเชื้อราเรื่องโรคผิวหนังได้นะครับผมอันนี้ก็อาจจะดูไกลตัวอันนี้ใกล้หน่อยกระเทียมนะครับผมกระเทียมเนี่ยเขาจะขึ้นชื่อเรื่องความเผ็ดร้อนอยู่แล้วนะครับผมเขาจะมีอะโจลีนนะครับผมช่วยฆ่าเชื้อรานะครับผมแล้วก็ในน้ำกระเพาะเนี่ยเขาพบว่าการใช้สารที่ได้จากกระเทียมเนี่ยช่วยให้รักษาโรคน้ำกระเพาะได้นะครับผมพอๆกับครีมที่รักษาโรคเลยนะครับผมแต่ว่าพอเป็นกระเทียมเนี่ยถ้าเราเอามาตำพอกหรือว่าโปะเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดระคายเคืองได้บ้างนะครับผม
2: คร
3: ับ กัดๆเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้เอากระเทียมมาทุบนะครับกิบกระเทียมเนี่ยพอถูกทุบเขาจะมีน้ำมันนะครับผมมันก็จะกลิ่นฉุนๆหน่อยนะฮะหรือเอามาฝานเป็นแว่นนะครับผมแล้วก็เอามาทาบริเวณที่มีอาการนะครับผมแต่หลักๆถ้าคุณผิวบอบบางก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับผมแต่ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีเพราะว่ากระเทียมเนี่ยเขาช่วยเรื่องของพวกเชื้อราเนี่ยได้ดีนะครับผมขมิ้นชันนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมเป็นขึ้นชื่อเลยเป็นพระเอกเลยนะครับผมช่วยหลายโรคมากเป็นยายุทธนะเป็นยาที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคผื่นนะครับผมแล้วก็มีทั้งในรูปแบบของอาหารเรื่องของยานะครับผมหรือแม้กระทั่งภายนอกเหมือนกันนะฮะขมิ้นชันเนี่ยช่วยเรื่องของการบรรเทาอาการน้ำกัดเท้าได้นะครับเอาขมิ้นสดเนี่ยครับผมไปฝนกับน้ำต้มสุกนะครับผมน้ำผงขมิ้นชันที่ผสมมาเนี่ยกับน้ำละเอียดเล็กน้อยเนี่ยมาทาบริเวณที่เป็นนะครับช่วยสมานช่วยลดการอักเสบนะครับผมอีกอันหนึ่งที่เขาจะมีการใช้กันเลยเนี่ยก็คือท้องพันช่างนะครับผมท้องพันช่างเนี่ยก็ถ้าอย่างของแผนไทยเนี่ยก็จะขึ้นชื่อเรื่องว่าเป็นยาน้ำเหลืองนะครับผมช่วยปรับหรือส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของระบบน้ำเหลืองหรือระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายนะครับก็เขาก็จะเหมือนกับเอาท้องพันช่างเนี่ยไปใช้ในลักษณะของการตำละเอียดคั้นน้ำนะครับผมแล้วก็เอามาพอกบริเวณที่มีอาการนะครับผมตัวยาเนี่ยพอเขาเป็นยาเหลืองเนี่ยเขาจะมีความเย็นนะครับผมเขาก็จะช่วยเหมือนล้างพิษได้ด้วยเหมือนกันนะฮะอีกอันนึงที่จะใช้หน่อยก็คือตัวการใช้ลังจืดครับผมลังจืดเนี่ยพูดตลอดเลยว่าจะเขาก็จะเด่นเรื่องคำว่าล้างสารพิษนะครับผมคำว่าล้างจืดในลักษณะของการล้างสารพิษเนี่ยจริงๆเขาก็จะเหมือนกับเป็นช่วยเรื่องของการขับปัสสาวะนะครับผมแล้วก็มีฤทธิ์เย็นช่วยขับพิษร้อนนะครับผมถ้าอย่างของต้องการถอนพิษสุราเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้ดื่มน้ำล้างจืดนะครับผมเพื่อช่วยขับนะครับผมในทางกลับกันเนี่ยล้างจืดเนี่ยก็มีวิธีเอามาใช้เป็นยาใช้ภายนอกได้ด้วยนะครับผมก็คือในเรื่องของการเอาล้างจืดนะครับผมล้างจืดเนี่ยปกติก็คือจะมีดอกสีขาวสีเหลืองสีม่วงที่เป็นที่เห็นบ่อยๆนะครับผมแต่ล้างจืดสีม่วงเนี่ยคือชนิดที่มีสารสำคัญที่รากแล้วก็ใบมากกว่าชนิดอื่นคร
2: ับ
3: ผม
2: แล้วก็ใช้ตัวได้ด้วยนะ
3: ใช่ล้างจืดเนี่ยจริงๆถ้าคุณผู้ฟังเคยเห็นอ่ะมันจะจำค่อนข้างง่ายนะครับผมแต่แนะนำให้ถ้าไม่ชัวร์ก็หาใช้เป็นผลิตภัณฑ์เอาดีกว่านะครับผมแต่หลักๆเนี่ยเขาก็คือจะเอาใบหรือต้นเนี่ยแห้งก็ได้สดก็ได้นะครับผมใช้สัก5กำมือนะครับผมเอาล้างให้สะอาดนะครับผมใส่ครกตำผสมน้ำนะครับผมถ้าเป็นน้ำซาบข้าวเนี่ยก็จะดีนะครับผมถ้าเป็นในเรื่องของการกินก็เอามาคั้นดื่มได้นะครับผมถ้าเป็นแบบพอกเนี่ยก็ตำพอกได้นะครับผมลดอาการอักเสบนะครับผมล้างจืดเนี่ยก็ไปช่วยเรื่องของผื่นคันผื่นลมพิษผื่นแพ้จากแมลงเคมีหรืออะไรเงี้ยได้ด้วยนะครับผมอีกอันนึงไม่พูดไม่ได้นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะครับใช้เองแล้วด้วย
2: ค
3: ือก่อนหน้านี้ก็คือโดนยุงกัดครับแล้วมันคันก็เผลอไปเกาจนเป็นแผลนี่แหละแล้วก็ไปลุยน้ำต่อเลยคุณบรรลงก็สิ่งสำคัญเลยก็คือเบื้องต้นเนี่ยต้องทำความสะอาดแผลอยู่แล้วเนาะแต่สิ่งที่ผมใช้ต่อจากนั้นเนี่ยผมใช้กาซิดีนครับคุณบรรลง
2: อ๋อกาซิดีนเปลือกมังคุดของเรา
3: ของดีเลยครับ
2: ครับ
3: ไม่เชิงโฆษณาอะไรเนาะเอาเป็นเชิงรีวิวก
2: ็
3: คือกาซิดีนเนี่ยเขาเป็นสารสกัดจากเปลือกมังคุดนะครับผมกาซิดีนเนี่ยถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ผมมองว่ามีบทบาทในที่ตรงนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมอย่างแรกเนี่ยคือเขาเป็นยาใช้ภายนอกนะครับผมมันง่ายต่อการใช้นะครับผมเขามีสารสำคัญเนี่ยที่ช่วยในเรื่องของเอาง่ายๆคือฝาดเหมือนกันมีความฝาดเนี่ยช่วยสมานนะครับผม ช่วยให้แผลแห้งไวนะครับผม
2: ใช่
3: แล้วมันมีความชุ่มชื้นนะครับผมความเปื่อยของผิวหนังเนี่ยมันก็จะกระชับนะครับผมแล้วก็พอมันกระชับเนี่ยการอักเสบมันจะลดลงนะครับผมแล้วก็ตัวเขาเนี่ยมีสารต้านเชื้อรานะครับผมยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยนะครับผมลดอาการคันและรอยดำนะครับผมบรรเทาอาการคันตามซอกหรืออะไรที่มันมีการอักเสบจากการเกานี่แหละนะครับผมยิ่งพอเราเอามาเชื่อมกับสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยลักษณะของตัวการใช้กาซีดีนเนี่ยจะค่อนข้างดีเลยนะครับผมเพราะว่าพอมันเปื่อยนุ่มแล้วก็เป็นรอยแยกนะครับผมตอนแยกเนี่ยหมอโอ้มันจะเจ็บมันจะคันมากนะครับผมกาซีดีนเนี่ยเขามีความชุ่มนะครับผมเขาก็จะเหมือนไปช่วยเคลือบไปด้วยนะครับผมอันนี้คือเราต้องล้างทำความสะอาดแล้วนะแล้วเราก็ใช้กาซีดีนเนี่ยหยดนะครับผมก็จะเหมือนเขาช่วยป้องกันนะครับผมช่วยสมานแผลแล้วก็ช่วยให้แผลเนี่ยมันหลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆได้เยอะขึ้นนะครับผมหลักๆเลยเนี่ยก็คือพอเราพูดถึงภาพรวมนะผมจริงๆการใช้ยาสมุนไพรเนี่ยผมมองว่ามันเป็นทางเลือกที่ถ้าคุณผู้ฟังมีสมุนไพรนะครับผมแต่ละชนิดที่พูดมาก่อนหน้านี้แล้วมันหาใกล้ตัวได้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่เอามาใช้ดูแลตัวเองได้นะครับผมหรืออย่างหลายๆอย่างเนี่ยมันก็มาเป็นผลิตภัณฑ์กันมากขึ้นแล้วนะครับผมขมิ้นชันชาล้างจืดสเปรย์ล้างจืดอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะมีส่วนช่วยได้นะครับหรือกาซีดีนเนี่ยอย่างของกาซีดีนเปลือกมังคุดของโรงพยาบาลเจ้าพระยาเนี่ยเขาก็จะมีวางจำหน่ายค่อนข้างหลายที่เนาะคุณบรรลม
2: ใช่ครับ
3: หาซื้อง่ายนะคร
2: ับหาซื้อง่ายซื้อง่ายพอสมควรมันกระจายไปทั่วครับผม
3: เป็นยาใช้ภายนอกครับมีความปลอดภัยนะครับผมค่อนข้างสูงนะครับผมสิ่งสำคัญอย่างที่บอกเลยนะครับผมคือการดูแลรักษาเรื่องน้ำกัดเท้าน้ำกัดเท้าเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้มีอาการตามที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดก็ได้แต่ว่าหลักๆเนี่ยการลงแช่น้ำเนี่ยในลักษณะที่น้ำมีความสกปรกนะครับผมหรือการปนเปื้อนเนี่ยเนาะก็ควรจะหมั่นล้างเท้าให้สะอาดนะครับผมด้วยสบู่ทุกครั้งนะครับผมหลังจากไปเดินสัมผัสน้ำท่วมขังนะครับผมแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับระวังความอับชื้นนะครับผมหรือถ้ารู้สึกว่าเช็ดทำความสะอาดอะไรแล้วก็อาจจะใส่ถุงเท้าหรือรองเท้าที่สะอาดแห้งนะครับผมไม่เปียกอันนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องของน้ำกัดเท้าได้อีกวิธีหนึ่งแหละนะครับผมสิ่งสำคัญเลยนะครับคุณผู้ฟังเราอยู่ปกติเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับขาเราเนาะมันไม่คันไม่แสบไม่อะไรแต่ถ้าเรามีอาการแล้วนะครับผมตามที่บอกมาเมื่อกี้ตอนแรกเลยที่มันมี3ระยะเนี่ยมีผิวหนังเปื่อยมีแดงมีคันมีแสบหรือว่ามีบวมแดงมีน้ำเหลืองออกมาเราบรรเทาอาการตัวเองเบื้องต้นไม่ดีขึ้นนะครับผมคุณผู้ฟังควรจะไปพบแพทย์หรือเภสัชนะครับผมในสถานการณ์แบบนี้ก็คือถ้าสะดวกเนี่ยผมก็แนะนำอาจจะเป็นร้านขายยาก็ได้แต่ว่าต้องเป็นพี่มีเภสัชดูแลอยู่นะครับผม
2: ใช่ครับครับ
3: เพราะว่ายาที่มีความเฉพาะเจาะจงกับโรคเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะครับผมและสิ่งสำคัญเลยก็คือเราแพ้อะไรหรืออะไรหรือเราไม่เคยใช้เลยมาก่อนเนี่ยเขาจะได้แนะนำเราได้ถูกนะครับผมอันนี้ก็คือสำคัญนะครับผม
2: คร
3: ับ อีกอย่างหนึ่งที่ครอบคลุมต่อจากสิ่งที่คุณบรรลมบอกไว้ตอนต้นนะครับผมโรคและความเสี่ยงอื่นๆที่มากับน้ำท่วมน้ำขังนะครับผมไม่พ้นเลปโตสไปโรซิสเลยนะครับโรคฉี่หนูนะครับผมต้องบอกว่าโรคฉี่หนูเนี่ยอันตรายกว่าโรคน้ำกัดเท้ามากนะครับผมเพราะว่าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียโดยตรงเลยนะครับที่ปนเปื้อนมากับน้ำท่วมขังนะครับผมจริงๆเขาใช้คำว่าโรคฉี่หนูแต่จริงๆแล้วโคกระบือหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็มาได้นะครับคือมากับปัสสาวะของสัตว์นะครับผมเพราะว่านะครับผมอย่างที่บอกมันเป็นพื้นที่เปิดแล้วเนาะน้ำท่วมขังเนี่ยอาจจะแจ็คพอตมากๆนะครับผมก่อนที่น้ำมวลเนี้ยจะผ่านมาหาเรามันผ่านนาหรือว่าผ่านพื้นที่ที่มันมี
2: เชื้อ
3: เยอะนะครับผมต้องบอกว่าสัตว์ที่เป็นพาหะโรคเนี่ยมันค่อนข้างหลากหลายส
2: ่
3: วนเม
2: ื่อ
3: กี้เลยโคกับก
2: ระ
3: บือเลี้ยงนะฮะปลาจีนเอาจริงเลี้ยงสัตว์เป็นหย่อมๆเลยนะครับผมน่ากลัวนะครับผมฉะนั้นเนี่ยคือไม่ได้สัตว์เขาไม่ได้น่ากลัวนะแต่เชื้อที่มากับสัตว์นะครับผมฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยแม้น้ำสูงแค่ระดับข้อเท้าเนี่ยก็ถือว่าเสี่ยงครับผมเนี่ยคือหนึ่งในผู้ที่มีความเสี่ยงเลยนะครับผมเพราะว่าเชื้อเนี่ยเขาเจอแผลปุ๊บเขาจับเลยนะครับผมแล้วเขาก็จะสามารถใช้เข้าสู่ผ่านบาดแผลนะครับรอยถลอก หรือคุณเป็นน้ำกัดเท้าเดิมอยู่แล้วแล้วผิวมันเปื่อยยุ่ยแล้วมันแตกเขาก็เข้าไปตรงนั้นได้
2: ใช่ใช่ครับ
3: แค่จากการแช่น้ำนานๆนะครับบางคนเข้าใจโอ้กลางวันร้อนจังเดินแช่น้ำผ่านเลยทั้งที่มีเกาะกลางถนนเจอมากับตัวแล้วเขาบอกโอ้ไม่รู้เลยนะเนี่ยหมอว่ามีโรคนี้ด้วยบอกโอ้ไม่ใช่แล้วก็คือการอยู่แช่น้ำนานๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับผม
2: อ
3: ันนี้ก็คือไม่ต้องน้ำท่วมสูงแค่อยู่ข้อเท้าก็เสี่ยงนะครับ
2: ใช่ใช่ครับ
3: อันนี้คุณผู้ฟังต้องลองดูคำนี้นะไข้สูงเฉียบพันปวดศีรษะโดยเฉพาะปวดกล้ามเนื้อน่องและโคนขาอย่างรุนแรงตาแดงนะครับผมหรือถ้าเป็นหนักๆเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่สุขสบายตัวมากมันอาจจะมีเรื่องของภาวะตับไตวายได้นะครับผมโรคฉี่หนูฆ่าชีวิตผู้คนมาแล้วมากมายนะครับผมอันตรายจากน้ำที่มาผ่านเราหรือน้ำขังอยู่บริเวณนั้นก็ตามนะยิ่งน้ำขังยิ่งน่ากลัวนะครับผมฉะนั้นเนี่ยก็คือสิ่งสำคัญเลยเมื่อคุณกลับไปที่ข้อแรกเหมือนเดิมเลยนะฮะเมื่อคุณผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมขังให้รีบทามล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้งนะครับผมหรือถ้ามันเริ่มมีอาการที่บอกเมื่อกี้ให้รีบไปพบแพทย์หรือเภสัชโดยด่วนนะครับคือจริงๆเนี่ยผมได้สอบถามกับเภสัชมาเบื้องต้นแล้วเหมือนกันนะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือนะคุณแต่ไม่ลงลึกให้คุณผู้ฟังถ้าเกิดต้องผ่านน้ำหรือว่าอยู่กับน้ำเนี่ยเป็นเวลานานมากๆนะครับผมขอแค่เราเคยเห็นสัตว์อื่นๆเนี่ยในพื้นที่ละแวกนั้นก็ถือว่ามีความเสี่ยงแล้วนะครับผมให้ไปปรึกษาเภสัชนะครับผมบางเขาจะมียาที่เป็นยาปฏิชีวนะหรือคือห้ามผมจะบอกว่าอย่าไปบอกหมอว่าขอยาปฏิชีวนะหน่อยอะไรไม่ใช่นะครับผมแต่จะบอกว่าเขาจะมียาแนะนำให้กินนะครับผมเพื่อลดความเสี่ยงหรือว่าช่วยเกี่ยวกับเรื่องเชื้อนี้นะครับผมฉะนั้นเนี่ยพบหมอหรือเภสัชเพื่อความปลอดภัยเท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับผมยื่นยามาให้อันนี้ไม่แนะนำนะครับผมเพราะว่าในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะมีผู้ที่ฉวยโอกาสได้เหมือนกันนะคุณบรรลมเน
2: า
3: ะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยคุณผู้ฟังควรจะพบแพทย์หรือเภสัชนะครับถ้ามีอาการที่กล่าวมาข้างต้นไข้สูงปวดศีรษะนะครับปวดบริเวณที่มันแช่น้ำอ่ะมากๆผิดปกตินะครับผมอันเนี้ยคือแล้วก็ถ้าเรามีแผลเนี่ยเราก็เสี่ยงนะครับอีกอันนึงที่มีความเสี่ยงครับขออนุญาตจะจบแล้วโรคบาดทะยักครับ
2: โอ้ครับ
3: แน่นอนว่าพอแช่น้ำเนี่ยน้ำมันไม่สะอาดครับเอาง่ายๆพอมันเป็นน้ำที่มันพัดเอาตะกอนหรือพัดดินโคลนมาน้ำมันจะขุ่นใช่ไหมคนบรรลม
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: มันอาจจะมีเศษแก้วเศษตะปูหรือไม้แล้วรอเราอยู่ที่พื้นหรือลอยมากับน้ำ
2: แล้วเราก็มองไม่เห็นเรื่องใต้น้ำอ่ะครับผม
3: ใช่ผมมาใส่รองเท้าบูทเตอร์นะคุณบรรลมสรุปน้ำมันสูงเลยเขาบูทอยู่แค่หน้าแข้งนะครับผมฉะนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับผมการที่มันมีเศษพวกนี้มันมาสะกิดทำให้เกิดแผลเนี่ยนอกจากเสี่ยงพวกเชื้อไวรัสหรือว่าแบคทีเรียแล้วการได้รับเชื้อจากสนิมหรือว่าเศษไม้เนี่ยก็เสี่ยงโรคบาดทะยักด้วยนะครับผมแม้ว่าเราจะมีการฉีดบาดทะยักแล้วก็ตามนะครับผมอันนี้มันก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเฝ้าระวังถ้าคุณใส่บูทแล้วคุณใส่กางเกงขายาวด้วยนะครับอันนี้อาจจะปลอดภัยขึ้นนะครับผมแต่สุดท้ายถึงบ้านถอดเสื้อผ้าอาบน้ำทำความสะอาดไปเลยนะครับ
2: ครับ
3: ปิดท้ายกันที่อันนี้ครับนอกจากวิกฤตด้านโรคภัยไข้เจ็บแล้วอีกภัยหนึ่งที่มาพร้อมกับมวลน้ำอย่างนี้เลี่ยงไม่ได้นะครับผมจะเรียกน้ำท่วมมหากรรมสัตว์พิษครับผม
2: โอ้ใช่ใช่ใช่
3: บ้านใครอยู่ใกล้พุ่มไม้มีสวนหรืออยู่ป่านะครับผมเวลาน้ำมันท่วมเนาะสิ่งมีชีวิตเล็กๆแมลงสัตว์ต่างๆสัตว์เลื้อยคลานเล็กๆเขาก็ต้องหนีน้ำเหมือนกัน
2: เยอะขึ้นขอตระเข้มาหมดครับ
3: ถ้าเอาแบบน่ากลัวขึ้นหน่อยสัตว์มีพิษครับปูแมงป่องตะขาบนะครับเขาก็ต้องหนีน้ำเหมือนกันนะครับผมคือเขาไม่ใช่สัตว์ก่อโรคแต่ว่าเขาเป็นสัตว์มีพิษนะครับผมพอเขามีพิษเนี่ยบางทีเขาไปอยู่ตามบ้านเรือนตามซอกหรือตามรองเท้าเพื่อขอหนีน้ำเน
2: า
3: ะ
2: เขาก็หนีเหมือนกันเขาก็หนีน้ำเหมือนกันครับผม
3: เราไปจับไปสะกิดไปโดนอะไรเราโดนเขาต่อ
2: ใช่ใช
3: ่โดนเขากัดอันนี้ก็ต้องอันตรายก็ถือว่าอันตรายเหมือนกันนะครับผมฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเตือนคุณผู้ฟังเลยก็คือเมื่อมีน้ำขังทัศนวิสัยเนี่ยมันลดลงนะครับการก้าวพลาดการสัมผัสไม่ทันระวังตัวอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงที่ถึงชีวิตได้นะครับผม ฉะนั้นนอกจากเรื่องความสะอาดแล้วสิ่งที่ต้องระวังก็คือข้าวของความเป็นระเบียบเรียบร้อยจุดอับต่างๆในบ้านต้องเฝ้าระวังให้ดีนะครับและลงน้ำทุกครั้งใส่บูทยางจะปลอดภัยนะครับผมสิ่งสำคัญนอกจากการดูแลสุขภาพแล้วก็คือการดูแลความเรียบร้อยของครัวเรือนหรือว่ารอบบ้านนี่แหละนะครับผมเนื้อหาของวันนี้หลักๆ ก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการดูแลตัวเองเบื้องต้นการใช้สมุนไพรนะครับแต่สุดท้ายแล้วถ้ามันเกินมือเราแล้วเราต้องพบหมอนะครับผมฉุกเฉินได้ใด1669นะครับผมเอาอันนี้ที่เกี่ยวกับทางการแพทย์เน
2: า
3: ะประมาณนี้ครับคุณบรรลง
2: โอเคครับอ่ะผู้ฟังคงมีข้อมูลตรงนี้เอาไปดูแลตัวเองนะครับเดี๋ยวให้ทางหมอปอนพักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังครับฟังแล้วอยากจะสอบถามเพิ่มเติมตรงไหนนะทั้งประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปหรือว่าเป็นประเด็นสุขภาพอื่นๆวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยเนาะย้ำว่าคืนนี้เน้นแพทย์แผนไทยเลือกใช้สมุนไพรยังไงให้เหมาะสมกับตัวเรานะให้เหมาะสมกับโรคเราอันนี้ต้องเข้าใจนะครับหลังเบรกนะครับหลังเบรกโทรเข้ามาได้เบอร์เดิมจากเมื่อคืนนี้นะฮะ02-290-0473นะครับเบอร์เดิมจากเมื่อคืนนี้เลยนะโทรมาปรึกษาพูดคุยกันกับทางหมอปอนนะครับ02-290-0473ช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ่จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะคุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
3: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
3: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
3: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
4: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
5: โอเคครับอ้าวจบสปอร์ตเรียบร้อยแล้วผู้ฟังที่ฟังอยู่นะแล้วอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะไม่ใช่เรื่องน้ำกัดเท้าก็ได้นะเรื่องประเด็นสุขภาพอื่นๆเรื่องสมุนไพรเรื่องราวของอภัยภูเบศที่อยากจะสอบถามอยากจะปรึกษาวันนี้อยู่กับหมอปอนนะครับแพทย์แผนไทยอาจารย์หมอปอนธีรพลงามน้อยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีครับสายเปิดแล้วฮะโทรมาได้เลยครับ02-290-0473ครับเราเปิดสายเบอร์เดียวนะรับทีละท่านทีละท่านนะครับมีผู้ฟังโทรมาแล้วครับโทรจากไหนครับ
6: ค่ะโทรจากดำมะขามเตี้ยที่สืบเนื่องจากสอบถามเมื่อวานเกี่ยวกับน้ำกัดเท้า
5: ถาม
6: ค่ะแต่ตอนนี้ค่ะเมื่อวานเนี้ยเป็นวันที่สองของการเริ่มมีอาการคันที่หัวไหล่ตอนแรกวันแรกคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นกลั

0: ก็โอเคนะคะวันนี้ได้ไปหาหมอแล้วเพราะใน Google แนะนำว่าภายใน72ชั่วโมงถ้าเริ่มมีอาการให้ไปก่อนมันก็จะดีขึ้นคือมันพิษมันอาการอักเสบมันยังไม่ได้ทำให้เราปวดแสบปวดร้อนมากทีนี้จะขอสอบถามคุณหมอค่ะว่าไอ้ยางูสวัสดตกลงเป็นงูสวัสดนะคะก็ไปหาแล้วเนี่ยตกลงเป็นงูสวัสดคุณหมอบอกว่าเป็นงูสวัสดจะสอบถามคุณหมอว่าไอ้วัคซีนงูสวัสดเนี่ยค่ะให้ฉีดในขณะที่เราเป็นหรือหายแล้วถึงไปฉีดคะคุณหมอคะ
1: เบื้องต้นตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างนะครับผม
0: อาการตอนนี้เริ่มมีอาการปวดแสบปวดร้อนนะคะปวดแสบปวดร้อนแต่ว่าคือวันนี้ที่ไปหาคุณหมอมาที่โรงพยาบาลด่านนะคะเขาก็ให้ยามาทานยามาทานเขาเขียนยางูสวัสดนะคะแล้วก็อีกสองเม็ดนี่เขาก็ไม่ได้แนะนำว่ายาอะไรอ่ะก็ทานไปแต่ว่าวันนี้มีอาการปวดแสบปวดร้อนแล้วก็กระบอกตาเนี่ยปวด
1: คือจะว่าอย่างนี้นะครับขออนุญาตนะก็คือหลักๆเนี่ยถ้าเราถูกวินิจฉัยว่าเป็นงูสวัสดอยู่แล้วครับผมคือเรามีเชื้ออยู่ในร่างกายแล้วนะครับการได้รับการฉีดวัคซีนงูสวัสดเนี่ยมันก็คือเป็นการเอาเชื้อของโรคงูสวัสดเนี่ยที่มีระยะหรือความรุนแรงน้อยเข้าไปเพื่อกระตุ้นภูมินะครับผมฉะนั้นเนี่ยส่วนอันนี้ผมขออนุญาตนะครับส่วนตัวผมคิดว่าการรับวัคซีนตอนนี้อาจจะไม่จำเป็นเท่ากับการได้รับยาที่เป็นยารักษาโรคงูสวัสดโดยตรงเลยมากกว่านะครับมันจะมีกลุ่มยาที่เป็นเฉพาะอยู่คือเหมือนว่าคุณผู้หญิงไม่ต้องรับวัคซีนแล้วเพราะคุณผู้หญิงได้รับเชื้อแล้วก็เลยต้องไปหายาที่มันรักษาเชื้อตัวนี้โดยตรงแทนครับผม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะป้องกันอีกทีนึงก็คือให้หายแล้วใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ถ้าสมมุติว่าจะฉีดวัคซีนนะครับผมก็คืออย่างน้อยเนี่ยเขาจะเรียกกลุ่มอาการที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ว่าอาการฉับพลันนะครับผมก็คืออาการระคายเคืองอาการคันตามร่างกายเนี่ยมันเป็นอาการที่เชื้อมันกำเริบและเราฉีดเชื้อเข้าไปเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลอะไรก็ได้เพราะว่าหมายถึงฉีดวัคซีนเนาะเพราะว่ามันมีเชื้ออยู่ในร่างกายอยู่แล้วนะครับผ
0: ม
1: แต่ถ้าสมมติในอนาคตเนี่ยเราทุเลาลงแล้วนะครับผมงูสวัสดเนี่ยมันจะเป็นโรคที่เล่นกับภูมิคุ้มกันร่างกายด้วยส่วนหนึ่งเนาะถ้าเราอ่อนเพลียพักผ่อนน้อยดื่มน้ำน้อยอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เชื้อเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นนะครับผมแต่สมมติเราได้ยาถูกโรคอาการเราทุเลาแล้วผ่านไปสักระยะหนึ่งไม่มีอาการอะไรไม่มีอาการคันอะไรเงี้ยเราก็ค่อยไปปรึกษาหมอเรื่องการฉีดวัคซีนอีกทีก็ได้ครับว่ายังจำเป็นอยู่หรือไม่นะฮะ
0: ค่ะก็คือขอทำความเข้าใจก็คือวัคซีนเนี่ยเป็นการป้องกันไม่ใช่แก้ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องใช่ครับว
2: ั
1: คซีนคือการฉีดเอาเชื้อมาฉีดเข้าสู่ร่างกายเราเพื่อให้ร่างกายเรารู้จักเชื้อโรคชนิดนั้นและเกิดภูมิคุ้มกันในอนาคตถ้าเกิดเราเจอเชื้อร่างกายเราก็จะสามารถเข้าไปจัดการหรือตอบสนองได้อย่างถูกวิธีมากขึ้นครับผม
2: ครับจะเบิกไม่ได้นะถ้าจะฉีดน่าจะเบิกไม่ได้ก็แต่ว่าเป็นผลดีนะครับฉีดแล้วเป็นผลดีมากเพราะมันจะป้องกันได้ระยะยาวเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับอ๋อถ้าใช้คำว่าระยะยาวกำลังจะสอบถามอีกข้อหนึ่งค่ะว่าฉีดวัคซีนครั้งหนึ่งอยู่ได้ตลอดหรือว่ามีระยะแค่ไหนคะ
1: จริงๆวัคซีนก็จะมีระยะเหมือนกันครับขออนุญาตเปรียบเทียบอาจจะคล้ายกับโควิดครับผมการได้รับวัคซีนต่อเนื่องระยะหนึ่งทำให้ร่างกายเกิดภูมิจริงแต่พอผ่านไประยะใหญ่ที่ร่างกายเราไม่คุ้นหรือไม่เจอแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้การตอบสนองของร่างกายเนี่ยหายไปก็ได้เหมือนกันครับผม
0: อ๋อคืออันเนี้ยคือคุณหมอที่โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยนะเขาพูดมาคำหนึ่งว่าภูมิตก
2: ใช่ภูมิตกแล้วถึงกำเริบขึ้นมา
0: เพราะฉะนั้นกรณีที่ถ้าภูมิตกถ้าเราฉีดไปสมมติมันจะมีระยะปีหรือสองปีไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ประมาณนั้นใช่ไหม
1: คืออันเนี้ยมันจะมีลักษณะนี้ฮะเท่าที่เข้าใจของตอนนี้นะมันจะมีเชื้อตายกับเชื้อเป็นนะครับผมกรณีที่เป็นเชื้อตายเนี่ยอาจจะแบบระยะสั้นหน่อยนะครับผมแต่ว่ากรณีที่เป็นเชื้อเป็นเนี่ยมันจะอยู่ได้นานหน่อยประสิทธิภาพในการกระตุ้นร่างกายให้เกิดการต่อต้านเชื้อในอนาคตเนี่ยก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับผมแต่ว่าโรคเนี้ยก็วัคซีนมันบวกลบครับผมเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าคุณเจอเชื้อที่แรงมากๆเนี่ยร่างกายก็อาจจะยังรับมือไม่ไหวก็ได้เหมือนกันมันก็จะวนกลับไปที่คุณหมอพูดว่าภูมิตกครับผม

0: คือบางทีมันมีอย่างนี้ด้วยนะเรือมูสวัสดที่มันไปขึ้นใบหน้าครับผมแล้วใบหน้ามันชามันอ่อนแรงหรือมันมีผื่นเนี่ยเขาเกาะตามปมประสาทครับแต่ว่าในช่วงที่แบบภูมิดีมากๆภูมิต้านทานร่างกายดีเชื้อเขาหลบครับผมบางทีมันเป็นโรคที่แบบรอจังหวะเราอ่อนแออะไรเงี้ยขึ้นมาเขาก็จะโผล่มาได้เหมือนกันครับผม
1: คือเมื่อประมาณแต่นานแล้วนะคะอาจารย์คุณหมอค่ะ30ปีแล้วค่ะเคยขึ้นที่หน้าขึ้นลามเกือบถึงตาเลยค่ะแล้วก็อันนี้ต้องรักษาแล้วเนี่ยเพิ่งจะมาเป็นเมื่ออายุ65ก็ประมาณ30ปีแล้วค่ะยังคิดว่าโอ้โหเราเชื้อมันจะอยู่ได้สนานขนาดนี้เชียวหรือ
0: จริงๆถ้ามีประวัติเคยเป็นอ่ะมันเป็น
2: อยู่ได้ครับอยู่ได้ครับอยู่ในร่างกายตลอดชีวิตเราแล้วครับ
1: โอ้ค่ะ
2: ครับ
1: โอเคค่ะ
2: ทั้งชีวิตเลย
1: ค่ะ
2: ทั้งชีวิตเลย
1: ค่ะค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณนะคะ
2: กับถ้าฉีดได้ก็ดีนะคะแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยไปฉีดนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับผมโอเคครับ
1: ขอบพระคุณค่ะดี
2: ครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับ
0: รักษา
2: ต
0: ัวเองนะคร
2: ับสำคัญนะถ้ามีภูมิก็โอเคครับรอดแต่ถ้าภูมิตกเมื่อไรจะมีโอกาสแต่ถ้าเราฉีดวัคซีนมันก็จะมีโอกาสน้อยเชิญครับท่านที่รออยู่สายว่างแล้วฮะสายว่างแล้วโทรเข้ามาได้เลยนะครับเชิญครับตอนนี้สายว่างแล้วนะฮะ02-290-0473มีไหมนะช่วงนี้สุขภาพเป็นยังไงกันบ้างนะมีปัญหาอะไรพูดคุยได้นะวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะเลยนะคุณหมอแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมาเองนะครับอาจารย์ปอนหมอปอนครับเชิญครับสายว่างอยู่นะฮะมาครับเชิญครับท่านที่รออยู่มีเวลาอีกเกือบ10นาทีเลยนะครับโทรเข้ามาก็จะได้พูดก็จะได้คุยกันเต็มที่นะครับมีไหมผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับถ้ามีก็ต้องรีบโทรนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ02-290-0473นะครับ02-290-0473อาจารย์เชิญครับอาจารย์มีอะไรเสริมมาแล้ว
0: โอเคครับ
2: มาแล้วจากไหนครับ
3: ลำปางค่ะ
2: ลำปางนะเชิญเลยครับ
3: ค่ะเมื่อกี้ได้ยินถามเกี่ยวกับวัคซีนมูสวัสดพอดีมีอยู่ลอนดอนนะคะพอดีเรามีคือเขาอายุถึงอะค่ะ66อะค่ะเขาก็เอาเมสเซจให้เราแล้วก็เราก็ไปรับการฉีดเป็นแพ้มากไงคะคือพอดีฉีดเข็มแล้วพอดีคุณพยาบาลบอกว่าคุณได้สิทธิ์ฉีดนิวโมเนียอีกเข็มนึงนะคะหนูก็โอเคค่ะเพราะว่าไหนๆก็ฉีดแล้วก็เลยฉีดทั้งสองเข็มปรากฏว่าบวมแดงมากเลยค่ะบวมแบบบวมแล้วก็ตรงที่ฉีดร้อนมากเลยค่ะแต่ว่าก็คือมีไข้ด้วยแต่คุณพยาบาลเขาบอกว่าถ้ามีไข้ให้กินพาราหนูก็กินพาราแต่ว่าหนูไม่ไหวเลยค่ะก็เลยกลับไปหาเขาก็บอกว่าเขาก็จัดยาให้แล้วบอกว่าถ้ามีอะไรคือถ้าสมมติมันคือเขาวงให้ค่ะเอาปากกามาวงตรงที่แดงๆค่ะถ้าคุณไปรับยาแล้วเนี่ยแล้วก็ถ้ามันลามลงไปคุณต้องไปเอมิเจนซี่แล้วอ่ะแล้วหนูก็วงไว้พอรุ่งขึ้นเขาก็คือลามแดงมันเป็นคล้ายกับมันจุ๋ยลงตรงข้อศอกเลยค่ะไม่รู้อะไรอ่ะไม่รู้อะไรจุ๋ยลงมาเราก็กินยาตามที่เขาให้มาไปเอารับยามาแล้วก็กินแต่ว่าทรมานมากเลยค่ะพอเรากินยาครบประมาณสัก6-7 วันเนี่ยค่ะคืออาการบวมแดงก็หายแต่ก็ยกแขนแทบไม่ขึ้นเลยค่ะคืออยากถามคุณหมอว่าเรารับยาเกินไปหรือเปล่าเพราะรับทั้ง2เข็มแล้วคืออีก7-6-7 เดือนตอนนี้อยู่ลำปางนะคะบอกว่า7 ใช่ค่ะจะต้องกลับไปรับอีกวัคซีนก็กลัวเลยตอนนี้ว่าโหแบบทรมานมากเลยค่ะ
0: โอเคจริงๆก็คือโดยเบื้องต้นนะครับอันนี้ขออนุญาตอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องการให้ข้อมูลนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือด้วยลักษณะของการให้วัคซีนนะครับอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้เลยการได้รับวัคซีนเนี่ยเป็นการได้รับเชื้อชนิดนั้นๆเข้าไปนะครับผมโดยที
3: ่
0: พอได้รับเชื้อเนี่ยร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมานะครับผมแน่นอนว่าพอมันเป็นเชื้อเนี่ยมันก็คือการที่เราติดเชื้อนะครับผมแต่ว่าเชื้อเนี่ยอาจจะไม่ได้รุนแรงมากแต่ในทางกลับกันเนี่ยของคุณผู้หญิงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าพอได้รับเชื้อแล้วร่างกายเขาตอบมันเชื้อมันอาจจะมีความเข้มข้นประมาณหนึ่งร่างกายมันเลยต้องตอบสนองแรงนะครับอาการที่เราเป็นอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันคือเป็นหลังจากที่ร่างกายเราเริ่มรู้จักเชื้อแล้วแล้วโรคมันสงบแต่ว่ามันจะเหมือนเป็นคนที่มีอาการหลังเป็นไข้อ่ะครับผมมันจะรู้สึกล้าตามร่างกายมากๆปวดเนื้อปวดตัวมากๆนะฮะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเกิดขึ้นได้ตามปกติถ้ามันยังคุมได้อยู่นะครับซึ่งของคุณผู้หญิงที่ผมฟังเนี่ยมันก็ไปในทางที่ดีขึ้นด้วยนะครับผมทีเนี้ยมันส่วนหนึ่งมันก็จะแปลว่าภูมิเนี่ยมันเกิดแล้วนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าที่เขาบอกให้อีก6เดือนไปฉีดเนี่ยมันเป็นตัวเดิมไหมที่ต้องไปฉีดกระตุ้นอีกครั้ง
2: ใช่ครับเขาผมก็ไปอีก3เดือนของผม3เดือนหรือ4เดือนเนี่ยไปฉีดเข็มกระตุ้นต้องมีเข็มกระตุ้นอีกเข็มหนึ่งครับผม
0: ซึ่งถ้าเขาแนะนำว่ามันเป็นเข็มกระตุ้นเนี่ยผมก็แนะนำไปฉีดให้เรียบร้อยเพราะว่ามันอาจจะไม่รุนแรงเท่าครั้งนี้แล้วแต่ว่าที่มันควรไปฉีดเพราะว่าภูมิมันจะได้เกิดอย่างแท้จริงนะครับผมถ้าเราไม่ไปฉีดกระตุ้นซ้ำมันอาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการคุ้มกันโรคเนี้ยอ่อนลงนะครับเราจะเจ็บตัวฟรีนะครับผม
3: ใช่คุณจะทรมานมากเลยอันนี
2: ้เป็นช่วงเป็น
0: เข้ารอบ
2: เป็นกี่วันช่วงเป็น
3: เกือบอาทิตย์นะคะบอกว่าเกือบอาทิตย์นะคะเพราะทานยาที่เขาให้มาแอนตี้ต้องทานนะคะแล้วก็มียาลดบวมด้วยค่ะแต่ตอนหลังมาก็ลดลงเรื่อยๆแต่ว่ามาตุยตรงที่ว่าตรงข้อศอกเหมือนกับน้ำอะไรมาตรงนั้นนะคะแล้วตอนนี้ก็คือหายหมดละค่ะคือหาย
0: ครับคือต้องบอกจริงๆว่ามันเป็นอาการที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมก็อันนี้ไม่มั่นใจแต่ก็คิดว่าถ้าหลังการได้รับกระตุ้นเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นเพราะว่าร่างกายเรารู้จักมันไปแล้วนะครับร่างกายเราเนี่ยก็จะต่อต้านหรือว่าตอบสนองต่อเนี้ยได้ดีขึ้นนะครับผมอาการที่เราเป็นหรือว่าไม่สบายตัวมากๆตอนนี้เขาก็อาจจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับในครั้งนี้แล้วนะครับผม
3: เข็มแรงนะฮะว่าอย่างนั้นนะฮะจะรู้ต้องไปค่ะเพราะเหมือนคุณหมอพูดว่าจะต้องไปซ้ำอีกทีนึงนะฮะน
2: ั่
3: นก
2: ็
3: ไ
2: ม่
0: ใช่ครับ
3: เพื่อประสิทธิภาพสำหรับตัวเรา
0: ใช่ครับ
2: แล้ว
0: กันแรกเลย
2: แล้วผ่านเข็มแรกมาได้แล้วนี่สบายใจได้แล้วส่วนหนึ่งเลยนะฮะเข็มสองยังไงไม่เกินเข็มแรกอยู่แล้วน่าจะเบากว่าเข็มแรกเนาะอาจารย์เน
3: า
2: ะ
3: เรามีสองค่ะนิวโมเนียด้วยก็คือโอ้โหมันจะเป็นอันนั้นหรือเปล่าที่แบบมันทำให้เราแบบมันต้องโอ้สู้มากมากเลย
0: เป็นไปได้ครับผม
2: โอเคครับ
3: ขอบคุณมากค่ะ
2: พอเข้าใจเนาะพอเข้าใจ
3: มีนาต้องไปฉีดแต่มีนาอีกครั้งนึงอ่ะ
2: โอเคครับ
0: เป็นกำลังใจ
2: ให้กำลังใจกันครับโชคดีครับโชคดีครับ
3: ค่ะสวัสดีครับ
2: ก็เป็นเรื่องของสมัยใหม่นะครับสมัยก่อนไม่มีวัคซีนครับก็ว่ากันไปสมัยใหม่นี้มีวัคซีนก็เป็นทางเลือกเสริมนะครับใครมีความพร้อมก็ควรจะไปฉีดไว้เหมือนกันเพราะว่าไวรัสเริ่มมันค่อนข้างรุนแรงใช่ไหมอาจารย์
0: มันขึ้นอยู่กับว่ามันไปออกฤทธิ์ที่ไหน
2: ใช่
0: แต่ว่างูสวัสดคุณมาลงอาจจะเคยได้ยินถ้าขึ้น
2: ใช่ใช่งูสวัสด
0: ถ้างูสวัสดมันจะเหมือนถ้ามันขึ้นรอบตัวเนี่ยคือมันไม่ได้แปลว่าต้องเสียชีวิตนะแต่มันแปลว่าภูมิร่างกายเราอ่อนแอมากมากระบบร่างกายมันอาจจะล้มเหลวได้
2: ใช่ใช่ใช่ครับโอเคครับอ่ะหมดเวลาพอดีเลยครับขอบคุณทางหมอปอนมากครับ
0: ครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะก็เรียบร้อยครับให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็ปรึกษาเรียบร้อยหมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยคืนนี้แล้วนะขอบคุณมากนะครับดูแลสุขภาพกันนะช่วงนี้แล้วก็ให้กำลังใจกันครับไปฟังข่าวต่อสวัสดีครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรสัญญาครับรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกติดตามการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยง4โครงการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
8: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
9: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกติดตามการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยง4โครงการพร้อมกำชับให้วางแผนรับและส่งน้ำให้สัมพันธ์กัน
10: นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกบริเวณประตูระบายน้ำเจ้าเจ็ดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถานีสูบน้ำพระยาบลือหนึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีและสถานีสูบน้ำคลองพระพิมลจังหวัดนครปฐมพร้อมกล่าวว่าเป็นการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ที่มีการเชื่อมโยงและรับช่วงการบริหารจัดการน้ำต่อเนื่องกันตั้งแต่พื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่เจ้าเจ็ดบางยี่หนพระยาบลือและพระพิมลเพื่อเห็นภาพสถานการณ์น้ำตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงพื้นที่รับช่วงต่อโดยได้หารือแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำให้เกิดความสมดุลควบคุมและระบายน้ำอย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนนอกคันกั้นน้ำรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนทั้งนี้ได้กำชับให้โครงการชลประทานที่มีพื้นที่รับช่วงต่อกันหารือและประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการวางแผนรับและส่งน้ำให้สัมพันธ์กันไม่ให้การบริหารจัดการของพื้นที่หนึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ถัดไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: กรมการปกครองร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหารือแนวทางขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
11: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยพันตำรวจตรีสุริยาศรีหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570เพื่อบูรณาการภารกิจและเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานอย่างเป็นระบบทุกระดับโดยเปิดเผยว่าถือเป็นโอกาสสำคัญในการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานให้มีความเชื่อมโยงและเป็นเอกภาพมากขึ้นครอบคลุมตั้งแต่การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนการควบคุมเส้นทางลำเลียงตลอดจนการบริหารจัดการกำลังคนและเชื่อมโยงข้อมูลพร้อมนำกลไกฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับจังหวัดจนถึงชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายและฝ่ายปกครองยกระดับการตั้งด่านจุดตรวจบนเส้นทางหลักรองเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงด้วยเทคโนโลยีและเชื่อมโยงฐานข้อมูลการข่าวเรื่องร้องเรียนให้สามารถสั่งการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ทั้งนี้เน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าหมายเฉพาะมาตรการเร่งด่วนให้เห็นผลลัพธ์เป็นรูปธรรมภายใน3เดือนแรกและขยายผลต่อเนื่องในระยะ 3-6 เดือนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่ชลชิดาสังทองรายงาน
5: เจ้าหน้าที่เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมรวบรวมหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุ
12: พันเอกเอกวดิษฐ์ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่เดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมันพีทีถนนทางหลวงหมายเลข4327บ้านปูรานิบงอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้งประชาชนผู้ประกอบการทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับพบกันเช่นเคยครับจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว5ทุ่มเรื่อยไปจนถึงเที่ยงคืนเลยครับจันทร์อังคารพุธครับพบกันทาง AM 819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็วันพฤหัสบดีและศุกร์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ AM 891รวมถึง819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็รวมไปถึงสถานีเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารายงานตัวเหมือนเดิมนะครับมีเรื่องราวหลากหลายมากมายนะมาเล่าสู่กันฟังนะครับถึงแม้จะไม่ใช่รายการค้นหามาเล่าหลายคนฟังรายการค้นหามาเล่านะครับก็ฟังผมเล่าไปเรื่อยนู่นนี่นั่นแต่ว่าถ้าเป็นเพลงประทับใจก็อาจจะมีเรื่องมาเล่าบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงเพราะๆที่เลือกมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับเป็นเพลงวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์บ้างวงสุนทราภรณ์บ้างก็แล้วแต่ยุคนะครับวงกรมโฆษณาการบ้างเลือกมาฝากกันทั้งเก่าและใหม่เก่านี้เรามีต้นฉบับหลายเพลงแน่นอนส่วนใหม่ก็จะเป็นเพลงที่นำเพลงเก่ามาทำใหม่โดยนักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็สลับสับเปลี่ยนนำเพลงเหล่านั้นแหละมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันมอบเป็นความสุขความสบายใจครับ

เมื่อวานเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าผมไปเจอฝนก่อนหน้าที่ฝนจะตกหนักน้ำจนทำให้น้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยนะไปเจอฝนตอนนั้นไปสัมมนาบ้างแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์มาทำงานในช่วงเช้าฝนตกแทบทุกวันตอนนั้นน่ะก็เจอฝนก็เลยทำให้เป็นหวัดนอนสมเลยคุณผู้ฟังเนี่ยเพิ่งฟื้นมาเมื่อวานก็พูดได้นิดหน่อยในรายการของเรานะครับวันนี้ก็เลยให้คุณได้ฟังเพลงเยอะๆเหมือนเดิมนะครับอาจจะไม่ได้พูดเยอะเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือให้ระมัดระวังนะครับเรื่องของสุขภาพเดือนตุลาคมเนี่ยอย่างที่ผมบอกเมื่อวานก็มันเป็นเดือนปลายฝนต้นหนาวนะจะฝนก็ฝนมีฝนและบางเดือนบางปีก็มีเยอะด้วยจะหนาวก็เริ่มแต่ไม่ค่อยหนาวมากนะครับก็เนี่ยประเทศเหนือจากเราไปเนี่ยนะฮะจีนลาวเวียดนามแถวนั้นอ่ะมันจะเริ่มมีอากาศหนาวขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพร่างกายก็เป็นเรื่องสำคัญด้วยนะครับส่วนเรื่องน้ำท่วมอันนี้ก็ต้องให้กำลังใจนะครับแล้วก็อากาศที่มันเย็นๆแล้วคุณก็อย่าใจร้อนนะครับบางทีแต่ว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลเขาก็ปลดล็อกหมดแล้วนะครับเรื่องของเอกสารอะไรต่างๆถ้าเห็นด้วยประจักษ์เห็นได้ชัดแล้วก็มันสามารถเยียวยาได้เลยอ่ะเขาก็จะทำให้อย่างที่ผ่านมาเขาก็มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้แล้วด้วยบางส่วนแต่ว่าคือที่ผ่านมาบางที่โอ้โหน้ำมันเยอะจริงๆมันเข้าไปไม่ได้จริงๆนะบางจุดอันเนี้ยผมก็เห็นใจนะครับแต่ว่าเรื่องของการเยียวยาเดี๋ยวเกณฑ์ต่างๆก็จะออกมานะครับส่วนเรื่องของไทยช่วยไทย plus อันนี้เริ่มเปิดให้แสดงสิทธิ์หรือว่ายืนยันตัวตนเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับคือคนที่เคยได้คนที่เคยใช้อยู่4เดือนก่อนหน้านี้ก็คือกันยานะครับสิงหากรกฎาแล้วก็มิถุนา4เดือนเนี่ยมันจะจบจริงๆมันจบไปตั้งแต่ปลายเดือนกันยาที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าอย่างที่เราทราบว่ามันจะมีงบประมาณส่วนหนึ่งเหลืออยู่แล้วก็มันจะมีบางท่านที่อาจจะไม่ได้มาใช้สิทธิ์ตอนนั้นน่ะนะครับรัฐบาลก็สามารถบริหารจัดการจนสามารถที่จะเอามาให้พี่น้องประชาชนใช้จ่ายได้ต่อกับ60 40ไทยช่วยไทย plus เนี่ยตุลาคมและพฤศจิกายนรวดเดียวไปเลย 1,000 บาทคุณจะบริหารจัดการในการใช้อย่างไรก็ได้แต่เมื่อวานที่เกิดเหตุเข้าไปในแอปเป๋าตังค์ไม่ได้ตอนเช้าเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับคนก็รีบอยากจะยืนยันอยากจะใช้ก็เข้าไปแสดงตนหรือว่าเข้าไปใช้สิทธิ์หรือว่าเข้าไปยืนยันตัวตนเนี่ยเยอะหน่อยเป๋าตังก็เลยอาจจะอืดนิดนึงซึ่งเมื่อวานผมก็ลองเข้าไปนะตอนประมาณสักตื่นมาเนี่ย6 โมงเช้าเนี่ยก็ลองเข้าไปดูก็ไม่ได้แต่พอช่วงประมาณ8 โมงครึ่งนะฮะเมื่อวานเนี่ยผมเข้าไปได้นั่นก็ความหนาแน่นอาจจะเบาบางลงไปก็ยืนยันตัวตนไม่ได้ยากอะไรนะครับเขาแค่เข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังเข้าไปใน G Wallet แล้วก็เข้าไปในโครงการไทยช่วยไทย plus นี่แหละนะครับอย่าลืมอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันก่อนนะครับที่สำคัญคือเขาให้ยืนยันตัวตนได้จนถึง15 ตุลาคมไม่ต้องรีบนะครับคุณผู้ฟังแต่ถ้าใครอยากใช้ก็เข้าไปยืนยันแล้วกันแต่ 1,000 บาทจะอยู่ได้กับเรา2 เดือนไม่รู้ใครจะครองความเป็น 1,000 บาทใช้จ่ายแต่น้อยได้ถึง2เดือนบ้างนะครับก็นี่เป็นการบรรเทาภาระนะฮะต่างๆของพี่น้องประชาชนในเรื่องของการใช้เงินใช้จ่ายสิ่งของนะครับรัฐบาลช่วยจ่ายเรา 60% ส่วนเราก็จ่ายไป 40% นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องราวสบายๆนำมาคุยกันกับช่วงเวลาของเพลงประทับใจในวันนี้ศุกร์ที่2 ตุลาคม 2569ครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะนำท่านผู้ฟังไปรู้จักกับการแต่งกายของหญิงในสมัยอยุธยากันค่ะจากเปลือยอกถึงตะเบงมานการแต่งกายที่ตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาซึ่งก่อนจะกล่าวถึงตะเบงมานต้องอธิบายถึงลักษณะการแต่งกายโดยเฉพาะท่อนบนของผู้หญิงสามัญชนในอดีตซะก่อนนะคะจากบันทึกของชาวต่างชาติที่เข้ามาในสมัยอยุธยากล่าวไปในทำนองเดียวกันว่าผู้หญิงในสมัยนั้นเปลือยอกหรือสวมเสื้อผ้าน้อยชิ้นเนื่องจากอยู่ในเขตอากาศร้อนดังนั้นการแต่งกายท่อนบนของผู้หญิงจึงห่มผ้าแถบคาดอกลักษณะคล้ายเกาะอกในปัจจุบันนั่นเองค่ะบ้างก็ห่มสบายบ้างสวมเสื้อแบบคอแหลมบ้างมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกบ้างก็เปลือยอกและสำหรับผู้หญิงที่เปลือยอกส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงที่มีลูกหรือแก่ชราแล้วนั่นเองค่ะการที่ผู้หญิงในสมัยอยุธยาไม่นิยมแต่งกายสวยงามเพราะไม่สะดวกกับกิจการงานหรืออาจจะเป็นเพราะไม่มีโอกาสจะไปงานรื่นเริงบ่อยครั้งจะมีอยู่บ้างก็เมื่อถึงเทศกาลหรืองานวัดซึ่งนับว่าเป็นโอกาสให้ผู้หญิงสามัญชนแต่งกายประชันกันเต็มที่ค่ะในสังคมอยุธยาผู้หญิงมีบทบาทดูแลบ้านช่องและการเพาะปลูกเมื่อยามที่ผู้ชายถูกเกณฑ์ไปรับใช้รัฐและบรรดาเจ้าขุนมูลนายพวกเธอต้องอยู่เฝ้าเรือนต้อง

มานคือการห่มผ้ารูปแบบหนึ่งโดยการคาดอกแล้วนำชายทั้งสองข้างไขว้กันแล้วนำไปผูกที่ต้นคอการห่มแบบตะเบงมานมักเข้าใจกันว่าผู้หญิงในอดีตนิยมห่มเวลาไปรบเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วจุดประสงค์ของการห่มแบบตะเบงมานคือการแต่งกายให้สะดวกสบายกระฉับกระเฉงเพื่อความสะดวกในการทำงานเช่นการตำข้าวไซมอนเดอลาลูแบร์ชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชได้บันทึกการแต่งกายของผู้หญิงไว้ว่าชาวสยามนุ่งห่มผ้าน้อยชิ้นเพราะร้อนและความเป็นอยู่อย่างง่ายๆอันเป็นธรรมเนียมของพวกเขาชาวสยามไม่ค่อยจะได้ห่อหุ้มร่างกายให้มิดชิดนักนอกจากผ้านุ่งแล้วผู้หญิงก็ปล่อยตัวล่อนจ้อนเพราะพวกนางมิได้สวมเสื้อชั้นในมัสลินเหมือนอย่างผู้ชายชั่วแต่คนมั่งมีเท่านั้นที่ใช้สบายห่มลางทีก็ปัดชายสบายเฉียงไปคลุมต้นแขนเข้าไว้แต่อาการที่สุภาพของนางก็คือใช้ตอนกลางผืนคาดหลังแล้วสอดรักแร้มาปกฐานเข้าไว้แล้วตลบชายสบายทั้งสองด้านพักไหล่ไปทิ้งชายอยู่ทางเบื้องหลังซึ่งเป็นการห่มแบบตะแบงมานอย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบจากบันทึกของไซมอนเดลาลูแบร์ฉบับแปลภาษาอังกฤษซึ่งบันทึกไว้ว่าการห่มผ้าจะทิ้งชายทั้งสองไว้ด้านหลังซึ่งน่าจะเป็นการห่มผ้าแถบหรือห่มสบายที่มีการไขว้ผ้าแต่ไม่ได้นำไปผูกไว้ที่ต้นคอดังนั้นที่บอกว่าห่มแบบตะแบงมานี้น่าจะเป็นการเพิ่มเข้าไปของผู้แปลฉบับภาษาไทยอย่างไรก็ตามการห่มผ้าที่มีการไขว้ผ้าในสมัยอยุธยาอาจจะเรียกอย่างรวมๆ ว่าตะแบงมานก็เป็นได้ไม่ได้เรียกเฉพาะแต่การคาดผ้าอ้อมตัวแล้วเอาชายผ้าไปไขว้และผูกไว้ที่ต้นคอเท่านั้นแม้ผู้หญิงอยุธยาจะห่มผ้าแถบห่มสบายสวมเสื้อหรือมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกแต่สันนิษฐานว่าส่วนใหญ่จะเปลือยอกหรือจะไม่ปกปิดมิดชิดทั้งนี้สำหรับชาวอยุธยาท่อนบนหรือหน้าอกคือส่วนที่บ่งบอกความเป็นชายหญิงไม่ใช่อวัยวะเพื่อบ่งบอกถึงความงดงามหรือเย้ายวนทางเพศโดยตรงแต่หากขนาดที่ใหญ่โตบ่งบอกถึงศักยภาพในฐานะแม่ผู้ให้นมบุตรดังนั้นจึงเกิดความนิยมการแต่งกายในลักษณะเปลือยหน้าอกให้เห็นทั่วไปค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆจากนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมและแฟนเพจเจาะเวลาหาอดีตด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยและดิฉันคณิษฐายิ้มดีหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มดเวลาแล้วนะครับสำหรับเพลงประทับใจในวันนี้กลับมาพบกันใหม่ช่วงเวลาสบายๆหลังข่าว5ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz รวมถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณรายการเราอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวัน

0: รายการเกษตรก้าวหน้าเสนอสาระความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรคุยกับเกษตรกรและนักวิชาการเกษตรราคาสินค้าเกษตรประจำวันโดยบรรพตแก้วพาณิชย
1: ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังและพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับได้เวลาของรายการเกษตรก้าวหน้ามาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับเราพบกันวันนี้นะครับวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ครับมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนนะครับการคาดหมายลักษณะอากาศทั่วไปนะครับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่นะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนนะครับพัดปกคลุมภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับมีกำลังอ่อนปานกลางนะครับโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยนะครับมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคเหนือนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองระดับ 30-20 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองระดับ 20-40 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ 30-20 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 30-20 ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองละ 40-60 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 40-60 ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนองระดับ 30-20 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาครับส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ก็เริ่มที่จะคลี่คลายลงไปบ้างแล้วนะครับก็เหลือในเขตกรุงเทพมหานครอีกไม่กี่เขตนะครับส่วนภาคกลางนั้นปริมาณน้ำก็ยังขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทนะครับตั้งแต่ใต้เขื่อนเจ้าพระยาลงมานะครับยังไงก็อย่านิ่งนอนใจนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่อาจจะยังไม่ถูกน้ำท่วมแต่ว่าผนังกั้นน้ำนั้นรับน้ำอยู่นะครับเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะรับน้ำมันจะต้านทานน้ำได้มากน้อยขนาดไหนนะครับทางที่ดีก็คือเก็บของไว้ในที่สูงเป็นการดีที่สุดเลยนะครับเตรียมความพร้อมทุกด้านเลยนะครับทั้งอาหารการกินแล้วก็เรื่องของปลั๊กไฟหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆที่มันจะถูกน้ำท่วมแล้วมันจะลอยไปเนี่ยนะครับก็เก็บไว้เป็นที่สูงเป็นการดีที่สุดเลยทีเดียวนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกพื้นที่เลยทีเดียวนะครับมาที่ทางธ.ก.ส.นะครับก็พร้อมเคียงข้างลูกค้านะครับเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับผ่านการสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ย 0% นาน6เดือนครับธ.ก.ส.นะครับก็แสดงความห่วงใยนะครับพร้อมอยู่เคียงข้างลูกค้าจากสถานการณ์อุทกภัยฉับพลันในหลายพื้นที่นะครับก็เดือนหน้านะครับเร่งช่วยเหลือผ่านมาตรการสนับสนุนเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำนะครับผ่านโครงการสินเชื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินให้แก่ลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาตินะครับหรือภัยพิบัติปี 2569/2570 นะครับวงเงินสูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยนะครับอัตราดอกเบี้ย 0% 6เดือนแรกนะครับต่อปีสินเชื่อฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเกษตรกรลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัตินะครับวงเงินรายได้ไม่เกิน 500,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ย MRR ลบ2ต่อปีนะครับแจ้งความประสงค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับที่ทกสสาขาที่ลูกค้าสังกัดนะครับแล้วก็เตรียมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่นะครับลงพื้นที่สำรวจความเสียหายให้กับลูกค้าหลังน้ำลดนะครับเพื่อรวบรวมข้อมูลวางแนวทางในการให้ความช่วยเหลือต่อไปครับนายชัดชัยสิริไลนะครับผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกสก็เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยฉับพลันที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับส่งผลกระทบให้เกิดการเสียหายต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ทั้งด้านการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพรวมถึงที่อยู่อาศัยและก็ทรัพย์สินนะครับทกสก็พร้อมเดินหน้าอยู่เคียงข้างเกษตรกรในการช่วยเหลือผ่านการสนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อดูแลบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำนะครับนำไปใช้จ่ายฉุกเฉินสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโรงเรือนการเกษตรเครื่องมือเครื่องจักรการเกษตรนะครับรวมถึงการฟื้นฟูการผลิตนะครับที่รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับประกอบไปด้วยสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินให้แก่ลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติปี 2569/270 นะครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายนะครับในการดำรงชีพหรือใช้จ่ายฉุกเฉินเป็นครัวเรือนของลูกค้าทกสนะครับอย่างเช่นค่าซ่อมแซมบ้านเรือนอาคารโรงเรือนนะครับซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพหรือเงินทุนทำการผลิตรอบใหม่นะครับวงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ย 0% นาน6เดือนแรกนะครับเดือนที่7เป็นต้นไปก็คิดอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปีนะครับปัจจุบันก็เท่ากับ 6.575% นะครับ2ก็คือโครงการสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเกษตรกรลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติเป็นวงเงินทุนสำหรับสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโรงเรือนการเกษตรหรือว่าเครื่องมือเครื่องจักรกลทางการเกษตรหรือฟื้นฟูการผลิตที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัตินะครับวงเงินรายได้ไม่เกิน 500,000 บาทอัตราดอกเบี้ย MRR ลบ 2% ต่อปีนะครับและเวลาชำระคืนภายใน15ปีนะครับนอกจากนี้ทกส.ก็ส่งความห่วงใยไปยังประชาชนทุกท่านที่รับผลกระทบและก็อยากเอาบุญใจในการในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทกส.พร้อมเข้าไปดูแลและก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่โครงการหลังจากสถานการณ์คลี่คลายนะครับทกส.ก็จะดำเนินการลงพื้นที่สำรวจที่อยู่อาศัยทรัพย์สินและก็พื้นที่การเกษตรของลูกค้าทำการรวบรวมข้อมูลนะครับเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือและก็ลดภาระหนี้สินต่อไปนะครับสำหรับเกษตรกรลูกค้าทกสผู้ประสบภัยสามารถแจ้งความประสงค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ทกสสาขาที่ลูกค้าสังกัดนะครับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทกสคอลเซ็นเตอร์นะครับ02-555-055ตลอด24ชั่วโมงครับมาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็จัดพิธีรับส่งมอบงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับนายรภีพัฒน์จันทรศรีพงศ์นะครับรับไม้ต่อคนที่33นะครับย้ำสานต่อนโยบายตลาดนำการวิจัยสู่สินค้าปลอดภัยมูลค่าสูงนะครับมุ่งช่วยเกษตรกรกินดีอยู่ดีครับที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็มีพิธีรับส่งมอบงานในตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างเป็นทางการนะครับโดยเป็นการส่งมอบงานหน้าที่ระหว่างนายวิโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้กับนายรภีพัฒน์จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรนะครับถึงได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนที่33นะครับโดยมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับโดยมีผู้บริหารระดับสูงอธิบดีข้าราชการและก็สื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นเกียรติและก็แสดงความยินดีนะครับที่ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งภายในพิธีก็ได้มีการลงนามในเอกสารรับส่งมอบงานนะครับซึ่งครอบคลุมเนื้อหาการปฏิบัติงานตามนโยบายและก็แผนงานด้านการเงินทรัพย์สินและก็การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารและก็ขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ก้าวหน้าต่อไปนะครับนายวิรโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรสหกรณ์ได้กล่าวแสดงความยินดีและก็อวยพรแก่ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่นะครับให้ปฏิบัติงานด้วยความสุขความสำเร็จและก็ขอให้ช่วยดูแลพี่น้องเกษตรกรตลอดจนข้าราชการกระทรวงเกษตรอย่างสมบูรณ์พร้อมแสดงความขอบคุณผู้บริหารและก็ข้าราชการทุกระดับที่ได้ร่วมกันทำงานขับเคลื่อนงานจนเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอีกทั้งยังได้ร่วมยินดีกับข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีนี้และให้คำมั่นว่าพร้อมจะเป็นที่ปรึกษาให้แก่น้องๆในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสมอนอกจากนี้นะครับก็ยังได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงการรับมือภัยพิบัติและก็สถานการณ์น้ำโดยเน้นย้ำให้หน่วยงานเข้าไปเยียวยาช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนรวดเร็วและก็ถูกต้องพร้อมวางแผนป้องกันภัยธรรมชาติอย่างเข้มแข็งโดยเชื่อมั่นว่าข้าราชการทุกคนจะเป็นลมใต้ปีกนะครับที่ช่วยสนับสนุนให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่นะครับปฏิบัติงานได้อย่างเข้มแข็งด้านนายรพีพัฒน์จันทระศรีวงศ์ว่าที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนที่33ก็กล่าวเปิดเผยว่ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับที่รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งและขอขอบคุณคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวัชรพลขาวคำนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์ตลอดจนนายวิทยาโรทรัพย์ทรงสุขนะครับที่ได้คำแนะนำและก็สนับสนุนการทำงานมาโดยตลอดนะครับอีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งด้านผลงานและก็ความรอบรู้โดยตั้งใจจะยึดถือเป็นแบบอย่างในการครองตนนะครับในการเป็นข้าราชการที่ดีของประเทศต่อไปนะครับสำหรับทิศทางการทำงานนะครับนายรพีพัฒน์ก็มุ่งมั่นที่จะสานต่อภารกิจเพื่อความกินดีอยู่ดีของพี่น้องเกษตรกรโดยเน้นย้ำการนำนโยบายตลาดนำการวิจัยสู่สินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูงซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับมาสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริงอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับช่วงท้ายของพิธีคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันถ่ายภาพความประทับใจพร้อมมอบดอกไม้เพื่อแสดงความขอบคุณนายวิทยาโรจน์ทรัพย์ทรงสุขสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทมาตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งและร่วมแสดงความยินดีกับนายรพีพัฒน์จันทระศรีวงศ์ในการก้าวรับตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนที่33อย่างอบอุ่นและสมเกียรติครับช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: ว้าวแค่ปลูกไม้ยืนต้น10ไร่ขึ้นไปก็ขายคาร์บอนเครดิตได้นะ
3: จริงดิแล้วคาร์บอนเครดิตนี่คืออะไร
2: คาร์บอนเครดิตก็คือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดหรือดูดซับจากชั้นบรรยากาศโลก1เครดิตเท่ากับดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้1ตันจากนั้นภาครัฐและเอกชนเข้ารับซื้อเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไง
3: แล้วขายได้ที่ไหน
2: ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tgo.or.th

0: คุยเฟื่องเรื่องเกษตร
1: ท่านรองเลขาธิการสปกรนายกฤษณะอีปาระท่านผู้อำนวยการสำนักท่านผู้บริหารสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมงานในวันนี้ทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวสิริมาแจ้งกระจ่างค่ะปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยองนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรองนะคะกฤษณะดีปาระเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ให้เกียรตินะคะมาเป็นประธานในการเยี่ยมชมนะคะความสำเร็จนะคะของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินนะคะแปลงนายละไมสนวัฒน์นะคะซึ่งเป็นต้นแบบความสำเร็จนะคะในการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนและการพัฒนาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรของสปกนะคะจังหวัดระยองมีพื้นที่ปฏิรูปที่ดินนะคะจำนวนทั้งสิ้นนะคะ 151,000 ไร่นะคะเป็นพื้นที่ดำเนินการค่ะ 132,000 ไร่นะคะครอบคลุมใน6อำเภอนะคะได้แก่อำเภอเมืองอำเภอปลวกแดงอำเภอบ้านค่ายอำเภอเขาชะเมาอำเภอแกงอำเภอวังจันทร์ปัจจุบันนะคะสปก.ได้จัดที่ดินให้กับเกษตรกรนะคะไปแล้วนะคะจำนวน 4,900 กว่าไร่นะคะ6,300 กว่าแปลงค่ะเป็นเนื้อที่นะคะ 93,600 ไร่และนอกจากนี้นะคะสปก.ระยองได้แจกโฉนดให้กับเกษตรกรไปแล้วนะคะ 1,900 กว่าไร่นะคะ 2,600 แปลงเนื้อที่ประมาณ 33,000 ไร่ค่ะนอกจากกิจการด้านการจัดที่ดินแล้วนะคะสปก.ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนให้บริการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำการส่งเสริมอาชีพยกระดับรายได้ตลอดจนการสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรให้กับเกษตรกรให้มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายใต้จังหวัดระยองที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมนายละไมสนวัฒน์นะคะได้จัดการที่ดินได้รับการจัดที่ดินจากสปก.นะคะจำนวน30ไร่เดิมทีเดียวปลูกพืชเชิงเดี่ยวแต่ประสบปัญหานะคะจึงได้หันมาปลูกเกษตรผสมผสานในปี2558นะคะโดยมีแนวคิดปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกทั้งนี้นะคะสปก.ได้เข้ามาส่งเสริมรวมถึงองค์ความรู้แล้วก็พาไปศึกษาดูงานนะคะจากพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็นำมาปรับใช้ในแปลงของเกษตรกรเองนะคะปัจจุบันนะคะแปลงของนายละไมเนี่ยค่ะมีการปลูกพืชหลากหลายทั้งไม้ยืนต้นไม้ผลสมุนไพรและพืชผักโดยจัดระบบการปลูกเป็นไม้ต่างระดับตามแนวคิดป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านอาหารการใช้สอยการสร้างรายได้และรักษาสมดุลของระบบนิเวศภายในแปลงปลูกพืชหลากหลายเช่นละมุดมังคุดทุเรียนยางพารากล้วยผักกูดแล้วก็สมุนไพรต่างๆนะคะรวมทั้งมีการเพาะเห็ดฟางนะคะเพื่อเป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างคุ้มค่ามีการผลิตปุ๋ยเติมอากาศนะคะไว้ใช้เองนะคะเป็นการลดต้นทุนแล้วก็สมุนไพรนะคะที่อยู่ในแปลงเนี่ยค่ะก็นำมาจัดทำเป็นกลุ่มนะคะที่ทำเรื่องลูกประคบนะคะมีโรงอบนะคะสำหรับนวดให้กับชุมชนนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของตลาดนะคะโดยนะคะนำผลผลิตนะคะจากแปลงเนี่ยค่ะไปขายในตลาดโดยมีการเพิ่มนะคะเพิ่มมูลค่าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแปรรูปต่างๆรวมถึงการขายเป็นผลสดผลิตภัณฑ์สดค่ะจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้แปลงแห่งนี้นะคะได้รับการยกระดับนะคะเป็นแปลงต้นแบบเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดินนะคะรวมถึงนะคะเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเขาคลองซองนะคะหมู่ที่6ตำบลหนองไร่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนอกจากนี้นะคะนายละไมนะคะยังได้รับการแต่งตั้งเป็นปาฏิเกษตรของจังหวัดระยองนะคะประจำปี2566นะคะสาขาผู้นำและเครือข่ายได้รับการคัดเลือกเป็นอสปก.ดีเด่นนะคะของสปก.ค่ะแล้วท่านยังมีบทบาทนะคะในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดด้วยค่ะความสำเร็จของแปลงเกษตรกรแห่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่การปลูกพืชหลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกันแต่เป็นการออกแบบระบบผลิตให้มีความเกื้อกูลกันใช้ทรัพยากรในพื้นที่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
2: มีการลดต้นทุนสร้างอาหารสร้างรายได้และเพิ่มความมั่นคงให้แก่ครัวเรือนทั้งนี้นะคะสปกจังหวัดก็ได้ผลักดันนะคะให้มีการขยายผลไปสู่นะคะในส่วนของเกษตรกรรายอื่นๆค่ะในวันนี้นะคะนอกจากท่านนะคะจะได้มาเยี่ยมชมกิจกรรมภายในแปลงแล้วนะคะวันนี้เราก็พากลุ่มนะคะเกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายนะคะของเราขอเรียกท่านว่าน้าน้องนะคะมาร่วมจัดแสดงนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนะคะวิสาหกิจนะคะทอผ้าแสนใยคนแสนวิถีนะคะกลุ่มนี้นะคะจะทำในเรื่องของการทำผ้าทอใยสับปะรดนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มเพาะเห็ดนะคะก็จะเป็นแปลงของการแปรรูปผลผลิตการเกษตรมีผลิตภัณฑ์นะคะจากเห็ดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกหรือว่าเห็ดทอดนะคะรวมถึงนะคะวิสาหกิจนะคะชุมชนจัดการดินปุ๋ยชุมชนนะคะบ้านหนองมะปิงนะคะก็นำพืชผักสวนครัวนะคะมาจัดแสดงนะคะรวมถึงนะคะจะมีนะคะในส่วนของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรนะคะที่ร่วมนำผลิตภัณฑ์นะคะมาเผยแพร่ภารกิจของศูนย์ศิลปาชีพนะคะซึ่งวันนี้นะคะภารกิจของศูนย์ศิลปาชีพเนี่ยค่ะก็จะเป็นในส่วนของการเป็นการพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรนะคะซึ่งกลุ่มของน้าน้องเองนะคะโดยมีพี่หนูนะคะได้ทำเรื่องของศิลปะหัตถกรรมนะคะก็แล้วก็เป็นจุดที่จะชี้ให้เห็นได้ว่าการพัฒนาอาชีพเสริมเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้ค่ะก็บัดนี้นะคะได้เวลาสมควรแล้วค่ะขอเรียนเชิญนะคะท่านรองกฤษณาดีปาลานะคะขึ้นมากล่าวนะคะให้โอวาทแล้วก็ได้ให้คำแนะนำนะคะแล้วก็เป็นประธานนะคะในการที่จะพาพี่น้องสื่อมวลชนนะคะเยี่ยมชมพื้นที่หรือว่ากิจกรรมในแปลงนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะ
3: ครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านทุกแขนงนะครับท่านผู้บริหารสปก.ท่านปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยองแล้วก็พี่น้องเครือข่ายของพี่ละไมนะครับพี่น้องสปก.ระยองทุกท่านนะครับท่านเศรษฐกิจกระจ่างวงนะครับท่านเลขาธิการสปก.ติดภารกิจกับท่านรองนายกนะครับก็มอบหมายให้ผมมาก่อนนะครับเพื่อมาเป็นหัวหน้าคณะในการที่จะพาพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ทางผู้บริหารสปก.ได้ร่วมเรียนรู้แล้วก็ศึกษาการขับเคลื่อนงานของศูนย์การเรียนรู้ของพี่ละไมสนวัฒน์นะครับซึ่งกิจกรรมต่างๆของพี่ละไมเนี่ยก็เหมือนที่ท่านปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยองได้นำเรียนไปนะครับก็มีความหลากหลายซึ่งหลายท่านที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้นะครับผมก็มาเป็นครั้งที่2ละเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับก็มีความเปลี่ยนแปลงขึ้นซึ่งสภาพส่วนใหญ่ของพี่น้องก็จะทำเป็นสวนปาล์มหรือยางพาราเป็นหลักแต่สวนของพี่ละไมเนี่ยก็เป็นเรื่องของเกษตรผสมผสานเป็นในรูปแบบของวรรณเกษตรนะครับก็ซึ่งสามารถที่จะอยู่ได้ถึงแม้จะเกิดวิกฤตอะไรต่างๆผมเชื่อว่าอย่างนั้นเลยนะครับเกษตรกรหลายท่านที่ใช้แนวทางนี้แล้วก็นอกจากนั้นเครือข่ายที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการน้อมนำเอาศาสตร์พระราชามาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติซึ่งในส่วนของสปก.เราเองเนี่ยมีความมุ่งหวังอย่างยิ่งว่าพี่น้องโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยเกษตรกรของสปก.เนี่ยเป็นรายแปลงที่ไม่ใหญ่มากถ้าหากไปทำแต่พืชเชิงเดียวอย่างเดียวเนี่ยก็จะไปไม่รอดนะครับฉะนั้นการมีอะไรที่หลากหลายในพื้นที่ของตนเองทั้งที่ใช้เองแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่ทางสปก.เราให้ความสำคัญและก็สนับสนุนนะครับเช่นของลุงละไมวันนี้นะครับทางเราก็จะถือโอกาสวันนี้ได้ฝากกับทางพี่สื่อทั้งหลายนะครับได้ขยายผลการขับเคลื่อนงานของพี่ละไมให้ออกไปซึ่งเราอยากจะให้กิจกรรมดีๆเหล่านี้ที่เขาทำแล้วสามารถที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาภาครัฐในการที่จะต้องขอเงินมาค่าชดเชยอะไรต่างๆอันเนี้ย เป็นแนวทางที่เราอยากจะทำขณะเดียวกันสวกเองก็ไม่มีหน่วยงานในระดับพื้นที่หมายถึงตำบลหรืออำเภอเราก็จะใช้กลไกของต้นแบบกลไกของกลุ่มที่มีความเข้มแข็งในการกระจายผลลัพธ์ในการขยายผลการทำงานที่มีสามารถที่เกษตรกรจะนำไปขยายต่อได้นะครับเช่นวันนี้ก็ของพี่ละไมนี่เป็นต้นแบบระดับจังหวัดแล้วก็เคยได้รับรางวัลหลากหลายตามที่ท่านปตจ.ได้นำเรียนนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างหนึ่งในรายการหนึ่งของสปก.ระยองนะครับแล้วก็เรียนพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านอีกนะครับว่าสปก.เรามีลักษณะแบบเนี้ยเกือบทุกจังหวัดนะครับว่าถ้าท่านอยากจะไปในจังหวัดที่ไม่ว่าจะเป็นเหนืออีสานกลางใต้สปก.เรามีของดีให้ท่านเพื่อที่จะขยายผลนะครับอันนี้ได้นำเรียนอาจจะปีต่อไปถ้าหากมีเวลาแล้วก็มีโอกาสดีๆผมก็อยากจะชวนไปไกลๆบ้างก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็มีแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายนะครับก็อยากจะให้พี่ๆได้กระจายความดีงามของพี่น้องสปก.เรานะครับสุดท้ายนี้ในนามของสปก.นะครับก็กราบขอบคุณทางพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะฮะที่ให้โอกาสแล้วก็ให้ความร่วมมือในการสื่อสารที่ดีกับทางสปก.ของเราตลอดนะครับและเรายินดีที่จะเป็นกลไกหนึ่งของกระทรวงเกษตรในการที่จะสร้างอาชีพและก็สร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องเกษตรกรครับขอบคุณครับ
4: ขอเรียนเชิญนายละไมสมวัฒน์ค่ะเกษตรกรต้นแบบของเราและเป็นเจ้าของสถานที่ในวันนี้ค่ะมาพูดคุยเล่าถึงประวัติความเป็นมาค่ะการรีเริ่มทำมาตั้งแต่ต้นจนประสบความสำเร็จการมาเป็นส่วนน้องหมูพอเพียงในวันนี้ให้พวกเราฟังกันค่ะขอเรียนเชิญค่ะ
5: ครับสวัสดีครับทุกท่านที่ได้มาเยี่ยมเยียนผมนายละไมสมวัฒน์บ้านเลขที่74หมู่ที่6ตำบลหนองไร่อำเภอปลวกแดงใต้มีเนื้อที่ประมาณ30ไร่ได้มาอยู่ที่อำเภอปลวกแดงนี้ตั้งแต่พ.ศ. 2515ครับได้มาอยู่ตรงที่แปลงนี้พ.ศ. 2527แล้วก็ได้มาเริ่มทำนาก่อนครับก่อนนี้เป็นที่ท้องนาทำเชิงเดียวครับทำแล้วไม่พอกินครับไม่พอใช้ก็ปี28ก็มาเปลี่ยนเป็นไร่บ้างนาบ้างก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนขึ้นมาเรื่อยๆทำแล้วมันก็ยังไม่พอยังไม่มีเงินใช้จะไปเที่ยวจะไปทำบุญปีใหม่สงกรานต์อะไรอย่างนี้ก็ไปไม่ได้เลยเพราะไม่มีเงินที่จะใช้แล้วก็รับจ้างกินด้วยก่อนนี้ก็ทำมันก็ไม่พอใช้ก็เลยมาเปลี่ยนเป็นปลูกไม้เชิงเดี่ยวอยู่อย่างนั้นแหละเปิดมาปลูกอ้อยปลูกมันปลูกมะพร้าวแล้วก็มาปลูกขนุนก็ไม่ประสบผลสำเร็จทีนี้ก็เลยมีความคิดตั้งแต่พ.ศ. 2528ที่ในหลวงท่านพูดไว้ว่าปลูกไว้ตามหัวไร่ปลายนาทุกอย่างที่เราอยากกินเราก็เลยปลูกทุกอย่างที่อยากกินและปลูกทุกอย่างที่เราอยากจะปลูกก่อนด้วยใจรักทำเริ่มทำตั้งแต่พ.ศ. 30เริ่มปลูกละมุดต้นนี้ต้นแรกพ.ศ. 30ก็ได้ขยายปีต่อมาก็ได้ขยายพันธุ์ออกไปอีกแล้วก็มาปลูกเป็นพืชผักสวนครัวบ้างก็เริ่มจะพอมีเงินใช้มีแล้วก็นาก็ยังไม่เลิกทำนะครับก็ทำไว้เพื่อกินด้วยแล้วก็ ได้มารู้จักสปกเมื่อปีพ.ศ.42ก็เลยมีการเข้าไปเรียนรู้แล้วก็เขาได้มาให้การเรียนรู้การทำอาชีพเสริมแล้วก็สปกมีปัจจัยการผลิตมาให้ด้วยก็คือต้นมังคุดที่ปลูกอยู่ที่นี่ครับพ.ศ.42แต่ก็ปลูกตอนนั้นก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จเพราะปลูกเป็น10ปีถึงจะได้กินแต่ว่าก่อนที่ว่าจะทำได้สำเร็จนี้ก็ได้ไปเรียนรู้กับโครงการพระราชดำริก่อนเรื่องในการปรับปรุงบำรุงดินให้มีประสิทธิภาพที่ดีแต่ก่อนนี้ดินตรงนี้จะไม่อุ้มน้ำถ้าน้ำท่วมเลยเวลาแล้งก็แล้งเลยเวลาไถตรงแปลงบวงคุดเนี่ยคือที่จะสูงกว่าเขาตรงปลูกบ้านนี้จะที่สูงกว่าเขาเวลารถไถผ่านฟรีผ่านสามผ่านฟรีเนี่ยฝนตกมาน้ำขังข้างบนแต่ข้างล่างไม่เปียกเอามือล้วงไปแรงๆเนี่ยไปกำดินเป็นฝุ่นขึ้นมาได้เลยก็ได้ไปเรียนรู้กับโครงการพระราชดำริไปเรียนรู้กับกรมพัฒนาที่ดินเรื่องการปรับปรุงบำรุงดินก่อนแล้วก็มาใช้ประยุกต์ใช้ทำจนดินตรงนี้ปลูกแตงกินได้แต่ก่อนที่ปลูกแตงกวามันก็จะสูงขึ้นมาประมาณนี้แล้วมันก็นั่งเหลืองมันก็ไม่ตายมันก็ไม่โตออกลูกให้กินอีกงอพอเดี๋ยวนี้มาปรับปรุงบำรุงดินดีมาปลูกมังคุดปลูกหลายๆอย่างที่ได้กินทุกอย่างได้กินแล้วก็มาปลูกทุกวันนี้ก็เป็นไม้5ระดับก็สูงกลางต่ำเตี้ยและดินและใต้ดินก็ปลูกได้มีใต้ดินก็คือตอนนี้จะเป็นกระชายเนาะตรงข้างบ้านนี่แต่ที่30ไร่นี้ก่อนที่ว่าจะได้มาเป็นแบบนี้ก็ผมก็ได้ปลูกผักทำอะไรก็ตามในหลวงที่บอกไว้ก่อนทำจนดินดีขึ้นปรับปรุงบำรุงดินดีแล้วก็ทำจงลูกได้เรียนจบเพราะว่าทำตามตอนนั้นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยทำได้สำเร็จจงลูกเรียนจบแล้วประสบผลสำเร็จในปีพ.ศ. 2557ที่ปลดหนี้หมดก่อนจะปลดหนี้หมดนั้นผมได้ขอเล่าย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าเมื่อปี30ปลูกละมุดต้นแรกทำอะไรก็ยังไม่ค่อยได้ผลปลูกผักไม่ได้ผลแต่ว่าพอเรามาปลูกปรับปรุงบำรุงดินดีทำดีขึ้นก็จะเป็นแรงที่ผลักดันให้เรามาทำในเรื่องสวนปลูกไม้อื่นผสมผสานขึ้นมาเรื่อยๆก็จะให้ได้มีกำลังใจเพราะว่าเราทำแล้วเริ่มมีผลผลิตแล้วก็ส่งลูกไปเรียนไปด้วยอะไรไปด้วยเรื่อยๆทำแบบผสมผสานมันก็จะมีเงินกินเงินใช้เงินของลูกเรียนแล้วมาในเวลานี้ทำตอนนั้นผมจะปลูกใช้เท้าก่อนเนาะคือต้องใช้พวกปุ๋ยหมักแล้วก็ปุ๋ยเคมีพอเวลาส่งลูกเรียนจบแล้วผมก็มาปลูกแบบเริ่มทำแบบผสมผสานที่เต็มตัวแล้วก็ทำแบบใช้เกษตรแบบอินทรีย์มากขึ้นแบบไม่ใช้สารเคมีแล้วก็มาปลูกแบบผสมผสานแล้วก็ปลูกรวมกันให้พึ่งพาตนเองได้ให้ต้นไม้นั้นพึ่งพากันแบบว่าเราไม่ต้องใช้สารเคมีถ้าเราไปปลูกรวมกันก็ไปปลูกอย่างเดียวถ้าเป็นแปลงเนี่ยสัก 20-30 ต้นเนี่ยแล้วมันจะเกิดโรคเราต้องใช้ยาฆ่าแมลงแต่ถ้าเราปลูกแบบผสมผสานกันเหมือนกับปลูกละมุดแล้วไปปลูกพริกปลูกมะเขืออยู่คนละฝั่งต้นอย่างเงี้ยมันก็จะลดการใช้สารเคมีได้แล้วลดต้นทุนได้แล้วก็ได้ไปเรียนรู้จากการทำปุ๋ยหมักเติมอากาศแต่ก่อนนี้จะเป็นปุ๋ยหมักกับกองแต่ก็ทำไม่ประสบผลสำเร็จเพราะว่าแรงงานเราน้อยก็มีแค่2คนลูกก็ไปเรียนหมดก็ทำไม่ไหวก็เลยมาไปเรียนรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักเติมอากาศ โดยที่ไม่กลับกองแต่เราก็ต้องมีโรงเรือนเราก็พาเพื่อนบ้านไปเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็เรียนรู้แล้วทางโครงการพืชสวนนั้นเขาก็ก่อนนี้เขาจะใช้พืชสวนเนาะคำว่าพืชสวนแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้แล้วก็จับกลุ่มกันมาสร้างโรงเรือนทีนี้ทางศูนย์นั้นเขาก็มีปัจจัยการผลิตให้เรามีวัสดุเรื่องการทำปุ๋ยเราก็รวมตัวกันช่วยกันสร้างโรงเรือนหมดไป 60,000 แล้วก็ทางศูนย์โครงการพระราชดำริเขาก็ให้ขี้ไก่มา2เที่ยว10ล้อได้มาผลิตทำในกลุ่มแล้วก็แบ่งกันใช้ทีแรกก็แบ่งกันใช้มาก็เขาก็ไม่ค่อยได้ปลูกผักกันส่วนมากในกลุ่มไม่ปลูกผักผมก็เลยใช้อยู่คนเดียวใช้แล้วมันก็ดีขึ้นแล้วก็มาใช้กับละมุดแล้วก็มาใช้กับผักปูดผักตำลึงอะไรพวกเนี้ยมันดีโดยว่าลดต้นทุนได้มากแล้วก็ลดเรื่องการใช้สารเคมีแต่ก่อนที่ผมทำผักขายแล้วก็ส่งลูกเรียนนั้นคือใช้สารเคมีต้องใช้ทุกวันครับบางทีฉีดทุกวันเลยผักอย่างเดียวเนี่ยเพราะว่าหนอนแมลงบางครั้งก็ฉีดจนผักตายเหมือนกันแต่ก็แล้วก็มาก็ไปเรียนรู้จากโครงการพระราชดำริเนี่ยเพิ่มแล้วก็ทางสปกด้วยก็ได้มาหาผู้รู้มาสอนให้ทำเรื่องปุ๋ยชีวภาพแล้วก็น้ำหมักต่างๆก็มาประยุกต์ใช้ก็เลยเกิดการด้วยว่าใช้สารเคมีน้อยลงจนทุกวันนี้ก็ไม่ถึงจะไม่ใช้นะครับปีหนึ่งใช้อยู่ประมาณ2ครั้งที่ใช้กับละมุดเนาะป้าใช้ตอนที่แตกยอดอ่อนก่อนที่เขาจะออกดอกหนอนถึงจะไม่กินดอกร่วงกินใบอ่อนแล้วพอเวลาออกลูกแล้วเราเก็บลูกแต่งลูกเนาะเพราะว่าถ้าเราไว้เยอะๆลูกเยอะหนอนก็จะกินแบบว่าลูกนี้ทะลุลูกนี้ไปร้อยไปเป็นพวงกินหมดทั้งพวงเลยเราต้องให้เหลือลูกเดียวแล้วเราก็จะได้ผลที่ใหญ่ลูกที่ใหญ่ด้วยแล้วก็ปอดหนอนแล้วก็ปอดสารโดยที่ว่าเราไม่ต้องฉีดยาถ้าหนอนเจาะแบบที่ผมว่าเป็นพวงอย่างนั้นอ่ะฉีดก็ไม่อยู่เพราะว่ามันจะมีใยหุ้มอีกทีนึงฉีดไม่โดนตัวหนอนผมก็เลยใช้วิธีเก็บเอาแล้วก็ทุกวันนี้ก็ใช้ตอนที่ว่าเราเก็บลูกทิ้งเนี่ย1ครั้งตอนแตกยอดอ่อน1ครั้งเก็บลูกทิ้งประมาณลูกเท่าลูกกระสุนหรือว่าหัวลิโป้มือเราทิ้งวันนี้เราก็จะได้ไม่ต้องใช้สารเคมีก็ประหยัดแล้วก็จะปลูกมีข่าอยู่ในสวนละมุดมีตำลึงมีพริกมีมะเขือพวงแล้วก็มีว่านม่วงมีขมิ้นมีไพรอย่างนี้ครับปลูกผสมผสานไปด้วยกันแล้วก็อย่างทางในสวนทุเรียนก็มีไพรมั่งอะไรบ้างแต่ทุเรียนผมจะมีน้อยนะครับผมไม่ใช้สารเคมีปลูกเยอะไม่ได้ปลูกเดี๋ยวมันก็เจ๊งเพราะว่าตรงนี้ปลูกแบบว่าอันไหนรอดจากหนอนก็ได้กินบางปีก็ได้กินน้อยบางปีก็ได้กินมากแต่ได้กินแน่ๆครับไม่อดไม่อยากถ้าปลูกแบบผสมผสานนี่รับประกันได้ว่าไม่อดไม่อยากไม่ตกงานถึงแม้จะยุคโควิดที่เขาไม่มีรายได้กันแต่ผมก็ยังมีรายได้แต่ครั้งแรกๆเลยนะเป็นโควิดครั้งแรกๆเนี่ยผมกลับมีรายได้ดีกว่าตอนที่ไม่มีโควิดเพราะว่าเข้าเมืองเขาเข้าไม่ได้เขาก็เลยต้องมาซื้อตามไร่อยากกินข่าตะไคร้ตำลึงอะไรงี้เขาก็มาคนที่เข้ามามากคือคนที่ทำโรงงานเขาจะเข้ามาวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์แต่ถ้าวันธรรมดาเขาจะมาเขาเลิกงานเร็วเขาจะโทรบอกตอนเช้าเย็นเขาเลิกงานเขาจะเข้ามาเอาของก็คือเป็นรายได้ที่ดีแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะขายอย่างเดียวนะครับในที่เขาเป็นโควิดกันบ้านใกล้เรือนเคียงออกจากบ้านไม่ได้ถูกกักตัวอย่างเงี้ยผมก็ได้มีของไปแบ่งปันเหมือนกันพืชผักปลาอยู่ในสระอย่างเงี้ยรู้ว่าเขาอดผมก็หวานไปให้กินเหมือนกันก็แบ่งปันได้แล้วก็มีเงินใช้และมีความสุข แต่ทุกวันนี้ก็มีรายได้ทุกวันถ้าทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าไร่นาส่วนผสมยุวนะเกษตรยั่งยืนอะไรเนี่ยเนาะถ้าไม่ขี้เกียจยังไงก็มีเงินใช้ยังไงก็มีรายได้เพราะว่าบางวันเนี่ยยังไม่ทันตื่นเลยเขาก็เรียกแล้วคือมาสั่งของต้องลุกถ้าสั่งถ้าเราไม่เอาก็ไม่ได้ทำแล้วมันจะเสียเหมือนกับเห็ดก็เป็นอาชีพเสริมตอนนี้ก็มีวันนี้ก็มีให้ดูนะครับเห็ดเป็ดฟางนะครับแล้วก็อาชีพเสริมอันนี้คือย้อนหลังไปนิดนึงอันนี้แม่บ้านเขารุ่นสมัยตอนทำนาอยู่พอละทำนาเสร็จก็ไม่มีอะไรจะทำแล้วเขาก็ได้จักสารอันนี้ทีแรกก็ตะแกงตะกร้าก่อนมาก็มาเป็นกระบุงเป็นตะข้องเป็นกระจาดแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ทำไม่ค่อยไหวแล้วเนาะข้อมือมันอ่อนแล้วอายุมากขึ้นก็ทำไม่ค่อยไหวเข้าขอบไม่ไหวก็เลยอย่างหนึ่งรายได้ก็น้อยแล้วไม่ได้เจอเพื่อนบ้านแม่บ้านเขาจะสารแต่ก่อนนี้จะตื่นเช้า6โมงนี้จะกินข้าวอิ่มแล้วยังกี่ยังไม่สว่างเลยเขาก็นั่งสารตั้งแต่6โมงผมเริ่มไปเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก่อนครั้งแรกเนาะแล้วก็ปี 42แล้วแม่บ้านเขาก็นั่งสารตั้งแต่เช้าบางทีผมกลับมาแล้วก็ยังสารอ้าวแล้วพอเวลากลางคืนตอนเป็นผู้ช่วยเป็นสาวัดกำนันอยู่ก็เหมือนจะไปต่างสารกันด้วยแหละบางทีกลับมาเที่ยงคืนเขายังนั่งอยู่เลยนั่งสารผมก็เลยเป็นห่วงแม่บ้านว่ากลัวจะเป็นอัมพาตและอีกอย่างหนึ่งก็นั่งคนเดียวคิดคนเดียวคิดอะไรก็คิดได้หมดเนาะมันนึกถึงว่าเดี๋ยวเป็นโรคซึมเศร้าบ้างอะไรบ้างผมก็เลยมาคิดปลูกผักกูดแล้วก็ปลูกกล้วยป่าในป่ายางตอนนั้นเนี่ย เริ่มปลูกยางแล้วทีนี้ยางมันโตก็ผักก็ปลูกไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรลูกกำลังเรียนยังไม่จบเนาะกำลังจะจบก็เลยไปหาต้นกล้วยป่านะมาปลูกในป่ายางปลูกเสร็จแล้วก็ไปเจอผักกูดมันขึ้นในโคนกล้วยได้แบบปลูกยางแล้วก็ปลูกผักในสวนยางเนี่ยผมจะวางสปริงเกอร์ด้วยเนาะแล้วก็ไปขุดกล้วยป่ามาปลูกต้องยังไงก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้ลูกเรียนจบไปหากล้วยป่ามาปลูกแล้วก็ตัดใบขายพอดีไปเห็นผักกูดเนี่ยอยู่ในโคนกล้วยได้ผมก็เลยเอาผักกูดเนี่ยมาปลูกในหว่างกล้วยอีกทีหนึ่งใกล้ๆจะปิงเกอร์ก็เลยได้เป็นรายได้อีก2อย่างที่อยู่ในสวนยางก็กลายเป็นปลูกไม้ตรงนี้ก็เหมือนไม้3อย่างประโยชน์4อย่างก็เลยได้ทั้งความสุขได้ความร่มเย็นแล้วก็ได้เงินใช้แล้วก็ได้ผักกูดได้กล้วยเนี่ยก็ไปส่งลูกเรียนก็เหมือนกับได้ประโยชน์อย่างที่4คือมีความสุขแน่นอนเพราะไม่ขาดรายได้มีเงินใช้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ให้ผมมาทำในโคนมังคุดอันนั้นผมจะทำมาก่อนโคนมังคุดเนาะยางเมื่อปลูกยางเมื่อพ.ศ.5747ไม่ใช่57 47แล้วก็ส่งลูกเรียนแล้วก็มาได้แบบว่ามันอยู่ในร่มได้ก็เลยมาปลูกเป็นกระชายอยู่ในโคนมังคุดทุกวันนี้ก็ยังมีนะครับก็ขายมีรายได้แล้วก็มีไพรก็เหมือนกันที่ขายนี่ก็คือคนที่เขารู้ว่าเรามีเขาก็จะมาซื้อเราไปนี่ก็จะโลละ60บาทขมิ้นก็โลละ60บาทกระชายก็70บาททั้งปีคือเราไม่ใช้สารเคมีเขาก็พอใจซื้อเราก็พอใจขายมันก็เลยมีรายได้ตลอดเหมือนกับพริกผักที่แล้วก็จะมีขายที่หน้าอำเภอทุกวันจันทร์ทุกอาทิตย์นะครับอย่างผักกูดเนี่ยก็จะเก็บอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ150กรัมถึง200กรัมก็เดือนก็4ครั้งแล้วก็พริกขี้หนูก็เหมือนกันก็อาทิตย์หนึ่งบางทีก็20 30ถุงก็ถุงหนึ่งก็20บาทเนาะมันก็จะได้ครับ
6: เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมจะช่วยให้เราเปลี่ยนจากทำมากได้น้อยเป็นทำน้อยได้มากด้วยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสินค้านวัตกรรมที่มีคุณค่าและมูลค่ามากขึ้น เปลี่ยนเกษตรแบบดั้งเดิมสู่เกษตรสมัยใหม่เปลี่ยนแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและทักษะสูงสร้างโอกาสสร้างชาติสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

0: พราะถูกกระทบจากน้ำท่วมลงไปตั้งหลักแหล่งที่บริเวณท้ายเขื่อนแต่ก็ต้องเผชิญกับปัญหาใหม่จากน้ำท่วมกลายเป็นน้ำแล้งโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งแทบจะไม่มีน้ำเหลือไว้ใช้เลยแม้จะเป็นเพียงเสียงของราษฎรกลุ่มเล็กๆไม่กี่หลังคาเรือนแต่ก็ถึงพระเนตรพระกันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งและรับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีพร้อมระบบผันน้ำระบบส่งน้ำและอาคารประกอบไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นพระราชกรณียกิจในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อประโยชน์แก่ราษฎรในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถูกเติมเต็มด้วยน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงข้างในการดูแลป่าต้นน้ำและทรัพยากรธรรมชาติดังพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานแก่ราษฎรบ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2525ความว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11พิษณุโลกสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้น้อมนำพระราชกระแสดังกล่าวมาเป็นแนวทางเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ต้นน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีเพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำอีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนจนเกิดเป็นโครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนี่เรามีหน้าที่การดูแลนะครับโดยเฉพาะเรื่องของป่าต้นน้ำลำธารตั้งแต่ภาคเหนือจนลงมาถึงภาคกลางโครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องจากพระราชดำริเนี่ยในเมื่อจะมีการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีเนี่ยนะครับเราจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีให้อุดมสมบูรณ์เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำดีอันเนื่องมาจากน้ำดีเนี่ยได้รับน้ำเนี่ย82ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งจะต้องดูแลตั้งแต่นู่นนะครับจังหวัดน่านลุ่มน้ำน่านนะลุ่มน้ำน่านมาไหลลงมาที่จังหวัดแพร่แล้วลงมาจากลุ่มน้ำย่อยลงมาจังหวัดอุดร
0: การดำเนินงานโครงการฟื้นฟูป่าตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริปัจจุบันสามารถต่อยอดผลประโยชน์จากโครงการได้หลายรูปแบบอาทิการต่อยอดอาชีพด้านเกษตรกรรมโดยใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำที่ได้จากการอนุรักษ์จนเกิดเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการปลูกป่าหลังบ้านตามรูปแบบของวนเกษตรที่นำพืชผักในป่ามาเพาะขยายพันธุ์สำหรับนำมาประกอบอาหารโดยไม่เข้าไปรบกวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและตระหนักรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติผ่านกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำตามแหล่งน้ำสาขาสำหรับนำมาใช้เพื่อการเกษตรและปศุสัตว์โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีพ
2: ชาวท่าปลาเป็นชาวอพยพนะครับมาจากการสร้างเขื่อนเศรษฐกิจเรามาอยู่ในพื้นที่ที่แห้งแล้งนะครับระยะเวลากว่า50ปีนะครับที่คนท่าปลาเรียกร้องอยากให้มีแหล่งน้ำที่จะมาอบอุ้มคนท่าปลาซึ่งมาสำเร็จนะครับเมื่อ 5-6 ปีที่ผ่านมาจากพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่ทรงพระราชทานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้พวกเราวันนี้เนี่ยพวกเราอยู่กันอย่างมีความสุขครับ
0: ด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยในทุกสุขของประสบกรณิกรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ

0: บรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงข้างเสริมสร้างความสำเร็จได้ขยายผลสู่โครงการที่ยังประโยชน์แก่ราษฎรสืบสานรักษาต่อยอดด้วยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสร้างความผาสุกแก่อาณาประชาราษฎร์อย่างยั่งยืนดังแม่สร้างป่าพ่อสร้างน้ำทศราชสร้างความยั่งยืน
1: คุณผู้ฟังครับเวลาและการเกษตรก้าวหน้าวันนี้หมดลงแล้วนะครับผมพิพัฒน์แก้ววณิชลาไปก่อนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เช้าวันนี
5: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะจะเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงสนามบินเกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ในช่วงเช้าโดยมีนายชุมพิชเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังวัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อพบปะประชาชนและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งและตำบลวัดไซจำนวน400ชุดสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์พื้นที่ประสบอุทกภัยระหว่างวันที่20กันยายนถึง2ตุลาคมมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ14อำเภอโดยในส่วนของพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์รับมวลน้ำจากอำเภอลาดยาวทำให้น้ำเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ขณะที่ภาพรวมการช่วยเหลือทางจังหวัดได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งก่อนระหว่างและหลังเกิดภัยในทุกด้านอย่างต่อเนื่องเพชรไทยเกิดช่วยสวท.นครสวรรค์รายงาน
1: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีเกิดเหตุสายไฟฟ้า750โวลต์ลัดวงจรลงดินระหว่างสถานีบางโพถึงสถานีเตาปูนของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน
6: นายกาศพจนอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเกิดเหตุสายไฟฟ้า750โวลต์ลัดวงจรลงดินระหว่างสถานีบางโพถึงสถานีเตาปูนของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินพบว่าบริเวณจุดเกิดเหตุถูกเบียดและเสียดสีขณะรถไฟฟ้าวิ่งผ่านเป็นเวลานานส่งผลให้ชนวนหุ้มสายไฟด้านนอกชำรุดและเกิดความร้อนสะสมจนลัดวงจรซึ่งผู้รับสัมปทานได้ซ่อมแซมและเปิดให้บริการตามปกติแล้วตั้งแต่วันที่21กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นรฟม.ได้กำชับผู้รับสัมปทานตรวจเช็คสภาพสายไฟฟ้าตลอดแนวเส้นทางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินรวมถึงขยายผลสั่งการให้ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูเข้า ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกนพศรแก้วคำรายงาน
1: เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเดินหน้า2นโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการและข้อเสนอเชิงนโยบายปรับการทำงานยืดหยุ่นมุ่งผลสัมฤทธิ์
7: นายวิทวัฒน์ตัญจมวัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบนโยบายและแนวทางการทำงานให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยกล่าวว่าการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจากนี้จะเดินหน้าภายใต้2นโยบายหลักคือการขับเคลื่อนนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการนำเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายฉบับที่1ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปสู่การปฏิบัติซึ่งมีข้อเสนอสำคัญ6ด้านครอบคลุมการปฏิรูปหลักสูตรและระบบการเรียนรู้การพัฒนาครูการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนการยกระดับมาตรฐานการวัดผลและภาพลักษณ์อาชีวศึกษาการนำปัญญาประดิษฐ์และระบบข้อมูลมาใช้ตลอดจนการพัฒนาระบบงบประมาณเพื่อพัฒนากำลังคนโดยให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของตนเองและจัดทำแผนปฏิบัติการให้ชัดเจนพร้อมเน้นย้ำการบริหารองค์กรให้มีความยืดหยุ่นเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นมุ่งผลสัมฤทธิ์และสื่อสารอย่างชัดเจนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับข่าวยามเช้าวันนี้เช้าวันเสาร์ครับ3ตุลาคม2569แรม7ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ตาสุคนครับ
0: ค่ะและอยู่กับไอวรินอนันทเมธนะคะ
1: ครับพบกันเป็นประจำเลยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 819-891 GHz รวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ด้วยรวมไปถึงหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็ Facebook Live Fanpage ตอนนี้เพจข่าวยามเช้าไลฟ์สดให้ได้รับชมกันแล้วเข้ามาติดตามพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานกันได้วันนี้อยู่กับพี่บุญประกอบอกกลิ่นด้วยนะครับแล้วก็ทางทีมงาน New Media พี่ฟิลพี่บดพี่แดนครับ
0: ค่ะอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็บอกกันด้วยว่าตอนนี้แต่ละพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะเดี๋ยวเราก็จะมีการอัปเดตสภาพอากาศกันนะคะน้ำท่วมเป็นยังไงฝนตกเป็นยังไงนะคะสภาพดินฟ้าอากาศเป็นยังไงกันบ้างนะคะเข้ามารายงานตัวเช็คอินกันด้วยนะ
1: ครับผมตอนนี้ก็เริ่มมีทยอยทักทายกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีพี่นิคมนะครับพี่สมพรพี่รจนานะครับพี่เจษฎาพงศ
0: ์
1: นะครับพี่วรรณชัยนะครับเริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วนะครับ
0: พี่รจนาบอกว่าแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากเลย
1: ขอบคุณมากครับ
0: กำลังใจของพวกเราเนาะ
1: ใช่ในย
0: าม เช้า
1: แบบน
0: ี้ไม่เป็นการปลุกพวกเราหน่อย
1: ใช่ไม่เราก็ต้องปลุกคุณฟ้า
0: แต่เราไม่อ่อมนะ
1: เ
0: ราไม่อ่อมนะถึงแม้ว่าสภาพอากาศในตอนนี้จะทำให้เราอ่อมก็ตาม
1: หันไป
0: คุณหันไปสิคุณหันไปไม่เจออะไรเลยเพราะว่าเป็นไอน้ำเกาะหน้าต่างแล้วเต็มไปหมดเพราะว่าอากาศนะคะ
1: ใช่
0: ข้างนอกก็เป็นชื้นๆเนาะข้างในก็เย็นมาอัปเดตสภาพอากาศกันหน่อยละกันเพราะมีการอัปเดตหรือว่ามีการคาดหมายลักษณะอากาศ7วันข้างหน้าจนถึงวันที่8ตุลาคมเลยนะคะ8ตุลาคมมันเกิดอยู่ฉันเอง
1: เอ้าหรอโอ้ยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ล่วงหน้าแต่อีกตั้ง1อาทิตย์นะเดี๋ยวรออีกนิดนึง
0: อะนะคะในช่วงตั้งแต่วันนี้แล้วกันนะคะประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนที่ประเทศไทยนั่นแหละอะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองเพราะว่าอะไรเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่7ประเทศไทยตอนบนก็คือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือภาคอีสานเนี่ยหลังจากนั้นก็จะมีการส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลผลกระทบที่จะมีนั่นก็คือฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนภาคใต้เนี่ยนะคะก็ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนช่วงวันที่8ตุลาคมนะคะประเทศไทยตอนบนก็ฝนเริ่มลดลงละนะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยแผ่ปกคลุมภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยนะคะส่วนในช่วงวันที่2ถึง8ตุลาคมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงด้วยและถ้าจะสังเกตดูเนี่ยเวลาที่เราพูดในเรื่องของการพยากรณ์อากาศหรือว่าข้อมูลฝนฟ้าเนี่ยเราก็จะรวบๆมาให
1: ้
0: เพราะจริงๆก็เป็นดำริของท่านนายกด้วยนะคะที่บอกว่าเรื่องของการพยากรณ์อากาศหรือฝนฟ้าเนี่ยก็ให้อธิบายให้ประชาชนเข้าใจง่ายๆจะได้หลบฝนหลบฟ้ากันได้ง่ายเนาะนะคะ
1: ตกแค่ไหนอะไรยังไง
0: ตกพื้นที่ไหนบ้างนะคะมีอัปเดตไห
1: ม
0: มีอัปเดตอีกไหม
1: มีรายวันนิดนึงนะครับรายวันเนี่ยก็คือในรายภาคเนี่ยภาคเหนือเนี่ยวันนี้ฝน 20% นะแล้วก็แต่ก็มีฝนอยู่นะครับภาคอีสานฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่งฝน 30% ภาคกลางฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่งฝน 40% นะครับภาคตะวันออก 40% เหมือนกันฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่งเช่นเดียวกับกทม.ปริมณฑลวันนี้ 40% ใต้ฝั่งอ่าวไทยก็ 40% เหมือนกันส่วนอันดามันวันนี้เยอะหน่อย 60% ของพื้นที
0: ่นะก็เรียกได้ว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะคะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเรียกได้ว่าทั่วประเทศเลยนะแต่ว่ามากน้อยแตกต่างกันออกไปเนาะนะคะ
1: ครับผมอ่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของภัยต่างๆเนี่ยอย่างช่วงนี้เองเนี่ยน้ำท่วมหลายพื้นที่เนอะแม้ว่าอย่างของกรุงเทพมหานครเองในโซนของคลองจันทร์โซนบางกะปินะครับคือหาร่มเกล้าลาดกระบังเนี่ยยังคงต้องจับตากันอยู
0: ่
1: ในส่วนของภาคอื่นๆเหมือนกันน
0: ะ
1: ราชบุรีนี่ก็ช่วงนี้ท่วมหนักอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็หลากหลายพื้นที่เลยซึ่งส่วนหนึ่งที่เขาพูดคุยกันอยู่ในตอนนี้คือการเรื่องของการเยียวยาแล้วก็เร่งฟื้นฟูในแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเองท่านก็บอกว่าจากการติดตามสภาพอากาศในช่วงนี้เนาะแนวโน้มฝนเนี่ยในภาคกลางกับกทม.เนี่ยจะลดลงทำให้สถานการณ์บางพื้นที่เนี่ยเริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำสะสมเนอะแล้วก็น้ำในลำน้ำต่างๆส่วนภาคใต้มีแนวโน้ม ฝนเพิ่มขึ้นนะเหมือนที่เราบอกเนี่ยอันดามันฝน 60% วันนี้เนาะแล้วก็กำชับให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเตรียมพร้อมเชิงรุกนะครับแล้วก็โดยใช้ข้อมูลจากที่เขามีการคาดการประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันเอาไว้เนาะมาเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรเครื่องกลต่างๆเพื่อที่จะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับนอกจากนี้ท่านนายกเองก็มีการสั่งการสำหรับพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมอยู่นะตรึงกำลังช่วยประชาชนเร่งสูบระบายน้ำซะส่วนจังหวัดที่เริ่มคลี่คลายเนี่ยก็เข้าสู่การฟื้นฟูทำการบิ๊กคลีนนิ่งกันไปซ่อมแซมถนนสะพานระบบไฟฟ้ากันไปนอกจากนี้เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยท่านนายกก็มีการกำชับสื่อสารให้ชัดเจนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเขามีการทำประกันภัยพิบัติให้นะครับซึ่งแต่ถ้าเป็นกรณีที่เกิดคือมันเริ่ม1ตุลาคมแต่ถ้ากรณีเกิดภัยพิบัติก่อนหน้านั้นก็คือก่อน1ตุลาคม69ให้ดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์เดิมส่วนเหตุภัยที่เกิดขึ้นก็คือตั้งแต่1ตุลาคม69เป็นต้นไปจะเข้าสู่แนวทางการช่วยเหลือภายใต้ระบบประกันภัยพิบัตินะครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยทางปภ.เขาพร้อมที่จะขับเคลื่อนในการที่จะให้ทางทั้งจังหวัดเองศูนย์ปภ.เขตเองหน่วยงานต่างๆเองติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยฝนจะเริ่มเคลื่อนเข้าสู่ภาคใต้ในระยะต่อไปอย่างที่บอกไปก็เตรียมพร้อมกันนะครับทีนี้ในส่วนของ
0: นโยบาย
1: ระบบประกันภัยพิบัติ
0: มาดูกันบ้างดีกว่านะคะว่านโยบายประกันภัยพิบัตินี้คืออะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยก็ต่อเนื่องจากที่น้องต้นพูดเมื่อสักครู่นี้เลยเมื่อมีภัยพิบัติหรือว่าพิบัติภัยเกิดขึ้นเนี่ยประเทศไทยของเราจริงๆเขาก็มีงบประมาณที่จะมาเยียวยาในส่วนนี้มาดูกันค่ะว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขามีมติเห็นชอบกันแล้วนะคะในการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติเพื่อเป็นการยกระดับการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติของประเทศคือพูดง่ายๆว่าณตอนนี้นะจะมีการเขาเรียกว่ายกระดับการดูแลประชาชนเยียวยาหลังภัยนะคะสู่บริหารการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าด้วยนะภัยพิบัติทั้งหมด3ประเภทประเภทที่1ก็คือน้ำท่วมวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวโดยเริ่มต้นคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ก็คือ1ปีจะมีการต่อประกันภัยทุกปีทีนี้มาดูกรมธรรม์กันบ้างค่ะรายละเอียดมีแบบนี้นะมี2อย่างก็คือ1คุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุดเลย 100,000 บาทอันนี้สูงสุดนะแต่ว่าต้องไปดูอีกทีนึงนะว่าแต่ละครัวเรือนเนี่ยมีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเข้าหลักเกณฑ์อะไรนะคะ 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งกรณีอุทกภัยความเสียหายเบื้องต้น 10,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 90,000 บาทกรณีวาตภัยความเสียหายเบื้องต้น 5,000 ส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 95,000 บาทแล้วก็กรณีแผ่นดินไหวเนี่ยความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 95,000 บาทแล้วก็กรณีมีภัยน้ำล้อมด้วยนะถ้าเกิดว่าถูกอาศัยที่อยู่อาศัยในถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วัน
1: ร
0: ับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนมาดูอันที่2คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ2ล้านบาทต่อคนซึ่งท่านนายกเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าการดำเนินโครงการนี้เนี่ยไม่ใช่แค่มอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้นนะแต่ว่าทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเรื่องของการจัดการภัยพิบัติของประเทศจากการให้ความช่วยเหลือหลังเกิดไปสู่การบริหารจัดการความเสี่ยงล่วงหน้าเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถเข้าสู่การตรวจสอบแล้วก็รับค่าสินไหมทดแทนได
1: ้
0: ตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมด้วยนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอแล้วก็ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนี่แหละให้มาศึกษาเงื่อนไขกรมธรรม์ให้เข้าใจอย่างละเอียดเลยเพื่อที่จะไปบอกผู้คนในชุมชนนะคะบอกประชาชนของตัวเองได้ว่ามันมีวิธีการทำยังไงจะต้องทำอะไรบ้างนำไปชี้แจงสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนด้วยภาษาบ้านๆภาษาที่ชาวบ้านเข้าใจง่ายทั่วถึงเพื่อให้ทุกครัวเรือนเนี่ยสามารถเข้าถึงสิทธิ์แล้วก็ประโยชน์ของโครงการนี้ได้อย่างทั่วถึงนั่นเองน้องต้นจริงๆแล้วเรื่องหลายๆคนเนี่ยก็มีข้อสงสัยทำไมราชการทำไมต้องใช้ภาษาราชการบางทีมันเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือว่าระเบียบต่างๆด้วยนะคะ
1: ความถูกต้องด้วยอะไรด้วย
0: แต่ว่าถ้าในเรื่องของการสื่อสารแค่ให้รับรู้สร้างความเข้าใจเราย่อยให้ได้อยู่แล้วมาฟังรายการเราคนก็เข้าใจเยอะนะคุณดูจากคอมเมนต์สิไม่เราอ่านผิดอ่านถูกจริงๆนะ เขามอนิเตอร์ให้เราหมดเลยน่ารักมากนะคะขอบคุณมากเลย
1: กับทุกท่านนะครับอ่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องอันนั้นเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติ
0: ฉันจิบน้ำนิดน
1: ึ
0: ง
1: ได้อ่ะอีกอันนึงอ่ะระหว่างจิบน้ำอีกอันนึงก็คือสำหรับใครที่น้ำท่วมในช่วงนี้เนี่ยนะครับผมซึ่งเกิดเหตุน้ำท่วมในช่วง15พฤษภาถึง30กันยายน69สามารถขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในกรณีที่มีที่อยู่อาศัยประจำนะได้แล้วซึ่งปภ.เขาเปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมสะดวกเลยผ่านแอปทางรัฐ
0: ค่ะ
1: นะเปิดไปตั้งแต่เมื่อวาน 8:00 นครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดรวมถึงกทม.โดยสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยเนี่ยในช่วง15พฤษภาถึง30กันยายน69นะครับสามารถเข้าแอปทางรัฐเนอะเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะมีเหมือนระบบยื่นคำร้องเข้าไปได้เลยสามารถเข้าไปยื่นคำร้องได้เลยนะครับในกรณีที่เข้าข่ายหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้4กรณีนะครับก็คือ1กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหาย2คือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไป3กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนพูดง่ายออกไปไหนไม่ได้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติตั้งแต่อาจติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปและ4คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในอาคารสูงน้ำท่วมไม่ถึงแหละแต่ว่าส่งผลกระทบก็คือน้ำท่วมไม่ถึงแต่ถูกล้อม ออกไปไหนไม่ได้อยู่ดีติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไป ถ้าเข้าข่าย4กรณีนี้สามารถยื่นได้โดยครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานคร65จังหวัดเดี๋ยวไล่ให้ฟังเลย จริงๆก็เกือบทั้งประเทศ
0: เกือบทั้งประเทศนะ
1: แต่ว่าเป็น65จังหวัดนี้กระบี่กาญจนบุรีกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาทชัยภูมิเชียงรายเชียงใหม่ตากตรังตราดนครนายกนครปฐมนครพนมนครราชสีมานครสวรรค์นนทบุรีน่านบึงกาฬบุรีรัมย์ปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีอยุธยาพะเยาพังงาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยะโสธรร้อยเอ็ดระนองระยองราชบุรีลพบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกษสกลนครสตูลสมุทรปราการสมุทรสาครสระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีสุรินทร์สุโขทัยหนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอ่างทองอุดรธานีอุตรดิตถ์อุทัยธานีและอุบลราชธานีรวมถึงกทม.นะครับซึ่ง65จังหวัดและกทม.ที่บอกไปเมื่อสักครู่เมื่อกี้เรียงตามตัวอักษรเลยนะสามารถยื่นเรื่องได้ผ่านแอปทางรัฐหรือถ้าใครบอกว่าเอ้ยไม่สะดวกในการใช้สมาร์ทโฟนหรือแอปพลิเคชันท่านไปยื่นเรื่องกับคำร้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสำนักงานเขตกทม.ได้นะครับโดยผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือเนี่ยจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะคือสมมติท่านอยู่จังหวัดนี้สมมตินะท่านอยู่จังหวัดนี้แต่ปรากฏว่าจังหวัดนี้เนี่ยในอำเภอของท่านเขาไม่ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตให้การช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินท่านก็รับไม่ได้นะโดยจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ราคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านนะบ้านเช่าโดยผู้เช่าเป็นผู้รับเงินก็ได้หรือว่าที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆที่ไม่มีทะเบียนบ้านก็ตามก็สามารถยื่นเรื่องได
0: ้อีกนิดนึงนี่คุณรับได้แล้วนะ65จังหวัดคุณรับได้แล้วนะก็ไก่ถึงฮอนองฮูกเลยนะ
1: 65จังหวัดจากประเทศเรามี76จังหวัดกับอีก1กทม.
0: ใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้แอปทางรัฐผ่านไปแล้วกรุงเทพมหานครคนกรุงเทพมหานครก็สามารถเขาเรียกว่าแจ้งได้ผ่านแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูเหมือนกันนะคะก็คือเป็นการยกระดับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมโดยจันเชนยชนันวงสวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวนั่นเองคือท่านจันเชนเนี่ยก็นำทีมเลยบอกว่ากรุงเทพมหานครจริงๆเขาก็เปิดตัวทัฟฟี่ฟองดูมานานแล้วนะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นคล้ายๆหนึ่งฟีเจอร์นั่นก็คือทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมคือมีความร่วมมือกัน5หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นอว.กลาโหมแรงงานพม.เองหรือว่ากระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครเขาบอกว่านำร่อง7พื้นที่จังหวัดนะกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมแล้วก็กาญจนบุรีเขาบอกว่าคือหน่วยงานในตอนนี้นะมีความ เขาเรียกว่าบูรณาการกันเพื่อให้ความพร้อมที่จะบริการกับประชาชนในการบรรเทาความเดือดร้
1: อ
0: นซึ่งพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถไปแจ้งได้ว่าเราจะแจ้งให้มาช่วยซ่
1: อม
0: ช่วยสร้างหรือว่ามีอะไรที่มันจะสู้น้ำท่วมได้บ้างโดยอย่างเช่นกระทรวงแรงงานเนี่ยเปิดจุดให้บริการซ่อมแซมแล้ว30จังหวัดก็เข้าไปได้ไปดูว่าจุดตรงที่เราง
1: ไง
0: เราอยู่เนี่ยมันจะต้อง
1: มี
0: ซ่อมแซมได้ไหมแล้วก็ได้จัดชุดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ยานพาหนะที่เสียหายจากอุทกภัยฟรีด้วยนะคะดิฉันเห็นในโซเชียลมีเดียน่ะมีครอบครัวหนึ่งคุณพ่อพยายามจะซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตัวเองเนี่ยคือก็อันตรายนิดนึงแหละเพราะน้ำยังไม่ลดเท่าไหร่ไฟช็
1: อ
0: ตคุณพ่อก็คือตะโกนเลยบอกว่าให้ลูกสับคัตเอาท์แล้วก็อย่าลงมานะ
1: อ
0: ู้แต่คุณลูกก็คือใจเด็ดมากก็คือไปดึงคุณพ่อออกมาเลยต่อจริงๆไม่ควรนะสับคัตเอาท์ก่อนนะคะแล้วค่อยหาผ้าแห้งผ้าอะไร
1: ม
0: าช่วยกันเอามาดูทางด้านของกระทรวงพม.กันนะพม.ก็คือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการส่งเครือข่ายอาสาสมัครพม.ลงพื้นที่สำรวจเลยเขาเรียกว่าปูพรมสำรวจเลยช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้อย่างเช่นที่น้องต้นบอกถ้าจะเข้าระบบ
1: ไม่ถนัดนะ
0: นู่นนี่นั่นนะแอปพลิเคชันก็ลงไปนะคะหรือว่าจะโทรเข้าไปถามที่พม.1300ก็ได
1: ้
0: เช่นเดียวกับกระทรวงศึกษาธิการมากันหน่อยนะกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าอวนี่ก็จะมีเด็กๆอาชีวะนะเข้ามาซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เช็คสภาพยานพาหนะให้กับประชาชนด้วยก็คือนำร่องไปแล้วนะคะ9จังหวัดผ่านสถาบันอาชีวศึกษา28แห่งก็คือนำระบบ Traffic Fondue นี่แหละมาช่วยนะคะซึ่งประชาชนก็สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Traffic Fondue ซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมได้โดยค้นหาคำว่า Assign นะมีตัว Add ข้างหน้า Assign Traffic Fondueเลือกเมนูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมแล้วก็เลือกประเภทบริการข้างในนะว่าเราจะขอรับบริการอะไรแล้วก็จากนั้นก็รอประสานงานโดยระบบเนี่ยจะจับคู่กับตำแหน่งก็คือมี GPS ด้วยนี่จับคู่เลยว่าเราเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็มีใบสรุปขอรับการบริการให้ด้วยนะคะเฮ้ยทันสมัยมากนะแอปพลิเคชันเดี๋ยวนี้นะ
1: พี่ฟองดูเนี่ยจริงๆหลายหน่วยงานก็เริ่มเอามาใช้กันเยอะ
0: ก็มีทั้งแอปทางรัฐเนาะย้ำแต่ทางพี่ฟองดู
1: นะครับอ่ะไปดูเรื่องของสถานการณ์เล็กๆน้อยๆสักนิดนึงของการเตือนภัยกันสักหน่อยนะครับปภ.เขาเตือน10จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็กทม.มาเพราะว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากว่าเขาติดตามเรื่องของสถานการณ์จากเขื่อนเจ้าพระยาเนอะเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์ของจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดเนี่ย 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีน้ำจากลำน้ำสาขาสมทบมาอีกทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยสูงขึ้นเขื่อนเจ้าพระยาเขาเลยต้องระบายน้ำในอัตรา 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายน้ำในระดับนี้เนี่ยจะส่งผลให้พื้นที่นอกคันกั้นน้ำเนอะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเนี่ยน้ำจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ40เซนถึง70เซนนะโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังคือพื้นที่ริมน้ำของอยุธยาที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรส่วนอ่างทองเนี่ยที่อำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยอำเภอเมืองอ่างทองสิงห์บุรีที่อินบุรีพรมบุรีและอำเภอเมืองสิงห์บุรีส่วนชัยนาทที่อำเภอสัพยานะครับแล้วก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่ในคันกั้นน้ำนะครับนอกจากนี้เขามีการประสาน10จังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยแหละอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการแล้วก็กทม.ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดใครที่มีแพริมน้ำหรือประกอบกิจการริมน้ำริมน้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอความร่วมมือติดตามระดับน้ำและประกาศถ้าเขาบอกให้ขนย้ายของขึ้นที่สูงก
0: ็
1: ขนย้ายนะขนย้ายที่นี้คือหมายถึงว่าเพิ่มจากระดับเดิมที่มันเคยอยู่นะครับเพิ่มขึ้นมานะถ้าอยากจะแจ้งเหตุก็ปภ1784ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ถ้าเกิดเขามีการเตือนปักธงแดงอะไรกันแล้วเนี่ยก็ต้องฟังนิดนึงเนาะนะคะดูในโซเชียลก็คือพ่อแก่แม่แก่ไม่ยอมย้ายก็เลย
1: คือเข้าใจว่าทุกท่านรักบ้าน
0: ใช่
1: นะทุกท่านรักบ้านแล้วก็ห่วงว่าเอ้ยเดี๋ยวพอทิ้งของไปหรืออะไรยังไงเนี่ยโจรจะมาไหมอะไรจะมาไหมอะไรแบบนี้นะครับแต่จริงๆเราต้องคำนึงถึงชีวิตด้วยเนอะแล้วก็รวมไปถึงการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีของหน่วยงานต่างๆด้วยเขาเลยอยากจะให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะเก็บของสำคัญและอพยพไปจุดศูนย์พักพิงก่อนอะไรแบบนี้ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรานี่มีหลายๆคนเลยนะคะเขาก็ทักทายกันเข้ามานะอย่างเช่นเขาบอกว่าคุณทองพูนบอกว่าผู้เตยวิเชียรบุรีเพชรบูรณ
1: ์ครับ
0: 891 AM นะ AM 891ชัดเจนมากนะคะแล้วก็หลายๆที่เลยนะหลายๆพื้นที่ที่เขาบอกมาแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาบอกว่าอยุธยาน้ำขึ้นค่ะขึ้นตลอดเลยอยุธยาเนี่ยก็จะมีโบราณสถานนะคะที่เราก็ควรจะต้องดูแลแล้วก็บูรณะด้วยนะคะ
1: ครับ
0: คุณรวีสุการสวัสดีค่ะ
1: คุ
0: ณส
1: ุ
0: เมธแฟนตัวยงฟังทุกวันขอบคุณค่ะคุณมาลีสวัสดีน้องต้นน้องไอนะคะสัญญาณวิทยุชัดแจ๋วสัญญาณเพจก็ชัดแจ๋วด้วย
1: ขอบคุณครับ
0: เราเนี่ยนะทั้งไม่ว่าจะเป็นอนาล็อกนะหรือว่าจะเป็นดิจิตอลนะได้หมดเลยนะคะ
1: ขอบคุณมากนะคะ
0: คุณประกิตดิฉันขอนิดนึงคุณประกิตน้ำท่วมฝนตกแดดออกไอสวยเสมอไม่พูดไม่ได
1: ้เอาเถอะโอเคอ่ะ
0: มาดูอีกข่าวหนึ่ง
1: ไหนๆก็พูดถึงเรื่องความสวยความงามแต่อันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสวยความงามแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องทองนะก็ต้องเป็นของคู่กันเหมือนกันนะครับซึ่งทางธนาคารออมสินเองเขาชวนมาเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งครับบัญชีเดียวเนี่ยทั้งออมทั้งจ่ายสะดวกและรับดอกเบี้ยสูงดอกเบี้ยสูงเท่าไหร่ดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับแล้วถ้ายอดเงินฝากเกิน 10,000 บาทขึ้นไปก็รับดอกเบี้ยไปเลย 0.35% ต่อปีและรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยซึ่งเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยนะที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำ1บาทนะครับไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดสามารถออมได้ง่ายใช้สะดวกได้ดอกเบี้ยสูงแล้วก็ชีวิตง่ายกว่าเดิมนะ1บาทก็เปิดบัญชีได้แล้วนะครับใครที่สนใจเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งด้วยตนเองทางลูกค้าเดิมของออมสินแล้วก็ลูกค้าใหม่เนี่ยสามารถทำได้ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะที่ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับเพราะว่าธนาคารออมสินเองธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะใครที่อยากจะเปิดบัญชีดิจิตอลเซฟวิ่งหน่อยออมเงินกันหน่อยเนอะไม่อยากเก็บเงินสดไว้กับตัวเองอะไรแบบนี้ไปเก็บในบัญชีธนาคารแค่1บาทก็เปิดบัญชีได้นะ
0: เดี๋ยวเราไปพักฟังตีคองร้องข่าวกันสักครู่นะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเรา2คนในข่าวยามเช้าค่ะ
1: ครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยพระราชทานอาหารสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคโดยมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนำสิ่งของพระราชทานไปแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจในยามที่ประสบภัยแบบนี้ครับซึ่งเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาครับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนน้อมรับพระราชกระแสรับสั่งและจัดกำลังพลนำอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานไปมอบแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครับในพื้นที่ของหมู่บ้านการเคหะร่มเกล้าอาคารที่11ถึง21ที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับโดยครับตำรวจตระเวนชายแดนได้ร่วมกับตำรวจน้ำนำเรือครับลำเลียงสิ่งของพระราชทานซึ่งก็ประกอบด้วยอาหารปรุงสำเร็จ 1,000 กล่องน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนในช่วงที่ประสบภัยครับยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือครับพี่น้องประชาชนครับไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีชู3แนวทางขับเคลื่อนซีโร่คอร์รัปชันปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบปิดทางใช้อำนาจช่วยพ้นผิดย้ำคนสุจริตต้องไม่เสียเปรียบพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อรัฐบาลกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ซีโร่คอร์รัปชันและการเติบโตอย่างยั่งยืนครับที่ศูนย์การแสดงสินค้าและประชุม Impact เมืองทองธานีโดยครับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนั้นไม่ได้สร้างความเสียหายต่อประเทศเฉพาะจากการกระทำผิดกฎหมายเท่านั้นนะครับแต่ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนที่มีต่อภาครัฐผู้ประกอบการต่อการแข่งขันและนักลงทุนต่อกติกาของประเทศครับเมื่ออำนาจรัฐนั้นถูกใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวก็ย่อมที่จะกระทบต่อหลักนิติรัฐและธรรมาภิบาลซึ่งเป็นทุนความเชื่อมั่นของประเทศที่ไม่สามารถจะซื้อหาได้ด้วยเงินครับแต่ต้องเกิดจากการสร้างจากการทำงานและการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาซึ่งในการปราบคอร์รัปชันของรัฐบาลนั้นต้องมีหลักที่ชัดเจนครับคือปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางที่ใครจะใช้อำนาจช่วยให้พ้นผิดครับโดยหลักการดังกล่าวนี้นะครับต้องใช้กับรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนด้วยครับทั้งการเปิดเผยผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องการถอนตัวจากการตัดสินใจเมื่อมีผลประโยชน์ทับซ้อนและการยอมรับการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกับทุกคนพร้อมระบุนะครับว่าทั้ง3หลักมีเป้าหมายเดียวกันครับก็คือซีโร่คอร์รัปชันหรือว่าไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันครับและทำให้คนที่สุจริตนั้นไม่เสียเปรียบโดยคนที่ไม่จ่ายเงินสินบนต้องได้รับบริการตามสิทธิ์ธุรกิจที่ไม่ซื้อเส้นสายต้องสามารถจะแข่งขันได้และข้าราชการน้ำดีที่ปฏิเสธคำสั่งมิชอบต้องได้รับความคุ้มครองครับทั้งนี้ครับทางฝากฝั่งของรัฐบาลนั้นก็พร้อมให้ประชาชนติดตามและประเมินผลจากผลงานเลยนะครับว่าโอกาสการทุจริตในระบบราชการนั้นลดลงหรือไม่ส่วนเรื่องการตรวจสอบดำเนินไปได้ดีขึ้นหรือไม่และเมื่อพยานหลักฐานไปถึงผู้มีอำนาจรัฐบาลสามารถดำเนินการได้ตรงไปตรงมาหรือไม่พร้อมยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ความสุจริตเป็นกติกาที่สามารถจะใช้ได้จริงและให้คนที่ทำถูกต้องนั้นมีโอกาสจะก้าวหน้าในประเทศไทยที่จะปลอดการคอร์รัปชันต่อไปนั่นเองล่ะครับ มาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับเรื่องการเตรียมรับมือฝนตกหนักในภาคใต้กันบ้างนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือฝนหนักภาคใต้5ตุลาคมนี้หรือว่าวันจันทร์นี้แล้วนะครับคาดจะหนักขึ้น10ถึง12ตุลาคมย้ำต้องเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารยารักษาโรคเน้นศูนย์พักพิงต้องได้มาตรฐานปลอดภัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลก็เปิดเผยนะครับว่าในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้มีการหารือถึงสถานการณ์น้ำทั่วประเทศครับว่าตอนนี้ไม่มีฝนมาเติมเป็นจำนวนมากทำให้สถานการณ์นั้นคาดว่าจะดีขึ้นและตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนะครับหรือว่าวันจันทร์นี้นั้นฝนจะก่อตัวมากขึ้นและหนักขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ครับซึ่งก็ได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานนั้นเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับอะไรที่ขาดก็ให้เตรียมไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอาหารจำเป็นยารักษาโรคและศูนย์พักพิงครับที่เน้นย้ำว่าศูนย์พักพิงนั้นต้องไม่ใช่แค่ที่ซุกหัวนอนแต่ศูนย์พักพิงนั้นต้องเป็นที่ที่เราขอความร่วมมือให้ประชาชนย้ายออกมาอาศัยเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับซึ่งทางนายกครับได้มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดใส่ใจในเรื่องของศูนย์พักพิงให้มีมาตรฐานที่ประชาชนนั้นนอนได้ประชาชนต้องมีอาหารการกินมีเครื่องนุ่งห่มที่พร้อมนอนนะครับที่สำคัญที่สุดครับต้องมีห้องน้ำที่สะอาดอันนี้สำคัญเลยครับโดยจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสถานการณ์ยังดูน่าเป็นห่วงครับขึ้นสีแดงสีส้มแต่ทั้งหมดนี้ครับเป็นเพียงการคาดการณ์ซึ่งก็ต้องเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเองล่ะครับและจากเรดาร์พยากรณ์อากาศนะครับตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปเลยครับถึงจังหวัดนราธิวาสทั้งภาคใต้14จังหวัดเลยนะครับมีความหนาแน่นของฝนมากและตั้งแต่วันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้ก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆครับโดยในช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนั้นและฝนนะครับก็มีแนวโน้มว่าจะหนักขึ้นเรื่อยๆในช่วงของวันที่10ถึง12ตุลาคมครับแต่ก็ต้องย้ำนะครับว่านี่คือการพยากรณ์ส่วนในส่วนของภาคกลางและภาคเหนือนั้นยังไม่เห็นปริมาณฝนที่มากซึ่งช่วงดังกล่าวประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank 2026ก็ขอให้เป็นไปตามคาดการณ์ครับเพื่อที่การทำกิจกรรมในทุกด้านเพื่อประโยชน์ของประเทศนั้นจะเป็นไปด้วยความราบรื่นนั่นเองล่ะครับยังอยู่กันที่เรื่องของน้ำท่วมครับยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับได้ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมซึ่งเป็นความร่วมมือนะครับจาก5หน่วยงานซึ่งก็มีกระทรวงอว.เองกระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงพม.และกระทรวงศึกษาธิการครับรวมไปถึงกรุงเทพมหานครครับซึ่งรัฐบาลก็ได้มีการบูรณาการความร่วมมือเพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครับโดยใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมซึ่งก็จะเป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบครับและรวดเร็วโดยมีการนำร่องในพื้นที่7จังหวัดแล้วนะครับได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้นะครับผมแต่ละหน่วยงานก็มีความพร้อมในการให้บริการพี่น้องประชาชนเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนครับโดยฝากฝั่งกระทรวงแรงงานครับได้เปิดจุดให้บริการซ่อมแซมแล้ว30จังหวัดและมีการจัดชุดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะที่เสียหายจากอุทกภัยแบบไม่มีค่าใช้จ่ายหรือว่าฟรีครับส่วนทางด้านกระทรวงพม.ครับได้มีการส่งเครือข่ายอาสาสมัครพม.และนิติบุคคลชุมชนลงพื้นที่ในการสำรวจความต้องการและเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้ครับและมีการเปิดสายด่วนพม.ครับ1300ย้ำนะครับว่าสายด่วนพม.1300เพื่อจะเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบการออนไลน์เช่นกันครับส่วนกระทรวงศึกษาธิการครับโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและตรวจเช็คสภาพยานพาหนะให้แก่พี่น้องประชาชนครับโ ดยขณะนี้ครับได้เริ่มนำร่องแล้วใน9จังหวัดผ่านสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา28แห่งครับซึ่งการนำระบบของ Traffic ฟองดูมาใช้นั้นจะช่วยให้อาชีวศึกษาสามารถจะเข้าถึงจุดเกิดเหตุและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้แม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นครับทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนครับการใช้งาน Traffic ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันนะครับท่านค้นหาคำว่าแอสไซน์นะครับแล้วก็ Traffic ฟองดู TRFFYFONDUE ครับ Traffic ฟองดูเลือกเมนูนะครับซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมจากนั้นพี่น้องประชาชนครับเลือกประเภทการขอรับบริการนะครับการให้บริการพร้อมนะครับระบุรายละเอียดความช่วยเหลือที่ท่านต้องการจากนั้นก็รอการประสานงานครับโดยระบบนั้นจะทำการจับคู่ตำแหน่งกับจุดบริการของหน่วยงานที่ใกล้ที่สุดครับพร้อมส่งใบสรุปการขอรับบริการและแจ้งเตือนสถานะการทำงานผ่านไลน์ตั้งแต่ที่มีการเริ่มรับเรื่องนัดหมายจนถึงซ่อมแซมเสร็จสิ้นเลยล่ะครับยังอยู่กันที่เรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับไปดูกันที่พี่น้องกลุ่มเกษตรกรกันบ้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยในพื้นที่54จังหวัดครับค่อนประเทศครับพร้อมกำหนดอัตราเยียวยาใหม่ในปี2569และเตรียมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังน้ำลดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเปิดเผยผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนะครับว่าขณะนี้ครับด้านพืชนั้นได้รับผลกระทบ54จังหวัดก็กินพื้นที่ประมาณ 1,400,000 ไร่เกษตรกรครับได้รับผลกระทบประมาณ 150,000 ไร่ซึ่งก็ส่วนใหญ่ครับเป็นนาข้าวโดยมีการสำรวจนะครับพบพื้นที่เสียหายจริงประมาณ 170,000 ไร่เกษตรกรกว่า 20,000 ไร่และมีการให้ความช่วยเหลือไปแล้วกว่า600รายวงเงินประมาณ 3,600,000 บาทครับทั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีการกำชับทุกหน่วยงานนะครับให้เร่งติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพี่น้องชาวเกษตรกรอย่างต่อเนื่องโดยทางกรมชลประทานก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนบริหารจัดการน้ำครับและมีการเตรียมเครื่องมือเร่งระบายน้ำมีการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงโดยอัตราช่วยเหลือด้านพืช นะครับก็ได้แก่ข้าวครับไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักก็ไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผลไม้ยืนต้นไร่ละ 6,800 บาทส่วนด้านปศุสัตว์นะครับได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรนะครับประมาณ 35,000 รายมีสัตว์ได้รับผลกระทบประมาณ 3,900,000 ตัวเลยครับซึ่งเรื่องนี้ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีการเตรียมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจะไปมอบให้กับเกษตรกรในการฟื้นฟูอาชีพหลังจากน้ำลดและสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ประกาศเขตภัยพิบัตินั้นก็สามารถจะแจ้งความเสียหายได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดเลยครับส่วนด้านปศุสัตว์และประมงครับก็ไปแจ้งได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและสำนักงานประมงอำเภอเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิจารณาช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปครับพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านครับติดตามข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดด้วยครับยังอยู่กันที่เรื่องของการช่วยเหลือน้ำท่วมและการเฝ้าระวังครับปภ.เตือน10จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำอาจจะส่งผลกับพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกคันกั้นน้ำพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้มีการแจ้งเตือน10จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นครับโดยเฉพาะนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำหลังจากกรมชลประทานเตรียมระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งตรงนี้ครับจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ40เซนติเมตรถึง70เซนติเมตรพร้อมกำชับศูนย์ปภ.เขตให้เตรียมเจ้าหน้าที่เตรียมเครื่องจักรกลและรถปฏิบัติการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงครับโดยได้รับแจ้งจากกรมชลประทานตามหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับว่าวันที่2ตุลาคมครับหรือว่าวันศุกร์ที่ผ่านมานั้น สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและไปประกอบกับน้ำจากลำน้ำสาขามาสมทบอีกทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นครับจึงจำเป็นต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราตั้งแต่ 2,200 ไปจนถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเลยครับซึ่งการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้น้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตรโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับมีดังต่อไปนี้ครับพี่น้องประชาชนมีนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรส่วนจังหวัดอ่างทองครับมีอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกอำเภอชัยโยและอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดสิงห์บุรีครับมีอำเภออินบุรีอำเภอพรหมบุรีและอำเภอเมืองสิงห์บุรีส่วนจังหวัดชัยนาทครับมีอำเภอสัพพยาทั้งนี้ครับจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำจึงได้มีการประสาน10จังหวัดครับประกอบไปด้วยจังหวัดอะไรบ้างครับ1อุทัยธานี2ชัยนาท3สิงห์บุรี4อ่างทอง5สุพรรณบุรี6พระนครศรีอยุธยา7ลพบุรี8ปทุมธานี9นนทบุรีและ10สมุทรปราการรวมถึงครับพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับพร้อมแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบกิจการริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยโดยเฉพาะนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกคันกั้นน้ำให้มีการเตรียมพร้อมรับระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกคันกั้นน้ำนั้นติดตามระดับน้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงครับและดูแลเด็กดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษโดยสามารถติดตามการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันนะครับไทย Disaster Alert แจ้งเหตุผ่าน LINE ครับปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับและมาปิดท้ายตีโค้งร้องข่าวในวันนี้นอกจากเรื่องของน้ำท่วมนะครับมารู้จัก World Bank Group หรือว่ากลุ่มธนาคารโลกผู้ช่วยสร้างความเจริญและคุณภาพชีวิตให้กับคนทั่วโลกครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับถ้า IMF คือหมอการเงินที่คอยมาช่วยแก้ปัญหายามเศรษฐกิจป่วยอีกหนึ่งชื่อที่เรามักจะได้ยินกันนะครับมาคู่กับ IMF เสมอนั้นในการประชุมระดับโลกที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในเดือนหน้านี้แล้วนะครับตุลาคมนี้ก็คือ World Bank Group หรือว่ากลุ่มธนาคารโลกซึ่ง World Bank Group นี้นะครับก็เหมือนกับพี่ใหญ่ใจดีครับที่มีสมาชิกมากมายทั่วโลก189ประเทศครับซึ่งก็มีภารกิจหลักในการที่ไม่ใช่แค่การหาเงินเพื่อกำไรแต่ภารกิจคือลดความยากจนช่วยให้คนในประเทศต่างๆมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสร้างความยั่งยืนสนับสนุนเงินทุนและเงินกู้ให้กับโปรเจกต์ที่จะช่วยพัฒนาประเทศในระยะยาวครับอีกหนึ่งชื่อที่เรามักจะได้ยินคู่กันเสมอนะครับกับ IMFในการประชุมระดับโลกที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยในเดือนนี้แหละครับกลางเดือนนี้แล้วครับก็คือ World Bank Group หรือว่ากลุ่มธนาคารโลก

และผู้ว่าการธนาคารกลางจากเกือบทุกประเทศทั่วโลกครับมาล้อมวงคุยกันนะครับว่าจะทำอย่างไรให้ความยากจนนั้นหมดไปและจะรับมือกับความท้าทายด้านการเงินใหม่ๆในปัจจุบันได้อย่างไรภายใต้ธีมในปีนี้นะครับ Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience ซึ่งประเทศไทยครับจะแสดงให้โลกเห็นว่าไทยเราพร้อมแค่ไหนทั้งเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและที่สำคัญคือการนำเสนอว่าเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเศรษฐกิจแข็งแรงและการที่ World Bank Group มาประชุมที่บ้านเราในช่วงกลางเดือนนี้ครับจึงเป็นโอกาสที่ดีที่ไทยจะได้รับความรู้ใหม่ๆและแสดงศักยภาพให้ทั่วโลกเห็นนะครับว่าเราคือหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคนี้ครับและสำหรับวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังและเป็นกำลังใจให้กับท่านที่ยังประสบอุทกภัยทุกท่านด้วยนะครับผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกากับอีก53นาทีนะครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะครับ
2: ค่ะน้องต้นค่ะเมื่อสักครู่นี้มีคนคอมเมนต์นะคะบอกว่าฟังไม่ทันเลยเรื่องของธนาคารออมสินที่ว่าอะไรนะฝากแค่บาทเดียวก็ได้แล้วหรอน้องต้นทวนหน่อยค่ะ
1: คือทางธนาคารออมสินเนี่ยเขาเชิญชวนในการเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งนะครับบัญชีเดียวเนี่ยครบทั้งออมแล้วก็ใช้จ่ายได้สะดวกด้วยได้รับดอกเบี้ยสูงด้วยนะดอกเบี้ยสูงเท่าไหร่ดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับโดยเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีขึ้นไปครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเนี่ย1บาทนะครับแล้วก็ไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมด้วยนะโดยผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งได้ด้วยตนเองนะครับทางลูกค้าออมสินเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะได้ที่GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับซึ่งธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองครับ
2: ค่ะสมัยก่อนนะจำได้เลยนะคะวันเด็กพี่ก็ต้องไปเปิดบัญชีธนาคารออมสิน
1: นะเอากระปุกด้วยนะ
2: เอากระปุกออมสินสีชมพูนะ
1: เป็นหมูบ้างเป็นอะไรบ้างนะ
2: จะบอกว่ามันคลาสสิกมากแล้วนะเดี๋ยวนี้หายังหาได้อยู่ไหมต้องลองเข้าไปในธนาคารเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ก็เข้าไปที่ GSB
2: .or.th
1: ดูรายละเอียดของธนาคารออมสินได้
2: เผื่อก็จะได้กระปุกออมสินคลาสสิกมาเอาไว้ใช้เหมือนเดิมนะคะมีอีกเรื่องนึงที่คลาสสิกเหมือนกันนะไม่รู้คลาสสิกหรือเปล่าแต่ว่าเราก็จะชวนคุยชวนฟังกันละกันนะคะกับในเรื่องของการพัฒนาคนพัฒนาประเทศไปกับคุยกับครม.อนุทินซึ่งวันนี้ค่ะไปเติมเชนกันหน่อยละกัน
1: เติมเชน
2: นะคะเติมความคิดเติมมุมมองเติมคำตอบไปกับอาจารย์เชนนะ EP 5วันนี้ชวนมาเติมเชนกันคุยถึงการพัฒนาประเทศที่ไม่ได้เริ่มจากการสร้างสิ่งใหม่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าเริ่มจากการเข้าใจคนให้มากขึ้นบางทีเนี่ยบางอย่างเนี่ยการที่เขาจะสร้างอะไรแต่ละอย่างบางทีเขาก็อยากจะสร้างขึ้นอย่างเดียวไม่ได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นหรือว่าไม่มีการคิดที่จะพัฒนาคนเพิ่มเติมแต่รู้ไหมว่าการพัฒนาเมืองการพัฒนาประเทศรวมไปถึงการพัฒนาคนด้วยควบคู่กันไปนี่แหละจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเดินหน้าไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มาพบกันได้ค่ะวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 9:05 นจนถึง 9:35 นรับชมได้ทางไหนบ้างไปดูออนแอร์ออนแอร์ก็ที่บ้านเรา NBT2 HD นะทีวีนะคะแล้วก็จะมี MCOTHD ด้วยมีททบ5แล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราเพจ Facebook กรมประชาสัมพันธ์เพจ Facebook NBT NBT Connect นะคะแล้วก็ไทยคู่ฟ้าด้วยรวมถึง YouTube ของ NBT ค่ะ
1: ครับผมแล้วก็ทางคลื่นวิทยุของเราเนอะ 92.5 9:05 น

0: ทีเป็นต้นไปรับฟังกันได้นะครับคุยกับครม.อนุทินนะครับ
1: เดี๋ยวต้องไปฟังกันเนาะว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันบ้างนะคะ
0: ครับผมอ่ะอัปเดตเรื่องของน้ำกันอีกสักนิดนึงละกันนะครับ
1: ทิ้งท้ายหน่อย
0: ทิ้งท้ายหน่อยละกันเพราะว่ากทม.
1: เขา
0: เบื้องต้นเนี่ยเขาเร่งเคลียร์ถนนแล้วนะเพราะว่าน้ำท่วมกันมาเนี่ยอย่างของกทม.หลายจุดที่ต้องเคลียร์กันเนี่ยนะครับอย่างเช่นถนนเพชรบุรีตัดใหม
1: ่
0: บริเวณสะพานข้ามคลองแสนแสบคือน้ำลดแล้วแหละตั้งแต่เอกมัยถึงเพชรบุรีถนนพัฒนาการแยกคลองตันถนนรามคำแหงขาเข้าขาออกบริเวณสะพานยกระดับรามคำแหงแล้วก็สะพานข้ามแยกลำสาลีสะพานยกระดับแยกบางกะปิแล้วก็บริเวณหน้าห้างแฮปปี้แลนด์เนอะเดอะมอลล์บางกะปิรวมไปถึงขาเข้าของถนนลาดพร้าวบริเวณหน้าแมคโครบางกะปิเนี่ยเดี๋ยวทางกทม.เองเขาประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเคลื่อนย้ายรถที่อาจจะตอนนั้นจอดแล้วคือลุยจนนักเสียก็จอดทิ้งไว้แล้วแหละไม่เอาแล้วอะไรแบบนี้หรือว่ารถที่หนีน้ำท่วมแล้วยังไม่เอากลับไปอะไรแบบนี้นะครับเขาพยายามเร่งที่จะเคลื่อนย้ายเพื่อจะเปิดการจราจรอย่างเต็มรูปแบบอยู
1: ่นี่ก็ทางกรุงเทพมหานครก็ฝากมานะว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็จะพยายามเคลียร์พื้นที
0: ่
1: ให้ได้ไวที่สุดซึ่งส่วนใหญ่ก็เคลียร์ไปแล้วล่ะนะคะ
0: ครับก็นี่คือทั้งหมดของข่าวยามเช้าประจำวันนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวส่งต่อให้กับข่าวภาค7โมงเช้ากันต่อ
1: ซึ่งคุณพฤกษ์มารอแล้วนะคะ
0: มารอแล้วแล้วก็คุณนฤนาถก็กำลังรอแล้วด้วยกันนะครับ
1: ค่ะ
0: เราสองคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่38มีจิตเกษตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดรับมือฝนในระยะนี้พร้อมประเมินความเสี่ยงและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมกระทรวงการคลังพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
1: ผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรอง100ล้านบาร์เรลเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก3เหรียญทองจากกีฬาเรือใบวอลเลย์บอลชายหาดและมวยสากลสมัครเล่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดรับมือฝนในระยะนี้โดยเร่งระบายน้ำและสำรวจความเสียหายให้ชัดเจนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่